0: ตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาด ไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้เพราะสามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทน เมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Passภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thหรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
5: นายสเตฟานดูจาริกโคสุกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายกับมาเรโนวาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0เซตด้านหญิงเดี่ยวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลบีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่านูเซจากโรมาเนีย2-0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาร์จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ก่อนที่สรุจจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิสเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำ
14: หากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
16: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
20: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
21: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
22: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศ
23: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
24: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้หัดนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธรวมจิตเข้ามารวมใจเข้ามา อย่าได้ตามสังขารมารกิเลสมารไปภายนอกจิตใจของคนเราจิตแท้ใจเดิมมันอยู่ภายในกายภายในจิตไม่ได้ไปตามสังขารทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเวลาจิตเราไม่สบายก็มีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าบัดนี้จิตเราไม่สบายเวลาจิตใจสบายก็มี

ธรรมดากิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมารเป็นพยามารคำว่ามารคือว่าเป็นศัตรูคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอถ้าใครหลงไปตามมารกิเลสแล้วชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนคือมันคอยฆ่าคุณงามความดีของคนเราอยู่ทุกเวลาเวลาคนเราจะทำคุณงามความดีได้มีการทำบุญให้ทานมารก็มาเบียดมาห้ามคนเราจะรักษาศีล5ศีล8มารกิเลสก็มาห้ามอีกคนเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะทำคุณงามความดีอันใดมารนี่ก็คอยมาทำลายอยู่ตลอดกาลเวลานั่งสมาธิท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะนั่งภาวนามารกิเลสต่างๆเราจะไม่หลงไหลไปเรียกว่าตั้งสัจจะลงไปในหัวใจและอธิษฐาน ป้านใจของตัวเองไว้ไม่ให้เลื่อนลอยเราทำอะไรถ้ามีอธิษฐานไว้สิ่งนั้นก็ดีหรือว่าสวยว่างามแต่คนเราถ้าไม่มีอธิษฐานไว้จิตมันจะออกไปเมื่อใดเวลาใดมันก็ไปได้เพราะอธิษฐานธรรมไม่มีในใจบุคคลผู้นั้นถ้าผู้นั้นตั้งใจไว้ว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆรวมจิตรวมใจเข้าไปในองค์พุทโธคุณพระพุทธเจ้านึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่าให้มันทันจิตใจของตนทุกเวลาจนกระทั่งว่าไม่พลั้งไม่เผลอท่านว่ามีสติสติความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมสตินี้แหละเป็นเครื่องระลึกอยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรก็ต้องอยู่ที่สติความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือว่าจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละเป็นผู้ระลึกได้ระลึกว่าเราจะสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอันธรรมดากิเลสนั้นมันมีตั้งแต่กิเลสหยาบหยาบอย่างหยาบหยาบหยาบทีเดียวลงไปเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อผู้ละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นได้ชื่อว่ามองไม่ค่อยจะเห็นหากจิตใจไม่ตั้งมั่นเต็มที่ก็หลงไหลไปตามกิเลสละเอียดนั้นอยู่เสมอกิเลสละเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบนั้นมันเป็นของมองเห็นได้ง่ายแต่กิเลสอย่างละเอียดนั้นความอยากความต้องการในอารมณ์ใดๆยังมีอยู่ในจิตของบุคคลผู้นั้นจิตของบุคคลผู้นั้นก็พลอยหลงไหลไปกับกิเลสละเอียดนั้นมองไม่เห็นว่าตัวละเอียดมันก็เป็นกิเลสที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เป็นชั้นๆไปอย่างว่ากิเลสกลัวเจ็บกลัวโปวดกลัวทุกขเวทนาจะทำการงานอันใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่

0: ลาธรรมก็คือว่ากิเลสอย่างละเอียดทั้งนั้นแหละมันห้ามไว้ไม่ให้ทำถ้าผู้ใดพิจารณามองให้ทะลุว่ากิเลสตัวละเอียดนี่แหละมันหลอกลวงไว้ให้หลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่มันแสดงออกมาอย่างว่ากลัวเจ็บปวดทุกขเวทนากลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวเหล่านี้แหละถ้าเลิกละมันออกไปแล้วก็เรียกว่าแจ้งใสภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นหรือว่าแจ้งจางป่างเขาก็ว่ามันแจ้งจางป่างเรียกว่าแจ้งหมดไม่หลงอย่างว่าจิตคนเรามันกลัวความตายอย่างนี้เมื่อมันไม่แจ้งแล้วมันก็เอาละมันเอาความตายมาหลอกลวงว่าจะเจ็บน้อยหนึ่งมันก็ว่าจะเจ็บมากคันเจ็บมากไปหน่อยมันก็ว่าจะตายนี่แหละคือว่าปัญญาไม่รู้เท่าทันสังขารมารกิเลสมารอย่างละเอียดก็เข้าใจว่ามันจะตายจะไปท่าเดียวหารู้ไม่ว่าอันความตายนั้นมีใครเล่าในโลกนี้กั้นกลางว่าไม่ให้ตายได้มีที่ไหนเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ปานกลางมันก็ตายได้ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายแหละมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะมากลัวตายขี้เกียจขี้คร้านภาวนาอยู่ไม่ได้เราต้องเอาให้มันหมั่นขยันรู้ว่าความตายนั้นถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีใครจะแก้ไขได้หมอวิเศษอะไรก็แก้ไม่ตกหมอก็ยังตายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นิพพานก็คือตายนั่นเองส่วนโลกร่างกายส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าท่านไม่ตายแล้วท่านออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนออกจากร่างกายสรีระอันเป็นกองทุกข์นี่แล้วจิตท่านก็ไม่ตายแล้วมันตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองจิตมันไม่ตายจิตมันแจ้งใสเลยไม่กลัวตายเลิกละกลัวตายไปได้แล้วว่าแจ้งใสสะอาดอยู่คนเราถ้าไม่กลัวตายความหวาดสะดุ้งในความตายไม่มีในจิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใสสะอาดก็เวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตายนอนอยู่ดีๆมันก็ยังตามไปตายได้เด็กเล็กยังไม่รู้ภาษาอะไรมันก็ตายได้คนแก่คนชราหน้าที่จะสงสารคนแก่มันก็ไม่สงสารเอาให้ตายได้คนกำลังมีความสุขสบายอยู่ก็เอาตายได้มรณะภัยคือความตายไม่มีใครจะไปทัดทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตผู้ภาวนาอยู่อย่ามามัวกลัวตายอยู่เลยละคำว่าตายออกจากจิตหรือให้จิตสูงกว่าความตายแล้วมันก็จะไม่ตายถ้ากลัวตายเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิดก็คือตัวอุปทานความยึดถือกลัวตายถ้าไม่กลัวตายภาวนาให้มันตีเตลิดไปได้ว่าไม่ไปยึดไปถือตายก็ตามมันจะเกิดอยู่ก็ตามมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่อยู่ในโครงการของผู้ภาวนามันเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ารูปร่างตัวตนของมนุษย์คนเรา ได้เวลาตายมันก็ตายได้เวลาเกิดเพราะมีกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายเพราะความไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากทุกข์อยากจะมีนับตั้งแต่มีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรจิปาถะนับไม่ถ้วนอันนี้มันมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสมมุติอันนี้ถ้าจิตไม่มาหลงไม่มายึดไม่มาถือมันจะตายจะเกิดมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์เขาเป็นไปจิตใจผู้รู้โยภายในอย่าได้มายึดมาถืออย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาว่าเราจะตายเราจะเกิดที่ไหนมันจะมีเรามีของของเราไม่มีโลกนี้เป็นของว่างไม่มีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความหลงต่างหากมันอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้มันจะเอาไปไหนดูเขาที่ตายไปเขาได้อะไรไปสามีภรรยาเวลาตายเขาออกไปได้ไหมโลกของเขากี่คนกี่คนเวลาเขาตายเขาเอาไปได้ไหมพ่อแม่เอาไปได้ไหมพ่อแม่ตายเอาลูกเอาหลานไปได้ไหมลูกหลานจะตายเอาพ่อแม่ไปได้หรือไม่ภาวนาดูในใจให้มันแจ้งในใจของตัวเองจึงชื่อว่าเป็นธรรมถ้าเราฟังแต่คำสั่งคำสอนคำบอกของผู้อื่นอันนี้มันก็ได้แต่เปลือกธรรมยังไม่ได้เข้าถึงแก่นธรรมแก่นธรรมมันอยู่ในแก่นใจเรานั่นแหละใจที่ภาวนามองเห็นทะลุปุเป่งโป่งไปว่าเกิดมาแล้วมันแก่ชราจริงๆเกิดมาแล้วมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเกิดมาแล้วมันรอวันตายอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแต่จิตมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็เลยว่าตัวยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมเขาจึงตายให้เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่าไปมัวกลัวอยู่กลัวเท่าไรยิ่งมาตายมาเกิดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านไม่กลัวท่านเข้าย่ำยีกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในหัวใจท่านให้แหลกลานให้ทำลายไปจิตใจก็พ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะไปไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับมันอีกแล้วเคยทุกข์เคยร้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วยังจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือว่าไม่สมควรท่านจึงให้นึกให้ภาวนาให้มันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองเมื่อเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอยู่ที่ไหนมันก็แจ่มแจ้งที่นั่นนั่งที่ไหนทำก็ภาวนาที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นเดินไปที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นคือว่าภาวนาทุกลมหายใจภาวนาอยู่ในหัวใจของตัวนั่นแหละแล้วความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เป็นความหลงมันก็กลั่นกรองออกไปเองความรู้ความเข้าใจอันใดที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะแสดงขึ้นมาในที่นี้และ ไม่ต้องไปฟังธรรมที่อื่นธรรมจริงๆก็คืออยู่ในจิตกายวาจาจิตของคนเรานี้ก็เป็นตู้พระธรรมเหมือนกับว่าเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้พระไตรดูที่นี่ฟังที่นี่ปฏิบัติที่นี่ละกิเลสที่นี่กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะดับละที่นี่ที่จิตที่ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าปัจจตังเวทิตโภวิญโญหิวิญญูชนทั้งหลายพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเองจิตของผู้อื่นไม่ต้องไปรู้รู้ก็ไม่ได้อะไรเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้อื่นเขาบริโภคอาหารลงไปในปากในท้องเขาเขาก็หายหิวโหยลอยแหลกถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารเพียงแต่เห็นเขาบริโภคเราก็ไม่หายหิวยิ่งจะมีหิวมีโหยต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นดังนั้นเราต้องบริโภคอาหารเองเรียกว่าธรรมอาหารอาหารธรรมบริโภคอาหารธรรมนั้น มีได้ทุกเวลาความเกิดก็เป็นอาหารธรรมผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งในความเกิดว่ามันเป็นต้นตอแห่งความเกิดความตายก็ระงับดับอารมณ์เช่นนั้นได้ก็เหมือนก็ว่าได้บริโภคอาหารกายก็อิ่มใจก็มีธรรมปีติในธรรมปฏิบัตินั้นไม่หิวโหยลอยแรงประการใดความขี้เศร้าเหงานอนก็หายไปความขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายก็หายไปความโมโหโทโสก็หายไปอะไรๆเมื่อตั้งใจไว้ในที่สูงในที่ดีกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็ตกออกไปหายออกไปเกลี้ยงเกลาไปโดยลำดับดังนั้นต้องตั้งใจละกิเลสอย่างหยาบได้แล้วก็ละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ละกิเลสอย่างละเอียดมันมีอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนแต่เมื่อเราไม่เพียรเพ่งดูให้ดีจิตมันจึงมาลุ่มหลงมัวเมาโยดัง นั้นต่อไปให้พากันทำความเพียรละกิเลสยังจิตใจของตัวให้ผ่องใสสะอาดจงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้และความตายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีความมีธรรมธรรมเกิดขึ้นคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเมื่อมีสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติธรรมเกิดขึ้น การตั้งมั่นในการบำเพ็ญเราก็ตั้งได้ด้วยความเป็นธรรมเรามีธรรมเป็นใหญ่ตั้งอยู่กับธรรมเมื่อใจของเรามีธรรมใจเป็นธรรมมาพิจารณากายเราก็คงกายรูปก็คงเป็นรูปนามก็คงเป็นนามเมื่อใจของเรามีธรรมแล้วใจก็ไม่ได้ไปยึดไปถือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรมนามก็คงเป็นนามมาธรรมรูปก็คงเป็นรูปธรรมเป็นสภาวะธรรมสภาพที่เป็นอยู่จิตตัวผู้รู้จิตก็เป็นธรรมนามก็เพียงแต่สักว่านามมาธรรมในเมื่อจิตใจตั้งมั่นจิตใจมีวิริยะธรรมจิตใจมีสมาธิธรรมคือสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตั้งอยู่ด้วยความเป็นธรรมมีธรรมเป็นที่ตั้งก็ปราศจากโลกธรรมปราศจากอัตตาธิปไตยะเราไม่ได้ถือในสังขารร่างกายเป็นใหญ่เราปรุงสังขารวางกรรมสังขารวางกายวางกรรมฐานปรุงกรรมฐานเราปรุงได้ด้วยความเป็นธรรมมีสติมีสัมปชัญญะรู้ความเป็นธรรมมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเรียกว่าทำให้เกิดให้มีมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาธรรมตั้งอยู่ด้วยความเป็นธรรมเอโกมัคโคทางเส้นเดียวที่เราดำเนินที่เราประพฤติปฏิบัติมีความแน่วแน่อยู่กับทางที่เราเดินคือเพียรละเพียรบำเพ็ญตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นใช่ปัญญาเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงเห็นไม่ใช่ทิฏฐิมานะเห็นเราใช่ปัญญาเห็นพิจารณาฝึกหัดจิตใจของเราให้มีธรรมเป็นธรรมเกิดขึ้นนั่งให้เห็นธรรมนั่งให้รู้ธรรมนั่งให้เป็นธรรมจิตใจเป็นธรรมละองค์วางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารในความปรุงความแต่งในเวทนาในกายในจิตในธรรมคือเหตุเราปรุงเหตุไม่ยึดมั่นถือมั่นในเหตุที่เกิดขึ้นให้รู้สภาวะธรรมรู้สภาพที่เป็นอยู่ของสังขารของรูปธรรมนามธรรมเราเกิดมา ราก็เป็นอยู่อย่างนี้เขาเกิดมาเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องของสังขารเราจึงได้มาฝึกขัดอบรมละปลงวางไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นสภาวะธรรมสภาพที่เป็นอยู่ให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมะคือความเกิดขึ้นนี่ว่าธรรมชาติดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายขึ้นมาก็เป็นอยู่อย่างนี้เกิดดับเกิดดับให้รู้ในวัฏฏะความหมุนเวียนของโลกกธรรมกิเลสวัฏฏะให้รู้กิเลสละกิเลสกรรมวัฏฏะกรรมที่เรากระทำก็ให้เรารู้เราบำเพ็ญเพียรละกรรมอันไม่ดีบำเพ็ญเพียรกรรมดีให้หมดให้สิ้นไปเมื่อเราหมดเราก็หมดกรรมเราจึงได้มาฝึกขัดอบรมมีสติมีสัมปชัญญะให้รู้ตัวคงตัวอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเราเป็นผู้ประกอบ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

มาก่อนตอนที่51หลวงปู่หยุดธุดงค์และสร้างวัดหลวงปู่ตื้ออาจารย์รัตนโมใช้เวลาต้องธุดงค์ไปตามที่ต่างๆเป็นเวลายาวนานถ้ารวมเวลาทั้งหมดที่ท่านตะเวนในภาคอีสานและฝั่งลาวออกธุดงค์ในภาคเหนือติดตามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตลอด12ปีและออกธุดงค์ในภาคเหนือภายหลังที่หลวงปู่มั่นกับภาคอีสานแล้วรวมเวลาที่ท่านต้องธุดงค์ทั้งหมดก็ยาวนานกว่า50ปีนับเป็นเวลาที่ยาวนานมากประสบการณ์และเรื่องราวการเดินธุดงค์ของท่านมากมายเกินกว่าลูกศิษย์ลูกหาจะสามารถรับรู้ได้ทั้งหมดที่นำมาถ่ายทอดต่อกันมาเป็นเพียงบางแง่มุมเท่านั้นพระลูกศิษย์ใกล้ชิดที่เป็นอุปถัมภ์ของปู่ก็ยอมรับว่าการที่จะบันทึกเรื่องราวของหลวงปู่ให้หมดทุกแง่ทุกมุมเป็นเรื่องเหลือวิสัยแม้แต่จะกราบเรียนถามท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่กล้าต้องคอยจดจำเมื่อเวลาท่านยกมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่างๆเท่านั้นเมื่อหลวงปู่หยุดการเดินธุดงค์ท่านได้สร้างวัดที่เชียงใหม่หลายแห่งด้วยกันแต่วัดที่ท่านจำพรรษาอยู่นานที่สุดได้แก่วัดป่าสามัคคีธรรมอำเภอแม่แตงปัจจุบันชื่อว่าวัดป่าอาจารย์ตื้อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านหลวงปู่ปรารภให้ฟังว่าการสร้างวัดป่าสามัคคีธรรมแห่งนี้เพื่อจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางเพราะชราภาพมากแล้วหลวงปู่ใช้วัดป่าสามัคคีธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการประกาศพระศาสนาด้วยการแสดงธรรมแก่ผู้ที่สนใจใคร่ธรรมส่วนผู้ที่สนใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่ก็ให้การอบรมสั่งสอนอย่างไม่รู้จักเบื่อหน่ายในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จึงมีผู้สนใจใคร่ฟังธรรมและสนใจภาคปฏิบัติหลั่งไหลไปหาท่านไม่ขาดสายตอนที่52วัดป่าดาราพิรมหลวงปู่ตื้ออาจารย์รัตนโมพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดาราพิรมติดต่อกันนานถึง9ปีก่อนที่จะย้ายไปจำพรรษาที่วัดป่าอาจารย์ตื้ออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าดาราพิรมในปัจจุบันตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากถนนสายแม่ริมน้ำตกแม่สาไปทางทิศใต้ประมาณ250เมตรมีพื้นที่26ไร่1งาน3ตารางวาแต่เดิมสถานที่ตั้งวัดอยู่ในเขตป่าคงเปาตำบลริมใต้ซึ่งปัจจุบันเป็นสนามยิงปืนของตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมวัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2481มีชื่อในครั้งนั้นว่าวัดป่าวิเวกกิตตารามเนื่องจากสถานที่ตั้งวัดแต่เดิมไม่สะดวกในการคมนาคมห่างไกลหมู่บ้านและกันดารน้ำประกอบกับระยะนั้นไม่มีพระพักอยู่คณะศรัทธาผู้สร้างวัดซึ่งนำโดยนายแก้วรัตนนิคมและนายศรีนวลปันธานนท์จึงย้ายวัดมาตั้งแห่งใหม่ที่ป่าช้าต้นกอกจึงย้ายวัดมาตั้งแห่งใหม่ที่ป่าช้าต้นกอกอันเป็นป่าช้าร้างเขตบ้านแพะติดกับตำหนักดาราพิรมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2482มีเนื้อที่6ไร่และยังคงใช้ชื่อว่าวัดป่าวิเวกจิตตารามเหมือนเดิมต่อมาปีพุทธศักราช2484ทายาทในกองมรดกของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีอันมีเจ้าหญิงระดาคำณเชียงใหม่เป็นหัวหน้าได้ถวายที่ดินให้แก่วัดอีก6ไร่เพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระราชายาเจ้าดารารัศมีเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดป่า
ดาราพิลมตามนามตำหนักดาราพิลมถึงปีพุทธศักราช2491คณะศรัทธาอันมีตระกาจองจริงนะเป็นหัวหน้าได้ถวายที่ดินให้วัดเพิ่มอีกประมาณ12ไร่ในสมัยที่หลวงปู่ตื้ออาจารย์รัฐโมเป็นหัวหน้าสำนักต่อมาเมื่อหลวงปู่ตื้อย้ายไปอยู่วัดป่าสามัคคีธรรมที่แม่แต่งแล้วคณะศรัทธาจึงได้อาราธนาพระอาจารย์จาวงโอทาบโนจากวัดเจดีย์หลวงในเมืองเชียงใหม่มาเป็นเจ้าสำนักเมื่อปีพุทธศักราช2495ภายหลังท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสังฆลักษณ์จาวงพระครูสังฆลักษณ์จาวงได้สร้างความเจริญให้แก่วัดเป็นอย่างมากได้ดำเนินการจดทะเบียนวัดเป็นวัดประเภทสำนักสงฆ์มีฐานะเป็นนิติบุคคลในปีพุทธศักราช2501ต่อมาปีพุทธศักราช2504พระครูสังฆลักษณ์กาวงได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิลมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ก่อนหน้านี้ได้มีหัวหน้าสำนักมาแล้ว4ท่านคือคนที่1พระอาจารย์อ่อนตาอัคคธรรมโม1ปีคนที่2พระอาจารย์พุทธา1ปีคนที่3พระญาณนันดิโลกพิมพ์ธรรมัทโล1ปีคนที่4หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโม9ปีต่อมาปีพุทธศักราช2509กรมชลประทานโครงการแม่แตงได้ขุดคลองส่งน้ำผ่านวัดในส่วนที่เป็นที่ตั้งศาลาลงธรรมอันเป็นที่ดินที่เคยเป็นป่าช้าต้นกอกและที่ดินที่เจ้าหญิงระดาคำและเชียงใหม่ถวายทางวัดจึงย้ายศาลาลงธรรมและกุฏิพระมาตั้งในเขตที่ดินที่ประกาศจองจริงนะเป็นผู้ถวายและยังได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากนายหนอกแก้วสอนไวอีกส่วนหนึ่งปีพุทธศักราช2510ทางวัดได้จัดวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถโดยมีพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีวัดมงกุฎกษัตริยารามเสด็จมาเป็นองค์ประธานและเนื่องจากต่อมาพระครูสังฆลักษณ์กาวงได้ล้มป่วยลงจึงยังไม่มีการก่อสร้างจนกระทั่งท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2516พระราชวิญญาภรณ์จากวัดเจดีย์หลวงเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสโดยมอบหมายให้พระมหาละไม้สิริวรรณโนเป็นผู้ดูแลวัดแทนเนื่องจากวัดป่าดาราพิลมกำเนิดมาจากพระธุดงค์กรรมฐานใส่หลวงปู่มั่นปุริทัตโตและหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมเป็นเจ้าสำนักอยู่นานถึง9ปีจึงพยายามหาพระกรรมฐานศิษย์หลวงปู่ตื้อมาเป็นเจ้าอาวาสทางวัดได้ไปขอพระอาจารย์ไทยฐานุตโมซึ่งเป็นศิษย์และหลานของหลวงปู่ตื้อซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมาเป็นเจ้าอาวาสแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ไม่อนุญาตประกอบกับทางวัดมีปัญหาเรื่องคนที่มาพักอาศัยติดยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยมีคนมาร้องเรียนประจำพระราชวินยาภรณ์จึงได้ย้ายองค์ท่านจากวัดเจดีย์หลวงมาจำพรรษาที่วัดป่าดาราพิลมตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2521เป็นต้นมาและได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันพระราชวินยาภรณ์ได้เป็นเจ้าอาวาสปกครองทั้งวัดเจดีย์หลวงและวัดป่าดาราพิลมไปด้วยกันต่อมาภายหลังท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระเทพกวีพระธรรมดิโลกและพระพุทธพจนะวราภรณ์ในปีพุทธศักราช2544สำหรับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระครูปลัดสุวัฒนคุณนอกจากวัดป่าดาราพิลมจะเป็นวัดที่ร่มรื่นสวยงามแล้วทางวัดยังมีพระพุทธบาทสี่รอยจำลองให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะด้วยผู้เขียนได้พาคณะมาทอดผ้าป่าที่วัดป่าดาราพิลมในวันสำคัญทางศาสนาไม่น้อยกว่า3ครั้งนอกจากนี้
จะแวะทุกครั้งที่ผ่านเพื่อซื้อสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือผ้าทอและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆที่ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารีซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทตั้งอยู่ใน

จารัตโมมีชื่อเสียงในการแสดงธรรมที่เป็นไปอย่างดุเดือดโลดโผนใช้คำเทศที่รุนแรงชนิดไม่เกรงกลัวใครผู้ที่รับไม่ได้เห็นว่าท่านใช้คำหยาบคายหรือเทศไม่รู้เรื่องก็มีท่านพระภิกษุบุรณชัดพรหมจาโรผู้บันทึกเรื่องราวของหลวงปู่ได้เห็นถึงเรื่องราวการแสดงธรรมของหลวงปู่ดังนี้ส่วนการแสดงธรรมนั้นท่านชอบพูดตรงไปตรงมาพูดความจริงที่มีอยู่ยกอุทาหรณ์ในปัจจุบันให้เห็นได้ง่ายๆผู้ที่ฟังธรรมจากท่านโดยตรงแล้วนำไปพิจารณาจะเห็นว่าล้วนแต่เป็นสัจจะหรือความจริงเท่านั้นวิธีการแสดงธรรมของท่านต้องการให้รู้ความจริงเข้าไปกระทบจิตของผู้ฟังท่านบอกว่าเพราะการรู้จริงแม้จะเพียงนิดเดียวก็มีประโยชน์ทั้งนั้นดีกว่าการไม่รู้จริงแม้จะรู้มากๆก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรได้หลวงปู่ชอบพูดว่าธรรมะธรรมโมนั้นมีอยู่ดาษเดินคนส่วนมากมองข้ามไปหมดหลวงปู่ท่านแปลบาลีก็ไม่เหมือนพระเถระองค์อื่นๆการฟังธรรมะจากท่านจึงต้องฟังอย่างละเอียดต้องพิจารณาและนำไปปฏิบัติตามให้เข้าถึงธรรมจะได้ชื่อว่าเป็นนักธรรมนักกรรมฐานที่แท้จริงไม่เหลวไหลไม่เลอะเทอะหลวงปู่ชอบถามพระเนรที่ไปหาท่านเสมอว่าที่พวกคุณภาวนานี้พวกคุณได้พุทโธหรือยังผู้ที่ยังไม่แน่ใจก็จะตอบว่ายังครับผู้ที่ค่อนข้างแน่ใจก็ตอบว่าได้แล้วครับแล้วหลวงปู่มักจะย้อนถามว่าได้แน่จริงหรือถ้าหากว่าได้แล้วก็ให้ฟังและพิจารณาอย่างนี้ก่อนหรือถ้าหากใครเขาด่าเราว่าไอ้หัวงอกให้เราลองนั่งชั่งดูใจของเราว่าเราโกรธเขาไหมถ้าเรายังโกรธอยู่ก็หมายความว่าเรายังรับรู้การด่าของเขาอยู่นั่นหมายถึงเราเอาจิตออกมารับคำด่าเรายังอดทนไม่ได้เรายังโกรธหมายถึงเรายังไม่ถึงหรือยังไม่ได้พุทโธอย่างแท้จริงนั่นเองในการสอนกรรมฐานของหลวงปู่สำหรับบางคนที่ไปขอฝึกกรรมฐานกับท่านท่านจะให้ต้องพุทโธจนขึ้นใจท่านว่าพุทโธยังไม่ซึ้งในใจของผู้นั้นเราจะต้องให้พุทโธมั่นในใจของเราและมีความเชื่อมั่นจริงๆมีบางคนเหมือนกันที่ไปฟังธรรมคำสอนของหลวงปู่แล้วจะซุบซิบเป็นว่าท่านเอาอะไรมาสอนไม่เห็นเป็นธรรมเป็นหนทางเลยสักหน่อยนี่แสดงให้รู้ว่าจิตของผู้พูดเช่นนั้นยังไม่เข้าถึงธรรมคือความจริงนั่นเองเพราะหลวงปู่ท่านเทศแบบไม่เคยยกยอใครไม่เคยเทศเพื่อเอาใจใครเทศแต่เรื่องที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันโดยแท้จริงตอนที่54แสดงธรรมเป็นประจำที่วัดอโศการามสมุทรปราการนอกจากหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมจะแสดงธรรมในจังหวัดเชียงใหม่แล้วช่วงออกพรรษาท่านมักจะได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่อื่นด้วยสถานที่ที่ท่านไปแสดงธรรมเป็นประจำได้แก่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการในสมัยนั้นท่านพ่อดีธรรมมัทโลเป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่ตื้อไปแสดงธรรมและพักอยู่ที่วัดอโศการามเป็นเวลานานๆเพราะมีญาติโยมนิมนต์ท่านไว้ให้อยู่โบสถ์นานๆเนื่องจากท่านเป็นศิษย์อาวุโสของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนับว่าเป็นศิษย์ใกล้ชิดและได้รับการถ่ายทอดธรรมปฏิบัติจากหลวงปู่มั่นโดยตรงศิษย์อาวุโสท่านหนึ่งของหลวงปู่ตื้อได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแสดงธรรมของท่านดังนี้สำหรับการแสดงธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านพระอาจารย์ตื้อนั้นเห็นว่าท่านแสดงธรรมโดยตรงตรงที่เราสงสัยแสดงตามจริงไม่มีการอ้อมค้อมตรงไปตรงมาแต่ลักษณะท่าทางอาจจะไม่ไพเราะทั้งนี้เพราะว่าพวกเรายังไม่ชินกับเหตุการณ์เช่นนั้นเนื่องจากพระอาจารย์
ท่านเดินธุดงค์กรรมฐานผ่านไปในที่หลายแห่งมีประสบการณ์และอารมณ์แปลกๆบางครั้งจะต้องเจอและสนทนากับผีสางนางไม้บางครั้งก็พบพวกเทพพวกเทวดาอารักษ์บางครั้งก็พบพวกวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางจึงต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ในระหว่างนั้นอารมณ์ท่าทางคำพูดจะออกมาในรูปไหนนั้นยากที่จะกำหนดได้สำหรับผู้ที่เคารพนับถือในท่านแล้วจะยิ่งมีความเคารพและเริ่มใส่ในธรรมของท่านมากขึ้นตอนที่55ได้ลูกศิษย์ที่มีอดีตเป็นขุนโจรช่วงที่หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมพำนักอยู่ทางภาคเหนือได้มีผู้มาฟังธรรมด้วยจำนวนมากรวมทั้งที่มาฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนการปฏิบัติกรรมฐานก็มีเยอะในปีที่หลวงปู่จำพรรษาที่วัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ในวันหนึ่งได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมาจากทางใต้ตั้งใจมาขอเป็นศิษย์เรียนกรรมฐานกับหลวงปู่พระภิกษุรูปนั้นคือพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตแห่งสำนักวัดป่าผาลาดจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วเป็นพระป่าที่มีชื่อเสียงมากองค์หนึ่งท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีงามน่าเลื่อมใสมากหลังจากการเผาศพของท่านแล้วอัฐิท่านได้กลายเป็นพระธาตุท่านได้รับฉายาว่าพระอรหันต์ผู้มีอดีตเป็นขุนโจรอิสมาแอร์ในประวัติของพระอาจารย์ประยุทธ์ท่านบันทึกไว้ว่าท่านใช้เวลาเดินทางจากภาคใต้สู่ภาคเหนือ3เดือนเต็มตอนนั้นหลวงปู่ตื้อท่านกำลังก่อสร้างสำนักสงฆ์แห่งใหม่ในเขตอำเภอแม่ริมปัจจุบันก็คือวัดป่าดาราพิลมกุฏิสงฆ์เป็นเพียงกุฏิไม้ไผ่หลังคามุงแฝกพอได้อาศัยหลบแดดฝนเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นพระเนรก็มีอยู่ไม่กี่รูปพระอาจารย์ประยุทธ์ยังเป็นพระใหม่บวชได้พรรษาเดียวท่านบุกบั่นไปหาหลวงปู่ตื้อด้วยความทรหดอดทนสมกับที่เป็นอดีตขุนโจรผู้นำสมุนจำนวนมากพระอาจารย์ประยุทธ์เดินเข้าไปในวัดเห็นพระนั่งอยู่ตามลำพังที่ศาลาลงฉันดูจากท่าทางมั่นใจว่าเป็นหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมจึงเข้าไปกราบและเรียนท่านว่าเดินทางมาจากภาคใต้ใช้เวลา3เดือนตั้งใจปรับตัวขอเป็นศิษย์ปฏิบัติธรรมด้วยเพราะหลวงปู่ตื้อท่านพูดจาผงผางตรงไปตรงมาไม่ชอบพูดยาวอ้อมค้อมหรือเกรงอกเกรงใจใครหลวงปู่ได้ถามทันทีว่าก่อนบวชเคยทำอาชีพอะไรมาให้บอกไปตามความจริงพระอาจารย์ประยุทธ์ทำท่าอึกอักไม่รู้จะตอบท่านอย่างไรดีหลวงปู่ก็ชี้หน้าว่าให้บอกมาไม่เช่นนั้นจะไม่รับเป็นศิษย์พระอาจารย์ประยุทธ์จึงพูดและล่ำละลักว่าเป็นโจรครับหลวงปู่พูดหนักแน่นว่าการเป็นศิษย์ต้องมีข้อแม้เมื่อท่านรับปากจะปฏิบัติตามแล้วท่านจะให้พระอาจารย์ประยุทธ์ไปจุดธูปปักในกระถางหน้าพระประธานบนศาลาลงฉันท์และให้พูดตามท่านว่าข้าพเจ้าจะบวชตลอดชีวิตไม่ลาสิกขาพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตได้เป็นศิษย์ติดตามหลวงปู่ตื้ออยู่3ปีไม่ว่าหลวงปู่จะออกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำนาวไพในท้องถิ่นใดก็ได้ติดตามท่านไปด้วยเสมอเว้นแต่เวลาบำเพ็ญเพียรก็จะแยกไปปักกฏภาวนาในที่ไม่ห่างไกลนักเมื่อมีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติก็มากราบเรียนถามท่านได้ที่56รู้ล่วงหน้าว่าใครจะมาหาพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตมีความเคารพเริ่มใสในองค์หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมพระอาจารย์ของท่านมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฤทธิ์อภิญญาจากบันทึกของพระอาจารย์ประยุทธ์บอกว่าวันหนึ่งพระเนรเข้ากุฏิเกือบหมดแล้วห
ลวงปู่สั่งให้เนนไปต้มน้ำกาใหญ่เนนย้อนถามด้วยความสงสัยว่าไม่มีใครหยุดฉันน้ำแล้วหลวงปู่จะให้ต้มน้ำกาใหญ่ไปทำไมหลวงปู่พูดด้วยน้ำเสียงดุว่าบอกให้ต้มก็ต้มไปเถอะต้มน้ำชงชาแล้วสั่งให้เนนเอาถ้วยชามาเตรียมไว้50ถ้วยพระอาจารย์ประยุทธ์ก็รู้สึกงงๆหลวงปู่พูดขึ้นว่าเดี๋ยวจะมีญาติโยมมาจากกรุงเทพสักคู่ใหญ่ๆก็มีรถบัสเข้ามาจอดในบริเวณวัดหลวงปู่ให้นำน้ำชาร้อนๆมาเลี้ยงญาติโยมปรากฏว่าถ้วยชา50ถ้วยที่เตรียมไว้ครบจำนวนพอดีตอนที่57เตรียมรอรับการนิมนต์หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมจะเรียกพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตวัตุไทยคราวหนึ่งขณะที่นั่งกันอยู่หลวงปู่ก็สั่งพระอาจารย์ประยุทธ์ว่าตุไทยรีบไปส่งน้ำไวๆสร้างความงุนงงสงสัยให้พระเนรณที่นั้นแต่ไหนแต่ไรมาหลวงปู่ไม่เคยยุ่งกับการส่งน้ำท่าของใครเลยพระอาจารย์ประยุทธ์ได้เรียนถามว่าหลวงปู่ให้กับผมไปส่งน้ำทำไมหลวงปู่ตอบว่าให้ไปส่งก็ไปเถอะแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเย็นนี้หกโมงเย็นจะมีโยมผู้ชายมันนิมนต์ไปปัดลังควานให้ลูกเขาที่ตกต้นลำไยแต่เด็กมันต้องตายแน่ๆไม่รอดจะให้ตู้ไทยไปแทนพระอาจารย์ประยุทธ์จึงรีบไปส่งน้ำส่งเพิ่งเสร็จยังไม่ทันคลองผ้าโยมที่ว่าก็ขับรถกระบะเข้ามาจอดในวัดรีบเข้ามากราบหลวงปู่ขอนิมนต์ไปปัดลังควานให้ลูกชายตามที่หลวงปู่บอกไว้ไม่มีผิดตอนที่58หลวงปู่แกล้งพญานาคพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตได้ถ่ายทอดเรื่องที่หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมคือเล่าให้ฟังในสมัยที่ท่านออกธุดงค์กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตว่าหลวงปู่มั่นท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านเคยพบพญานาคหลวงปู่ตื้อคิดค้านในใจว่าไม่เชื่อใครๆก็พูดถึงพญานาคได้โดยไม่เคยเห็นตัวตนหลวงปู่มั่นท่านรู้ว่าละจิตจึงสั่งหลวงปู่บุญว่าจงพาท่านตื้อพาขี้ดื้อไปกรรมฐานบนเขาให้อยู่กันคนละลูกเขานะหลวงปู่บุญก็พาหลวงปู่ตื้อไปเมื่อถึงเขาที่จะนั่งกรรมฐานลูกแรกหลวงปู่ตื้อท่านพบรูดินใหญ่เข้ารูหนึ่งคิดในใจว่าถ้าพญานาคมีจริงก็จะลองดูท่านจึงแอบเอาก้อนหินใหญ่มาวางทับปากรูแล้วไปกับหลวงปู่บุญเพื่อไปดูที่ปรากฏยังเขาอีกลูกหนึ่งเมื่อส่งหลวงปู่บุญแล้วหลวงปู่ตื้อก็กลับมายังที่เดิมตักก้อนหินให้กลิ้งลงไปในรูแล้วพูดว่าถ้าพญานาคมีจริงหินตกถูกก็ขอโทษด้วยแล้วท่านจะเอาผ้ารองนั่งปิดรูกางกดลงณที่ตรงนั้นคืนนั้นขณะที่หลวงปู่ตื้อนั่งทำสมาธิภาวนาภายในกุฏิก็ได้ยินเสียงขู่ฟู่ฟู่อย่างขัดเคืองเสียงฟู่ฟู่นั้นดังมาจากงูใหญ่จำนวนมากมาแผ่พังผานอยู่รอบๆกฎของท่านหลวงปู่จึงหยิบก้อนหินมาปลุกเสกและโยนออกไปนอกกฎได้ยินเสียงงูเลื้อยหนีกันเกี่ยวกล่าวกระจัดกระจายกันออกไปพอรุ่งเช้าหลวงปู่บุญท่านมาบ่นให้ฟังว่าเมื่อคืนท่านประเด็นอะไรกับพวกงูพวกเขาจึงไปฟู่ฟู่อยู่กับผมไม่ต้องหลับนอนจะหลับท่านถอนกฎกลับไปหาหลวงปู่มั่นขณะก้มกราบก็ถูกหลวงปู่มั่นชี้หน้าบอกว่าท่านไปเล่นกับงูมาละสิตอนที่59น่าจะเป็นความอารมณ์ดีของท่านพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมประยุทธ์โตเล่าอีกตอนหนึ่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ตื้อไปร่วมประชุมสงฆ์ในกรุงเทพท่านพระเถระนั่งกันอยู่พร้อมแล้วยังขาดแต่สมเด็จพระสังฆราชที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานของการประชุมหลวงปู่ตื้อท่านไปถึงก่อนจึงเดินตรงจะไปนั่งตรงอาสนะ
ที่เขาเตรียมไว้สำหรับสมเด็จเจ้าหน้าที่เขามาร้องห้ามว่าที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จที่เสด็จมาเป็นประธานหลวงตามาจากไหนนั่งไม่ได้นะหลวงปู่ตื้อตอบว่าไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกันแล้วท่านก็นั่งลงไปบนที่นั่งนั้นทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะขับได้อย่างไรพระเถระทั้งหลายก็นั่งดูเฉยบางรูปก็อมยิ้มกันก็รู้จักอุปนิสัยของหลวงปู่ตื้อดีพอสมเด็จท่านเสด็จมาถึงหลวงปู่ตื้อท่านก็ลุกถวายที่ให้ทำการกราบไหว้แก่ยศฐานะพอกราบเสร็จสมเด็จท่านก็ลุกขึ้นกราบคืนในฐานะที่หลวงปู่ตื้ออาวุโสกว่าอีกเรื่องหนึ่งข้าไปประชุมสงฆ์ที่วัดอโศการามสมัยที่ท่านพ่อลียังอยู่หลวงปู่ตื้อท่านถามพระสงฆ์ที่มาร่วมประชุมว่าในที่ประชุมนี้มีพระเถระรูปใดอายุพรรษาถึง50พรรษาบ้างที่ประชุมเงียบไม่มีใครตอบหลวงปู่ตื้อจึงว่างั้นผมก็ต้องเป็นประธานสินะแล้วท่านเจ้าหัวเราะชอบใจที่ประชุมก็หัวเราะตอนที่60เรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตผู้เขียนได้อ่านเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์จากนิตยสารโลกทิพย์ฉบับที่164น่าสนใจมากมีผู้เคยนำไปสร้างเป็นนิยายผู้เขียนจึงนำมาเสนอไว้โดยย่อณที่นี้ในนิตยสารโลกทิพย์ได้ขึ้นหัวเรื่องว่าพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตแห่งวัดป่าผาลาดอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอดีตขุนจวนอิสมาแอร์ผู้หันเหชีวิตเข้าสู่ร่มกาสาวพักจนมรณภาพในสมาธิและอธิกายเป็นพระธาตุเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหนังสือพิมพ์เคยลงข่าวเกี่ยวกาวเกี่ยวกับคุณโจนอิสมาแอร์สลัดทะเลหลวงผู้โหดเหี้ยมเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองฆ่าคนมานับไม่ถ้วนบางคราวก็ฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์จริงๆแล้วไม่เป็นที่เปิดเผยเพิ่งจะมีผู้สืบสอบนำประวัติมาเผยแพร่หลังจากท่านมรณภาพไปแล้วถึง10ปีโดยสอบถามเอาจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ได้จึงยังเดินลางอยู่ท่านอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตนามสกุลเดิมสุวรรณศรีอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีในครอบครัวที่มีฐานะดีพอควรทราบแต่ว่าท่านเกิดวันเสาร์เดือน5ปีมะโรงพุทธศักราช2471มีพี่น้องรวมทั้งตัวท่านด้วย5คนครอบครัวท่านอพยพไปอยู่ทางหัวหินท่านจึงเติบโตที่นั่นพระอาจารย์เล่าว่าชะตาของท่านต้องฆ่าคนเมื่ออายุ11ปีโดยไม่เจตนาถือคว้างมีดเล่นๆไปถูกที่สำคัญทำให้ชายผู้หนึ่งตายแต่ยังเป็นเด็กจึงยังไม่ถูกลงโทษทันเมื่ออายุครบบวชโยมบิดาสิ้นชีวิตแล้วโยมมารดาจึงจัดให้บวชตามประเพณีอยู่หนึ่งพรรษาท่านบอกว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะบวชตามประเพณีจริงๆหลังจากลาสิกขาบทแล้วก็จากครอบครัวไปทำมาหากินทางภาคใต้ประกอบอาชีพหลายอย่างในหลายจังหวัดเคยทำประมงเป็นกัปตันเรือมีเพื่อนฝูงและลูกน้องมากเคยไปตั้งบาร์ในขับที่ประเทศมาเลเซียระยะผูกพันในชีวิตคือมีพ่อค้าใหญ่ในกรุงเทพได้ว่าจ้างให้ขนฟิล์มไปส่งลูกค้าที่มาเลเซียในราคาเที่ยวละ 2,000 บาทไปรับเงินที่ปลายทางผู้มารับฟิล์มเป็นเจ้าหน้าที่2คนบอกว่าจ่ายเฉพาะค่าฟิล์ม 2,000 บาทเท่านั้นค่าขนไม่เกี่ยวสรุปว่าโดนหักหลังทางเจ้าของฝิ่นทางกรุงเทพคงไม่ไว้ใจท่านแน่โทษทันในวงการฝิ่นคือการฆ่าลูกเดียวแต่ที่สำคัญเจ้าหน้าที่

เหลือท่านยังถูกจับฐานสงสัยว่าฆ่าคนแต่ไม่มีเรื่องค้าฝิ่นพระอาจารย์ประยุทธ์ถูกขังอยู่คุกมาเลเซียหลายเดือนขึ้นศาลหลายครั้งพอครั้งที่6มีชายบุคลิกดีอายุราว 50-60 พยายามขอเข้าเยี่ยมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ถึงตายหรือติดหลอกหลานชายลุงจะช่วยลุงคนนั้นบอกคาถาสั้นๆให้บริกรรมเวลาขึ้นศาลท่านไม่เชื่อแต่ก็ยอมทดลองดูปรากฏว่าได้ผลเพราะวันตัดสินศาลปล่อยแต่ห้ามเข้ามาเลเซียอีกรอดทหารได้อย่างปฏิหาริย์พระอาจารย์ประยุทธ์บอกให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านมาทราบในภายหลังว่าคุณลุงนั้นเป็นเทพมาช่วยปกปักรักษาท่านเมื่อพ้นโทษจากมาเลเซียพระอาจารย์ก็กลับเมืองไทยยังวนเวียนอยู่ทางภาคใต้เช่นเดิมในช่วงนั้นอยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลไทยต้องเข้าร่วมกับญี่ปุ่นด้วยความจำเป็นบังคับขณะเดียวกันหม่อมราชวงศ์เสรีปราโมชเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกับคนไทยจำนวนหนึ่งจัดตั้งคณะเสรีไทยทำงานใต้ดินเพื่อขัดขวางกองทัพญี่ปุ่นทุกวิถีทางพระอาจารย์ประยุทธ์ได้เข้าร่วมกับคณะเสรีไทยอยู่ในกลุ่มที่คอยตัดกำลังญี่ปุ่นเรียกว่ากลุ่มไทยทีบคือเมื่อญี่ปุ่นขนอาวุธยุทโธปกรณ์สิ่งเป็นอาหารไปให้กองทัพของตนตามภาคต่างๆซึ่งส่งไปทางรถไฟก็จะถูกกลุ่มไทยทีบถีบของเหล่านี้ลงเพื่อไม่ให้ไปส่งถึงปลายทางได้พระอาจารย์ประยุทธ์ได้รวมสมัครพรรคพวกได้ประมาณ200คนไปต้องสูงอยู่เกาะตะลุเตาส่วนหนึ่งเป็นโจรสลัดอยู่ในทะเลคอยปล้นเรือสินค้าและสิ่งเบียงทางเรือของกองทัพญี่ปุ่นแล้วนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่กำลังอดอยากตามชายฝั่งอีกส่วนหนึ่งกระจายกันอยู่บนฝั่งคอยเป็นหูเป็นตาให้โจรสลัดทางทะเลหลวงกลุ่มขุนโจรอิสมาแอร์โด่งดังมากในช่วงนั้นเมื่อสงครามสงบลงการปล้นของโจรกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนแผนใหม่ในช่วงนั้นประชาชนทางภาคใต้มีข้าวไม่พอกินในตลาดก็ไม่มีขายแต่มีเรือของผู้มีอิทธิพลขนข้าวไปขายทางมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลนเหมือนเมืองไทยแต่ขายสินค้าได้แพงกว่ามากคุณโจรอิสมาแอร์เห็นว่าไม่ถูกต้องจึงคุมสมัครพรรคพวกเข้าปล้นเรือขนสินค้าเหล่านั้นหลายหนแล้วนำสินค้าเหล่านั้นออกแจกประชาชนเช่นเคยผู้มีอิทธิพลเจ้าของสินค้าพยายามเจรจาต่อรองแต่กลุ่มโจรไม่ยอมถ้าไม่หยุดส่งสินค้าไปขายต่างประเทศพระอาจารย์ประยุทธ์หรือนายประยุทธ์สุวรรณศรีคุมลูกน้องเป็นโจรสลัดในทะเลหลวงอยู่5ปีเป็นขุนโจรอิสมาแอร์ที่โด่งดังที่ไม่มีใครปราบได้เหตุการณ์พลิกผันในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อน้องสาวส่งข่าวว่าคุณแม่ตายตอนตายค่ำควรหาแต่เล็กของแม่จนกระทั่งสิ้นใจพระอาจารย์ประยุทธ์มากราบรูปถ่ายของแม่ระลึกย้อนถึงเหตุการณ์แต่ครั้งหลังถึงความรักความห่วงใยของแม่พลันจิตของท่านก็สงบลงและวูบลงไปปรากฏเป็นชายร่างกำยำ4คนตรงมาจับร่างท่านกระชากลงไปในนรกจับใส่เครื่องขื่อคาแล้วบังคับให้ลงไปในกระทะทองแดงท่านหวาดกลัวมากท่านคิดถึงแม่จึงร้องเรียกแม่ช่วยลูกด้วยปกติโยมแม่เป็นคนใจบุญชอบทำบุญและอยู่ในศีลในธรรมเสมอพอท่านร้องว่าแม่ช่วยด้วยก็มีใบบัวใหญ่เท่ากระด้งตากปลามาช้อนล่างท่านขึ้นไปบนที่สูงได้ไปเห็นวิมานที่สวยงามพบเหล่านางฟ้าเทพธิดาต่างๆจำนวนมากหลังจากท่องวิมานพอสมควรก็มีนางฟ้าท่านหนึ่งพูดว่าไปเสียก่อนเถอะไปสร้างกุศลบารมีให้พอเสียก่อนจึงค่อยมาเจอกันใหม่แล้วท่านอาจารย์ประยุทธ์ก็รู้สึกตัวอยู่ตรงหน้ารูปถ่ายของคุณแม่นั้นแต่ท่านก็งุนงงกับเหตุการณ์มากไม่รู้ว่าเป็นอะไร

นั้นท่านก็บอกกับพี่สาวน้องสาวว่าจะขอออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าจะไปนานเท่าไหร่พี่สาวเอาเงินมาให้ 5,000 บาทท่านหยิบเอาเพียง500เหลือนอกนั้นบอกให้เอาไปทำบุญให้แม่ความจริงท่านมีเงินมากแต่ไม่กล้าบอกให้พี่น้องรู้รับไม่เพียง500บาทพอเป็นพิธีเท่านั้นพระอาจารย์ประยุทธ์มุ่งลงใต้เพราะลูกสมุนยังมีอยู่มากและคุ้นเคยกับภูมิภาคแถวนั้นดีท่านอยู่ที่นั่นนานพอสมควรก็ได้พบกับหลวงปู่องค์หนึ่งท่านเกิดความเลื่อมใสจึงแจกจ่ายเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกน้องแล้วท่านก็บวชเป็นพระอย่างเงียบๆไม่มีพิธีรีตองอะไรให้ยุ่งยากเรียกว่าโกนหัวเข้าวัดพระอาจารย์ประยุทธ์ได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หนึ่งปีได้ฝึกกรรมฐานและทุตงควัดตามแบบพระป่าวันหนึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าท่านหมดความรู้ที่จะสอนแล้วต้องไปหาอาจารย์อีกองค์หนึ่งตอนนี้อยู่ทางเหนือพระองค์นั้นแหละที่จะเป็นครูอาจารย์ของท่านหลวงปู่บอกว่าได้คุยฝากฝังกับพระอาจารย์องค์นั้นทางจิตและรู้เรื่องกันหมดแล้วหลวงปู่ได้บอกรูปร่างลักษณะและที่อยู่ของพระอาจารย์องค์นั้นอย่างละเอียดและสั่งว่าข้อสำคัญการไปหาท่านอาจารย์จะขึ้นรถลงเรือไม่ได้ต้องเดินทุดงด้วยเท้าจากใต้ไปถึงภาคเหนือจะนานเท่าไรก็ตามพระอาจารย์ประยุทธ์ใช้เวลาเดินทุดง3เดือนเต็มจึงได้ไปเป็นศิษย์ของหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมที่วัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตามที่นำเสนอแล้วในตอนต้นพระอาจารย์ประยุทธ์อยู่ในสำนักหลวงปู่ตื้อ3ปีท่านจึงได้ทุดงต่อไปและได้ไปสร้างสำนักสงฆ์ที่ถ้ำผาพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและไปมรณภาพที่วัดป่าผาลาดตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2522

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันรุ่ง

ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้เรียกร้องหาอยู่ตลอดชีวิตของท่านว่าขอให้ศีลธรรมได้กลับมาถ้าเผื่อศีลธรรมไม่กลับมาแล้วโลกาจะวินาศคือเราพึ่งวัตถุอย่างเดียวคงไม่ได้เราจะต้องพึ่งจิตใจแล้วก็ต้องพึ่งศีลธรรมให้มาใช้ชีวิตแบบพุทธกันจริงๆคือใช้ชีวิตแบบพุทธแท้กันเสียทีพื้นฐานทางสังคมไทยเราเวลานี้เกิดความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากเลยเพราะเหตุว่าเกิดความโลภความริษยาแล้วก็ความแข่งดีเป็นอย่างมากความโลภก็เป็นของไม่ดีความริษยาก็เป็นของไม่ดีแล้วก็การแข่งกันดีนี้ก็เป็นของไม่ดีเพราะว่าเป็นกิเลสตัวหนึ่งในอุปกิเลส16ท่านเรียกว่าสารัมภะคือการแข่งดีใครจะดีกว่าใครจะเด่นกว่าใครใครจะมีทรัพย์สินสมบัติมากกว่าใครใครมีหน้ามีตามากกว่าใครอย่างนี้ไม่ดีเลยให้แบ่งกับอุดมคติของเราถ้าเผื่อจะเกิดการแข่งขันก็แข่งขันกับอุดมคติของเราว่าเรามีอุดมคติไว้อย่างไรแล้วก็บัดนี้เราดำเนินชีวิตไปใกล้อุดมคติแล้วแค่ไหนเรามีศาสนาท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรามีศาสนาเป็นมัคคุเทศก์ก็มัคคุเทศก์คือผู้นำทางแต่ทีนี้บางทีแล้วก็มีบ่อยๆเราจะสังเกตว่ามัคคุเทศก์ของเราก็เกิดความหลงทางเสียเหมือนกันคือมัคคุเทศก์เกิดหลงทางเสียเองคือเป็นผู้นำทางความฟุ่มเฟือยเสียเองงานวันเกิดงานฉลองสมณศักดิ์งานศพต้องทำกันด้วยการลงทุนเป็นเงินหลายๆล้านซึ่งไม่จำเป็นไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแม้จะอ้างว่าเป็นการทำบุญก็จริงแต่ว่าอย่าเป็นการทำบุญเอาหน้าคืออย่าคิดที่จะทำบุญเอาหน้าคือให้มีชื่อมีเสียงว่าให้มีคนนิยมว่าเป็นคนทำบุญใหญ่ทำบุญมากอะไรทำนองนั้นนะครับมาถึงตรงนี้ชาวพุทธเราก็ต้องเข้าใจเรื่องบุญให้ดีว่าอะไรคือบุญที่สูงสุดลองตั้งปัญหาถามตัวเองบ่อยๆว่าอะไรคือบุญที่สูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไว้ว่าการอบรมตนให้เป็นคนดีการอบรมตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีศีลธรรมไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละเป็นความดีอันสูงสุดในการที่จะทำตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีศีลธรรมเราจะต้องพึ่งตนเองและก็ไม่ต้องอ้อนวอนใครเราจะต้องพึ่งตนเองทำด้วยตนเองนึกถึงชายขับเกวียนในนิทานได้ไหมครับชายคนหนึ่งขับเกวียนไปตกหลุมแล้วนั่งอ้อนวอนเทวดาหรือเทพารักษ์ในป่านั้นให้ช่วยอ้อนวอนเท่าไรเท่าไรเทพารักษ์ก็ไม่ลงมาช่วยจนเย็นจวนจะค่ำอยู่แล้วเทพารักษ์ตามนิทานบอกว่าให้เอาบ่ายกล้อเกวียนขึ้นแล้วก็ตีวัวให้เดินเขาก็ทำตามพอเขาทำตามเกวียนก็ไปได้นี่เห็นไหมครับว่าเขาเสียเวลากับเรื่องอ้อนวอนให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือให้เทพมาช่วยเหลือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือมาช่วยเหลือเสียเวลาไปตั้งค่อนวันถ้าเผื่อเขาใช้สติปัญญาของเขาทำเสียตั้งแต่ครั้งแรกคือตั้งแต่เกวียนมันตกลมแล้วเขาก็จะใช้ความเพียรพยายามใช้สติปัญญาแก้ปัญหาด้วยตัวเองมันก็เสร็จไปนานแล้วนี่ดีว่ายังมีมาบอกให้แต่ท่านก็ไม่ช่วยท่านเพียงแต่บอกทางให้เท่านั้นทีนี้ในการนี้ถ้าเผื่อเราฝึกฝนสติปัญญาให้เป็นคนมีสติปัญญาที่จะพึ่งตัวเองได้ในเหตุการณ์ต่างๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ้อนวอนไม่จำเป็นจะต้องพึ่งสิ่งภายนอก
พราะฉะนั้นมาถึงเวลานี้ผมคิดว่าสังคมของเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์ปฏิวัติมนุษย์ปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของมนุษย์เราให้กลับไปหาอริยวัฒนธรรมอริยวัฒนธรรมผมหมายถึงวัฒนธรรมของพระอริยเจ้าที่เราใฝ่หาดิ้นรนแสวงที่จะพบพระอริยเจ้าแต่ว่าดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยจะดำเนินตามปฏิปทาหรือวัฒนธรรมของพระอริยะเสียบ้างเลยวัฒนธรรมไทยแต่โบราณมีการกินง่ายอยู่ง่ายรู้จักพอเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากเพราะเราได้รับต้นแบบมาจากพระอริยเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเป็นอริยวัฒนธรรมเพื่อพวกเราอยู่ในวัฒนธรรมนั้นก็พลอยมีชีวิตที่เรียบง่ายโปร่งเบามีความสงบสุขเพราะดำเนินชีวิตตามรอยของพระอริยะมาในระยะหลังๆนี้พวกเราก็ได้ทิ้งวัฒนธรรมอันดีงามของตัวของพระอริยะแล้วก็เดินตามวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมอื่นๆซึ่งเป็นของปุถุชนผู้ไม่รู้จักพอในทางวัตถุผู้ปรนเปรอตนเองในทางวัตถุอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผลที่ออกมาก็คือเหมือนว่าเราเจริญขึ้นแต่ก็มีความสุขน้อยลงสังเกตดูเถอะครับเรามีอะไรมากมายในทางวัตถุในทางเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องพูดรายละเอียดแต่สังเกตดูต่อไปเถอะว่าเรามีความสุขน้อยลงหรือมีความสุขมากขึ้นถ้าเผื่อว่าเรายอมรับมีใจเป็นธรรมเราก็ต้องยอมรับความจริงใจในเรื่องนี้ว่าคนของเราในสังคมเวลานี้มีความสุขน้อยลงเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องหันกลับมาดำเนินชีวิตตามอริยวัฒนธรรมคือความเป็นอยู่ง่ายกินง่ายความไม่ทะเยอทะยานความไม่แข่งขันกับใครให้พออยู่กันได้ทุกๆคนเราเคยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกันมาหลายครั้งโดยการปฏิวัติรัฐประหารบ้างโดยวิธีอื่นๆบ้างในสังคมไทยแต่ว่าเราไม่เคยทำมนุษย์ปฏิวัติเลยมนุษย์ปฏิวัติคือการปฏิวัติมนุษย์และความเป็นอยู่ของมนุษย์นิสัยใจคอของมนุษย์ตรงนี้ผมขอพูดรายละเอียดนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ปฏิวัติหรือปฏิวัติความเป็นอยู่ของมนุษย์ในประเทศของเราเคยมีการปกครองกันมาหลายครั้งก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของคนไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติไม่ได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชาติของเราแปลว่าเคยฟุ่มเฟือยอยู่อย่างไรก็ฟุ่มเฟือยอยู่อย่างนั้นเคยเล่นอะไรอยู่อย่างไรก็เล่นอยู่อย่างนั้นแปลว่าเพียงแต่ปฏิวัติยึดอำนาจของรัฐจากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้ปฏิวัติมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมนุษย์ในประเทศไทยเราเวลานี้พูดกันทั่วประเทศว่าเศรษฐกิจตกต่ำความเป็นอยู่ฝืดเคืองเงินบาทลอยตัวเสื่อมราคาลงในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเผื่อประเทศไทยหรือคนไทยเราเอาเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนเป็น turning point คือเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียใหม่เลิกฟุ่มเฟือยซึ่งดำเนินติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานในสังคมของเราแล้วมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายประหยัดมัธยัสถ์อดออมสมถะแล้วก็ดำเนินติดต่อกันไปขอให้ดำเนินติดต่อกันไปให้ยาวนานเท่าๆกับที่พวกเราได้ฟุ่มเฟือยกันมาผมคิดว่าสังคมไทยจะไปได้ดีเพราะเวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ขอให้มาช่วยกันทำมนุษย์ปฏิวัติสักครั้งหนึ่งเถิดครับแต่งานปฏิวัติทำนองนี้ต้องทำติดต่อกันเป็นเวลานานๆไม่ใช่ปี2ปีแล้วเลิกรากันไปพอตั้งตัวได้ก็เริ่มหันเหชีวิตเข้าไปแบบเดิม
ซึ่งจะเป็นทางไปสู่ความล้มเหลวอีกเราต้องเดินหน้าไปในทางที่ดีงามต่อไปและก็ไม่หวนกลับมาสู่ความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อหรือมีค่านิยมอันผิดอีกต่อไปความล้มเหลวที่ผ่านมาควรจะเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะทำมนุษยปฏิวัตินี่มีสิ่งหนึ่งคือต้องไม่กลัวคนเกลียดใครจะเกลียดก็ปล่อยให้เกลียดไปอีกหน่อยพอเขาเห็นผลงานปฏิวัติเขาก็จะกลับมาพอใจเองเหมือนคล้ายๆกับครูอาจารย์บางคนเข้มงวดกับศิษย์ในระยะต้นๆศิษย์ก็อาจจะไม่ชอบบางคนถึงกับเกลียดชังเอาทีเดียวแต่พอเรียนสำเร็จแล้วได้เห็นผลของวิชาความรู้ที่ครูอาจารย์ได้เคี่ยวเข็นเข้มงวดมาก็จะกลับมารักและบูชาอาจารย์ผู้นั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัตินิสัยใจคอของประชาชนจึงต้องไม่กลัวประชาชนเกลียดและไม่ต้องประจบประชาชนในทางด้านผู้นำทางศาสนาพระสงฆ์ก็ตามหรือว่าผู้นำทางศาสนาอื่นๆก็ตามก็คงทำนองเดียวกันพูดไปเลยพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ต้องกลัวว่าพุทธศาสนิกชนจะเกลียดชังหรือไม่ชอบถ้าเราได้พูดความจริงและพูดสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเกลียดก็เกลียดไปไม่เป็นไรถือว่าตัวเราไม่สำคัญเท่ากับความเป็นอยู่และความมั่นคงของศาสนาความดำรงอยู่ความมั่นคงของศาสนาสำคัญกว่าตัวเราเราอยู่ไม่กี่ปีเราก็ต้องตายแต่ว่าศาสนายังอยู่เราอยู่ในประเทศชาติตัวเราเองอยู่กันก็ไม่กี่ปีก็ต้องตายจากไปแต่ประเทศชาติยังต้องอยู่ลูกหลานก็จะต้องรับช่วงมรดกต่อๆไปเพราะฉะนั้นกล้าหาญหน่อยนะครับกล้าหาญทางจริยธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่เห็นต้องกลัวในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะต้องไม่เชื่อในหลักการเกินไปอันที่จริงหลักการที่ดีก็เป็นของดีแต่ทีนี้ถ้าเราไม่พัฒนามนุษย์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับหลักการเขาก็จะทำตามหลักการไม่ได้เขาต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ทำลายหลักการนั้นเสียลองดูกฎระเบียบต่างๆที่เราสร้างกันมาเพื่อเป็นกรอบให้คนในสังคมปฏิบัติชอบแต่ถ้าคนไม่ได้รับการพัฒนากรอบนั้นก็ถูกทำลายคือเขาจะฝ่าฝืนเขาจะไม่แยแสกับกรอบนั้นเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ทำตามเสียแล้วระเบียบก็ไม่เป็นระเบียบเกี่ยวกับเรื่องเงินท่านก็สังเกตนะครับราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนมักจะวางระเบียบกฎเกณฑ์ไว้อย่างเข้มงวดกวดขันเสมอแต่ทำไมจึงมีการคอร์รัปชันกันอยู่ทั่วไปทุกวงการตามเสียงที่บ่นกันซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนามนุษย์ให้ได้ให้มีคุณภาพสูงให้มีวินัยในตัวเองให้มีความรับผิดชอบให้กลัวบาปและให้เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวท่องคาถาเรื่องเห็นแก่ผู้อื่นเอาไว้สักอย่างหนึ่งก็เห็นแก่คนอื่นก่อนตัวเองแล้วก็เห็นแก่ตัวเองบ้างตามสมควรแต่ก็ไม่มากกว่าที่เห็นแก่ผู้อื่นอีกเรื่องหนึ่งเรามักจะคิดกันว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเปิดเผยนิสัยใจคอที่แท้จริงของคนในชาติของเราในส่วนที่บกพร่องแล้วก็จะเป็นการอับอายขายหน้าแก่คนต่างชาติอันที่จริงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าแม้เราจะไม่ยอมเปิดเผยความจริงแต่คนต่างชาติเขาก็รู้ว่าพวกเรามีนิสัยใจคออย่างไ
และอาจจะรู้ดีกว่าพวกเราซิอีกเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาเปิดเผยความจริงมาเปิดเผยกันเองถ้าพูดตามสำนวนพระสำนวนทางศาสนาท่านบอกว่ามาปรงอาบัติกันซิเองจะไม่ดีกว่าหรือเพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ดีแล้วก็รักษาส่วนที่ดีอยู่แล้วให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนที่ไม่รู้ข้อบกพร่องของตัวเองจะแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างไรแล้วคนที่ไม่รู้ส่วนดีของตนจะพัฒนาส่วนดีให้เจริญมั่นคงได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเรื่องมนุษย์ปฏิวัติถึงคราวจำเป็นที่พวกเราจำเป็นจะต้องมาปฏิวัติความเป็นอยู่ของพวกเรากันใหม่ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตามหลักของพระพุทธเจ้าตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งเรานับถือยกย่องบูชาอยู่แต่ว่ามักจะเป็นไปในทางพิธีกรรมพิธีการเสียมากกว่าที่จะเอาเนื้อหาสาระธรรมะหรือเนื้อธรรมจริงๆมาประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าเองเคยปฏิวัติมนุษย์แล้วก็ปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากความเป็นทาสทาสของเทพเจ้าทาสของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงประกาศอิสรภาพของมนุษย์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการปลดปล่อยมนุษย์เป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์แต่แล้วน่าเสียดายที่มนุษย์เรากลับยอมตัวลงไปเป็นทาสใหม่เป็นทาสของอะไรเป็นทาสของวัตถุนิยมเป็นทาสของความเชื่อในเทพเจ้าในการเข้าทรงในเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีคนเคยเข้าทรงได้มาเปิดเผยให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบซึ่งเป็นกิจที่น่านิยมมากเขาได้เปิดเผยว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นเรื่องจริงแล้วอีกคนหนึ่งก็ยืนยันว่า95ไม่จริงนอกจากนั้นยังสงสัยอยู่แต่ผมขอเพิ่มเติมว่าถึงจริงก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขอความช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือตัวเองทีนี้เมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนเป็นเวลานานเพื่อไม่ให้พระธรรมนั้นเป็นหมันไปสมดหรือว่านอนตายอยู่ในคัมภีร์ไม่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของพวกเราขอให้เรามีความเข้มแข็งในอุดมคติให้มากขึ้นถ้าพวกเราแต่ละคนมาตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมักน้อยสันโดษมีความเพียรพยายามในการทำจิตให้สงบคือมีความสงบอยู่ภายในแล้วแผ่ความสงบออกมาเป็นกระแสเย็นสู่เพื่อนมนุษย์นั่นแหละคือการทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้อย่างใหญ่หลวงชื่อ The Meaningful Life เป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับท่านผู้เขียนชื่อนิคโยนิวาโนท่านได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวในหนังสือเล่มนั้นแปลว่าชีวิตที่มีความหมายหรือชีวิตที่สมบูรณ์ท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า99% ของพวกเราที่หมกมุ่นติดตามเกาะติดสถานการณ์ได้ว่ายวนอยู่ในข่าวสารข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่ามีคนเพียง 1% เท่านั้นที่แสวงหาความสงบสุขภายในแสวงหาปัญญาแล้วก็เมื่อมีความสุขชนิดนั้นแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จำเป็นจะต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขไม่ควรยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆหรือแบบฉบับอยู่ตลอดเวลาคนที่รักสัจจะจะต้องเป็นสัจจานุรักษ์คือรักษาเฉพาะสิ่งที่เป็นสัจจะที่เป็นจริงไม่เป็นสัจจาพินิเวศคือไม่ยึดมั่นในสิ่งที่เคยถือกันมาแต่ว่ามันไม่จริงเสียแล้วในเวลานี้เพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ตายตัวถ้าพูดตามภาษาของนักปรัชญาคนหนึ่งนักการศึกษาและปรัชญาคนหนึ่งคือฟรานซิสเบคอนว่า
ต้องทำลายเทวรูปเสียเทวรูปที่เขากล่าวถึงนี้ใช้ภาษาอังกฤษว่า I do I don't นี้คือหมายถึงว่าสิ่งที่บุคคลยึดถือเอาไว้โดยเหตุต่างๆซึ่งท่านได้กล่าวมี4ประการผมจะพูดอีกนิดเดียวเวลาจะหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคสำคัญในการก้าวหน้าของมนุษย์แล้วก็ทำให้มนุษย์เราถูกขังอยู่ในความมืดเพราะอคติต่างๆเช่นอคติเพราะพวกพ้องเชื้อชาติอคติเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนตัวมีประสบการณ์ส่วนตัวที่ผิดๆและก็เรื่องภาษาเรื่องขนบประเพณีที่ถือสืบๆกันมาผมไม่มีเวลาที่จะขยายเรื่องนี้ในวันนี้โอกาสหน้าถ้าเผื่อมีเวลาผมจะพาดพิงถึงเรื่องนี้บ้างถ้ามีเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้เวลาผมหมดเพียงเท่านี้ครับขอความสุขความเจริญความสวัสดีความเป็นตัวของตัวเองและการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์พึงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับพระพุทธเจ้าทรงเป็นกรรมวาทีวิริยวาทีคือทรงสอนว่าสุขทุกข์ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำความสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับความเพียรพระพุทธศาสนาจึงเป็นกรรมวาทีวิริยวาทีไม่ใช่ลัทธิอ้อนวอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอ้อนวอนเอาได้ใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ตนต้องการเพราะทุกคนมีสิทธิอ้อนวอนฝรั่งให้เกียรติพระพุทธศาสนาว่า Adieu it yourself religion หมายความว่าเป็นศาสนาที่ท่านต้องทำด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่อ้อนวอนเอาได้ภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้จึงประมวลได้ว่าพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อลาภสักการะและชื่อเสียงมิใช่เพื่อศีลสมาธิญาณทัศนะแต่เราประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตอันไม่กำเริบอกุปปาเจโตวิมุตติซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์เป็นแก่นสารที่แท้จริงท่านผู้ฟังที่เคารพคะคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธเขียนโดยท่านอาจารย์วสินอินทสระเป็นหนังสือของบริษัทสีไทยใหม่จำกัดพิมพ์ออกเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จบบริบูรณ์แล้วค่ะดิฉันผู้จัดทำรายการขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วสินอินทสระเป็นอย่างสูงที่เมตตามอบหนังสือเล่มนี้ให้ดิฉันนำมาอ่านเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานออกอากาศทางสถานีวิทยุทั่วทุกภาคของประเทศค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ

การตามรู้รูปนามทีละอย่างอันหนึ่งนักปฏิบัติไม่อาจตามรู้รูปธรรมและนามธรรมพร้อมกันได้เพราะทั้งสองอย่างมีลักษณะต่างกันกล่าวคือรูปมีลักษณะไม่รับรู้อารมณ์ส่วนนามมีลักษณะรับรู้อารมณ์และจิตก็รับเอาอารมณ์อย่างเดียวในแต่ละขณะไม่อาจรับรู้เรื่องสองเรื่องในขณะเดียวกันได้ดังมีสาทกว่าพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่าควรอย่างเห็นรูปในบางคราวควรอย่างเห็นนามในบางคราวเพราะไม่อาจอย่างเห็นพร้อมกันเนื่องจากรูปธรรมตรงกันข้ามกับนามธรรมโดยแท้และไม่ประสงค์การอย่างเห็นในเรื่องที่ต่างกันสรุปความว่าสมถญาณิกพึงกำหนดรู้อารมณ์ที่ปรากฏชัดเมื่อออกจากฌานแล้วอันได้แก่นามธรรมคือฌานจิตตุบาทในปัจจุบันขณะนั้นหทัยรูปอันเป็นที่ตั้งของจิตหรือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งของที่เกิดจากจิตส่วนวิปัสสนาญาณิกพึงกำหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะนั้นๆเพียงต่างกันที่สมถญาณิกเป็นผู้บรรลุฌานแล้วจึงกำหนดรู้ฌานเป็นต้นได้แต่วิปัสสนาญาณิกมิได้บรรลุฌานจึงกำหนดรู้รูปนามในขณะเห็นเป็นต้นในขณะเห็นเป็นต้นนั้นวิปัสสนาญาณิกพึงเจริญสติรู้เท่าทันสภาวะการเห็นซึ่งเป็นจิตและเจตสิกรูปอันเป็นที่ตั้งของนามธรรมเหล่านั้นและสีที่พบเห็นแม้ในขณะได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสก็มีในเดียวกันนี้ส่วนในขณะนึกคิดพึงรู้เท่าทันสภาวะคิดที่เป็นจิตและเจตสิกรูปอันเป็นที่ตั้งของนามธรรมเหล่านั้นและรูปเกิดจากจิตที่คิดฟุ้งซ่านโดยรับรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏชัดในขณะนั้นๆตามสมควรดังข้อความในคัมภีร์ฎีกาว่าคำว่าเอกเทสเมวะเพียงบางส่วนมีความหมายว่าพระเถระกำหนดเห็นอย่างเพียงบางส่วนซึ่งตนไม่อาจกำหนดรู้และอย่างเห็นสังขารธรรมในอัตภาพของตนโดยสิ้นเชิงตามกำลังปัญญาที่ได้สั่งสมมาผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยมีรูปธรรมเป็นหลักซึ่งเรียกว่าผู้เพ่งลมหายใจเข้าออกย่อมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกส่วนผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยมีนามธรรมเป็นหลักย่อมกำหนดรู้องค์ฌานความจริงแล้วนักปฏิบัติไม่อาจรับรู้รูปนามสองหรือสามอย่างในขณะเดียวกันได้เพราะรูปนามแต่ละอย่างมีสภาวะลักษณะต่างกันเช่นปฐวีธาตุมีสภาวะแข็งอ่อนอาโปธาตุมีสภาวะไหลเกาะกลุ่มผัสสะมีสภาวะกระทบอารมณ์เวทนามีสภาวะเสวยอารมณ์และจิตในแต่ละขณะก็รับรู้อารมณ์อย่างเดียวแต่เมื่อรับรู้รูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดก็จัดว่าได้รับรู้รูปนามทั้งหมดโดยปริยายเพราะนับเข้าในสามัญลักษณะที่เป็นพระไตรลักษณ์เหมือนกันเรื่องการบรรลุอรหัตผลโดยไม่ได้รับรู้รูปนามทั้งหมดผู้ที่บรรลุมรรคผลไม่จำเป็นจะต้องอย่างเห็นรูปนามในลักษณะเดียวกันและไม่จำเป็นจะต้องรู้เห็นรูปนามทั้งหมดตามที่พระไตรปิฎกและอรรถกถาพรรณนาไว้เพราะแต่ละคนมีบารมีและการสั่งสมต่างกันจึงอย่างเห็นด้วยญาณที่เหมาะสมแก่ตนเช่นผู้มีปัญญาแก่กล้าที่เรียกว่าติกขบุคคลแม้จะเป็นพระมหาสาวกก็ไม่อาจอย่างเห็นรูปนามโดยพิสดารตามที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎกส่วนผู้ที่มีปัญญาไม่แก่กล้าที่เรียกว่ามัณฑบุคคลย่อมบรรลุมรรคผลด้วยการอย่างเห็นรูปนามบางส่วนเท่านั้นดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาว่า
ดยแท้จริงแล้วสาวกทั้งหลายอย่างเห็นธาตุสี่เพียงบางส่วนแล้วย่อมบรรลุพระนิพพานนอกจากนี้ในสลายตนะสังยุตกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งถามว่าบุคคลอย่างเห็นอย่างไรปัญญาจึงหมดจดบรรลุพระอรหันต์และกล่าวถึงคำตอบของพระอรหันต์สี่รูปที่กล่าวถึงการปฏิบัติตนไว้ต่างกันตามลำดับว่าท่านผู้มีอายุเมื่อใดภิกษุอย่างรู้ความเกิดขึ้นและดับไปของอายตนะภายในอันเป็นเหตุเกิดแห่งผัสสะหกเมื่อนั้นภิกษุย่อมรู้เห็นได้หมดจดด้วยดีการอย่างรู้เพียงเท่านี้ภิกษุย่อมรู้เห็นได้หมดจดดีด้วยการอย่างรู้เพียงเท่านี้ท่านผู้มีอายุเมื่อใดภิกษุอย่างรู้ความเกิดขึ้นและดับไปของอุปทานขันธ์ห้าเมื่อนั้นภิกษุย่อมรู้เห็นได้หมดจดดีด้วยการอย่างรู้เพียงเท่านี้ท่านผู้มีอายุเมื่อใดภิกษุอย่างรู้ว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นทำทั้งหมดนั้นมีสภาพดับไปเมื่อนั้นภิกษุย่อมรู้เห็นได้หมดจดด้วยการอย่างรู้เพียงเท่านี้คำตอบของพระอรหันต์รูปแรกคือการกำหนดรู้อายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมิได้กำหนดรู้อายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์แม้ในอายตนะภายในก็กำหนดรู้รูปห้าอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายมิได้กำหนดรู้รูปอย่างอื่นและกำหนดรู้นามธรรมคือจิตเท่านั้นไม่กำหนดรู้เจตสิกการกำหนดรู้อายตนะภายในนี้จัดเป็นการกำหนดอายตนะภายนอกโดยปริยายผู้กำหนดรู้ได้อย่างนี้จึงเป็นผู้เจริญสติรู้เท่าทันรูปนามทั้งหมดความจริงแล้วในพระบาลีกล่าวถึงการกำหนดโดยย่อและโดยพิสดารตามอัธยาศัยของบุคคลผู้ฟังธรรมในแต่ละโอกาสมิได้หมายถึงว่าต้องกำหนดรู้รูปนามทั้งหมดจึงจะบรรลุธรรมได้อันหนึ่งพระอรหันต์รูปที่สองกล่าวถึงการกำหนดรู้อุปทานขันธ์ห้ารูปที่สามกล่าวถึงการกำหนดรู้มหาภูตรูปสี่ส่วนรูปที่สี่กล่าวถึงรูปนามทั้งหมดคำตอบพระอรหันต์รูปที่สี่นี้ครอบคลุมรูปนามทั้งหมดตามที่ท่านปฏิบัติความจริงภิกษุผู้ถามปัญหาข้างต้นดำริว่าต้องกำหนดรู้รูปนามทั้งหมดจึงจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ใช่หรือไม่แต่เมื่อได้ฟังคำตอบของพระอรหันต์ทั้งสี่รูปซึ่งแตกต่างกันและบางรูปก็ไม่ได้กำหนดรู้รูปนามทั้งหมดท่านจึงสงสัยแล้วไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าท่านเหล่านั้นตอบตามที่ตนเองปฏิบัติดังข้อความว่าความรู้เห็นของสัตบุรุษเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้น้อมไปโดยประการใดๆย่อมหมดจดดีสัตบุรุษเหล่านั้นกล่าวตอบไว้โดยประการนั้นๆการอย่างเห็นของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะต่อไปจะกล่าวการอย่างเห็นของพระสารีบุตรซึ่งปรากฏในอนุปัฏฐสูตรว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเห็นแจ้งธรรมตามลำดับได้เพียงกึ่งเดือนมีลำดับในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับนั้นดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้สารีบุตรสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ธรรมในปฐมฌาน16ประการคือวิตกวิจารปีติสุขจิตเตกัคคตาความมีอารมณ์เดียวของจิตเอกัคคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเป็นอันเธอกำหนดได้ตามลำดับเป็นอันเธอรู้แจ้งแล้วท
ทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าธรรมเหล่านี้มีสภาวะจริงแท้อย่างนี้ไม่มีมาก่อนแล้วย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปพระพุทธองค์ตรัสถึงปฏิปทาของพระสารีบุตรว่าท่านเข้าปฐมฌานก่อนแล้วกำหนดรู้ธรรม16อย่างมีวิตกเป็นต้นซึ่งปรากฏในฌานจิตตุบาทธรรมเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปซึ่งเป็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดท่านจึงรู้ชัดว่าธรรมเหล่านี้ไม่มีมาก่อนจะเข้าปฐมฌานแต่เกิดขึ้นในขณะเข้าฌานนี้ทั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปท่านเข้ารูปฌานและอรูปฌานแล้วกำหนดรู้ธรรมในฌานตามในนี้จนถึงอกินจัญญายตนะท่านรับรู้ฌานบางอย่างที่อันตรธานไปและศรัทธาเป็นต้นเพิ่มพูนมากขึ้นในฌานชั้นสูงขึ้นตามลำดับเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ครบ15วันก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์การปฏิบัติตามในนี้ชื่อว่าอนุปัฏฐสัมมวิปัสสนาอนุปัฏฐธรรมวิปัสสนาคือการอย่างเห็นธรรมตามลำดับสมบัติและองค์ฌานหมายความว่าการเข้าฌานตามลำดับสมบัติแล้วออกจากฌานหนึ่งฌานหนึ่งแล้วจึงกำหนดรู้องค์ฌานพร้อมด้วยผัสสะเป็นต้นที่เกิดร่วมกับองค์ฌานดังคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่าคำว่าอนุธรรมวิปัสสนังการอย่างเห็นธรรมตามลำดับมีความหมายว่าย่อมอย่างเห็นธรรมตามลำดับสมบัติและองค์ฌานในเรื่องนี้พระสารีบุตรมิได้เข้าฌานอย่างหนึ่งแล้วกำหนดรู้ธรรม16อย่างนั้นตามลำดับแต่ท่านเข้าฌานหนึ่งฌานหนึ่งแล้วออกจากฌานแล้วจึงกำหนดรู้ธรรมดังกล่าวทีละครั้งทีละรอบ16ครั้งหลังจากออกจากฌานหนึ่งฌานหนึ่งกล่าวคือท่านเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วกำหนดรู้วิตกต่อมาเข้าปฐมฌานเป็นครั้งที่สองแล้วออกจากปฐมฌานกำหนดรู้วิจารณ์ดังนี้เป็นต้นข้อนี้ทราบได้จากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคซึ่งกล่าวถึงการกำหนดรู้สภาวะอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่ดับไปแล้วจึงกำหนดรู้จิตที่รับรู้อารมณ์ข้างต้นและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็กล่าวถึงการกำหนดรู้จิตทีละคราวว่าพึงกำหนดรู้จิตดวงแรกด้วยจิตดวงที่สองกำหนดรู้จิตดวงที่สองด้วยจิตดวงที่สามดังนี้เป็นต้นที่จริงแล้วพระสารีบุตรมีปัญญามากกว่าสาวกอื่นจึงเจริญวิปัสสนาด้วยการกำหนดรู้โดยพิสดารตามที่กล่าวมานี้ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัตินานกว่าพระโมคคัลลานะซึ่งบรรลุธรรมภายใน7วันการเจริญวิปัสสนาของพระโมคคัลลานะเป็นการกำหนดรู้อย่างไม่พิสดารส่งผลให้บรรลุธรรมเร็วดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาว่าความพิสดารว่าพระมหาโมคคัลลานะเถระกำหนดรู้อารมณ์แห่งการกำหนดของสาวกเพียงบางส่วนเหมือนใช้ปลายไม้เท้าค้ำไว้ภาคเพียรอยู่ตลอด7วันจึงบรรลุอรหัตผลแต่พระสารีบุตรกำหนดรู้อารมณ์แห่งการกำหนดของสาวกโดยสิ้นเชิงยกเว้นอารมณ์แห่งการกำหนดของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อท่านพระสารีบุตรกำหนดรู้อย่างนี้ภาคเพียรตลอดกึ่งเดือนแล้วจึงบรรลุอรหัตผลครั้นแล้วได้ดำริว่าธรรมดาแล้วสาวกอื่นยกเว้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ที่สามารถบรรลุธรรมอันเราพึงบรรลุด้วยปัญญาจักไม่มี
คำว่าสัมมาสนจารย์หมายถึงธรรมภายในที่เรียกว่าอัจฉัตตธรรมซึ่งสาวกรับรู้โดยประจักษ์และธรรมภายนอกที่เรียกว่ามหิทธธรรมที่สาวกรับรู้โดยอนุมานคำว่ายัตถิโกติยาอุปปีเลนะโตวิยะเหมือนใช้ปลายไม้เท้าค้ำไว้หมายความว่าตามปกติเมื่อใช้ไม้เท้าค้ำแล้วเดินไปสถานที่ซึ่งไม้เท้ากระทบเป็นเพียงที่แคบเล็กแต่สถานที่อื่นจากนั้นย่อมกว้างกว่าฉันนั้นอารมณ์วิปัสสนาที่พระโมคคัลลานะกำหนดรู้ก็ไม่มากนักฉันนั้นเมื่ออารมณ์วิปัสสนาของพระมหาสาวกสองรูปเป็นอย่างนี้อารมณ์วิปัสสนาของพระมหาสาวกรูปอื่นก็จะน้อยลงและอารมณ์วิปัสสนาของพระอรหันต์โดยทั่วไปพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันและปุถุชนก็จะน้อยลงไปตามลำดับเรื่องนี้อนุมานรู้ได้จากข้อความนี้แม้ในอรรถกถาของมัชฌิมปันนาตกัณณกัฏฐลสูตรก็กล่าวว่าความเพียรของปุถุชนเป็นต้นไม่เทียบเท่าความเพียรของพระโสดาบันเป็นต้นตามลำดับชั้นสูงสูงขึ้นไปการกำหนดรู้องค์ฌานและผัสสะเป็นต้นที่เกิดพร้อมกับองค์ฌานของพระสารีบุตรนั้นการรับรู้สภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษของวิตกเป็นต้นตามความเป็นจริงกล่าวคือเมื่อท่านกำหนดรู้วิตกก็รู้ชัดว่าวิตกมีลักษณะยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์เมื่อกำหนดรู้วิจารณ์ก็รู้ชัดสภาวะลักษณะวิจารณ์กล่าวคือวิจารณ์มีลักษณะเคล้าคลึงอารมณ์ปีติมีลักษณะชื่นชมยินดีในอารมณ์สุขมีลักษณะเสวยอารมณ์ที่น่ายินดีเอกคตามีลักษณะไม่ซัดสายผัสสะมีลักษณะกระทบอารมณ์เทวนามีลักษณะเสวยอารมณ์สัญญามีลักษณะหมายรู้อารมณ์เจตนามีลักษณะตั้งใจจิตมีลักษณะรู้อารมณ์ฉันทะมีลักษณะต้องการจะทำอธิโมกมีลักษณะตัดสินวิริยะมีลักษณะภาคเพียรคือพยายามในอารมณ์สติมีลักษณะระลึกได้คือการไม่หลงลืมอารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลธรรมมนสิการมีลักษณะใส่ใจคือการนำจิตไปสู่อารมณ์อันหนึ่งการอย่างเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของธรรมเหล่านั้นหมายถึงการเกิดอุทัพพยัคญาณหรือญาณอย่างรู้ความเกิดขึ้นและดับไปและพังคญาณคือญาณอย่างรู้ความดับไปโดยรับรู้ธรรมเหล่านั้นที่เป็นขณะปัจจุบันมิได้หมายความว่าฌานจิตสามารถรู้เห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในขณะเข้าฌานดังสาธกในคัมภีร์อรรถกถาว่าบุคคลไม่อาจสัมผัสโดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสปลายนิ้วเดียวกันได้ฉันใดการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิตนั้นย่อมไม่อาจรับรู้ด้วยจิตดวงเดียวกันฉันนั้นด้วยเหตุนี้การรับรู้ฌานจิตด้วยฌานจิตนั้นจึงไม่มีอย่างนี้ในบรรดาธรรม16อย่างที่ปรากฏในพระบาลีนี้สุขและเวทนามีองค์ธรรมอย่างเดียวกันคือเป็นเวทนาเจตสิกซึ่งมีเจตสิกทั้งหมด15ดวงอย่างไรก็ตามตามหลักพระอภิธรรมเจตสิกที่ประกอบในปฐมฌานมี35ดวงถ้าเว้นกรุณาและมุทิตาที่เกิดขึ้นในบางคราวก็มีเจตสิก33ดวง
เมื่อรวมเจตสิก33ดวงกับฌานจิตก็เป็นธรรม34ประการแต่ในพระบาลีและอรรถกถากล่าวถึงการกำหนดรู้ธรรม15ประการเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงธรรมที่เหลืออีก19ประการในเรื่องนี้พระฎีกาจารย์แสดงมติไว้สองในว่ามติของอาจารย์กล่าวว่าธรรม16ประการเหล่านั้นปรากฏชัดเจนจึงควรกำหนดรู้ธรรมดังกล่าวเท่านั้นแต่มติของอาจารย์อีกท่านกล่าวว่าแม้ธรรม19ประการที่เหลือก็ปรากฏชัดเหมือนกันจึงควรกำหนดรู้ธรรมเหล่านั้นอีกด้วยมีผู้สำคัญว่าการเจริญสติรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแต่ให้พิจารณาตรึกตรองธรรมตามที่ได้สดับมาความจริงแล้วในพระบาลีกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติตามรู้รูปนามปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกมิใช่การพิจารณาด้วยสัญญาที่จำได้หมายรู้เพราะผู้พิจารณาย่อมไม่อาจรับรู้สภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษของรูปนามที่ปรากฏอย่างแท้จริงเป็นเพียงรับรู้บัญญัติด้วยอำนาจของสัญญาเท่านั้นจะเห็นได้ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอรูปฌานที่ละเอียดแม้กระทั่งพระสารีบุตรก็ไม่อาจกำหนดรู้ผัสสะเป็นต้นได้ในเมื่อนอกจากฌานนี้จึงกำหนดรู้ด้วยกาลาปสัมมาสนะในคือในพิจารณาเป็นกลุ่มดังข้อความในอนุปัฏฐสูตรว่าดูกะระภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกสารีบุตรล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยสิ้นเชิงแล้วเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่เธอเป็นผู้มีสติออกจากสมาบัตินั้นครั้นแล้วพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าธรรมเหล่านี้มีสภาวะจริงอย่างนี้ไม่มีมาก่อนแล้วย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปพระพุทธองค์ตรัสถึงการกำหนดรู้ธรรม16ประการมีผัสสะเป็นต้นของพระสารีบุตรในปฐมฌานเป็นต้นแล้วตรัสความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของธรรมเหล่านั้นแต่ในอรูปฌานสี่นี้กล่าวโดยทั่วไปว่าพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วโดยรู้เห็นธรรมดังกล่าวพร้อมกันมิได้รู้เห็นทีละอย่างเหมือนในฌานต้นๆเพราะผัสสะเป็นต้นในอรูปฌานนี้ละเอียดอ่อนยิ่งเช่นเดียวกับจิตดวงสุดท้ายก่อนจะหลับสนิทดวงจิตดวงสุดท้ายในขณะสลบและจุติจิตในเวลาเสียชีวิตมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นสามารถกำหนดรู้ได้ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาว่าพระพุทธดำรัสว่าเตธรรมเมสมานุปัสสติพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นมีความหมายว่าการอย่างเห็นธรรมตามลำดับสมาบัติและองค์ฌานย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะดังนั้นเมื่อพระศาสดาจะแสดงการอย่างเห็นเป็นกลุ่มในข้อนี้จึงตรัสไว้อย่างนี้ตามสาธกที่กล่าวมานี้พระพุทธองค์ก็ทรงเจริญวิปัสสนาตามลำดับสมาบัติและองค์ฌานเหมือนพระสารีบุตรแต่ทรงอย่างเห็นองค์ฌานทีละอย่างในเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยละเอียดดังนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การตรึกนึกคิดตามสัญญาที่จำได้หมายรู้แต่เป็นการอบรมจิตให้เกิดสมาธิเพื่อพัฒนาปัญญาอย่างแท้จริงขอให้นักปฏิบัติเข้าใจวิปัสสนาในดังกล่าวมานี้แล้วประพฤติตามคำสอนในสัลเลขสูตรว่าเธอทั้งหลายพึงขัดเกลาตนในข้อนี้ว่าชนเหล่าอื่นแม้จักเป็นคนยึดมั่นความเห็นของตนยึดถืออย่างมั่นคง
และสละคืนได้โดยยากแต่พวกเราจะไม่เป็นผู้ยึดมั่นความเห็นของตนไม่ยึดมั่นอย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยง่ายจบปริเฉดที่3

จงตั้งใจฟังวันนี้จะปรารภทำให้ฟังปรารภถึงเรื่องมาฆะเนี่ยเพราะวันนี้เป็นวันมาฆะมาฆะจะเลิกเดือน3เพ็ญพอคงจะได้พากันฟังแล้วเรื่องต่างๆมาฆะก็ดีวิสาขะก็ดีอาสาฬหะก็ดีเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาเดี๋ยวเล่าแล้วพอเป็นเรื่องราวสักหน่อยมาฆะคือวันพระพุทธเจ้าท่านประทานว่าแก่ภิกษุสงฆ์1,250องค์พระสงฆ์นั้นเป็นพระกินาศพทั้งหมดโดยที่ไม่ได้นิมนต์เชื่อเชิญเลยแล้วมาไปชมสุสานที่กลันตกะนิวาสสถานในเวลาวันเดือน3เพ็ญเกิดจะเสกจันทร์วันนั้นธรรมดาพระเดชเจ้าแต่ละองค์ละองค์มีการประชุมใหญ่ครั้งหนึ่งก็มี2ครั้งก็มีไม่เกิน2ครั้งพระพุทธเจ้าของเรามีการไปชมกันครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่มีอีกหรอก

เป็นวันเดือนสามเพนน่ะวันเดือนหกเพนซึ่งตรงกับวันตรัสรู้วันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานทั้งสามการมันจบครบวันเดียวกันเลยนั่นวันสำคัญวันหนึ่งแล้ววันอาสาฬหะคือวันก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งวันปฐมเทศนาธรรมจักรปรตนสูตรในฝ่ายสีพัฒนามกทายวันเทศให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหลายห้าองค์ฟังเป็นนั้นเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าการเทศนาไม่มีอัตถิบดีได้หรอกองค์เทศธรรมดาธรรมดาคือคนสามัญธรรมดาพูดกันนี่แหละแต่เป็นภาษามคตสามวันนี้น่ะวันมาฆะวันวิสาขะวันวิสาขานั้นมันกงกันกับวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานและกับวันอาสาฬหะคือวันธรรมเทศนาที่แรกของพระองค์เทศนาวันก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมพระองค์จึงไปเทศนาแต่วันเพ็ญวันตรัสรู้ก็โดยเฉพาะวันเพ็ญวันพระสูตรเฉพาะวันเพ็ญวันพระนิพพานเฉพาะวันเพ็ญถ้าไม่เช่นนั้นก็ดินฟ้าอากาศเตื้อเดือนดาวอาจจะมีที่ผลสำหรับพระองค์ในสัตว์โลกมั้งไม่ใช่อย่างนั้นหรอกความจริงสาวกทั้งหลายได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้เลือกการเลือกเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้เฉพาะวันนั้นแต่บังเอิญวันนั้นไปประสบพบเหมาะกับวันพระองค์เทศนาเลยคนทั้งหลายเลยพากันนิยมนับถือว่าวันในวันเดือนปีคืนเรื่องอะไรต่างๆวันเพ็ญวันดับกันเลยเป็นวันสำคัญของโหรทั้งหลายโหรมีที่คนสำหรับที่จะดานให้โชคชะตาแก่ผู้คนผู้ท่านก็ได้โหรเข้าใจกันอย่างนั้นจึงพากันถือกันมาจนกระทั่งบัดนี้แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าก็เทศนาอยู่วันคืนปีเดือนเลิกยามท่านบอกว่ายามดีทุกยามเลิกดีทุกยามทุกเมื่อทุกยามอย่างพระองค์เทศนาสุนักขัตตังนักขัตตะเลิกดีสุมังคลังมงคลดีสุปัสสังแสงสว่างดีสุขโนสุมุตโตจะผู้ดีอย่างดีวัดพระทักษิณังกายกรรมังวาจากรรมังพระทักษิณังทำเป็นพระทักษิณคือว่าทำการทำงานให้เป็นพระทักษิณนี่คือหมายความว่าทำแข็งแรงแก่งกล้าแก่งกล้าคือทำให้เป็นมือขวาถ้าฉะนั้นก็ลองให้คิดดูสิครับถ้าหากในวันเดือนปีคืนมีอิทธิพลจริงๆนะจังลองคิดดูใครไม่ทำมันจะได้ไหมล่ะเรื่องนั้นเงินทองก็ดีทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีนอนอยู่เฉยๆให้ถึงวันนั้นลองดูมันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้ดีๆทุกคนต้องลำบากกับกรรมทำโดยเต็มกำลังทุกคนจึงค่อยผลประโยชน์ค่อยเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็ทำ

0: ทำจน 6,000 ษาแต่ทำทุกกะกิริยาจึงมาได้สำเร็จพระโพธิญาณในวันเพ็ญเดือน6นั้นมันบังเอิญเฉยนี่แหละมันประสบเข้าในเวลานั้นเลยบังเอิญได้สำเร็จพระโพธิญาณพระพุทธเจ้าทำไมเชื่อการทำคือการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของคนแต่บันโดนบันดาลให้ไม่ได้หรอกสิ่งทั้งปวงมดบันโดนบันดาลไม่ได้ถ้าบันโดนบันดาลได้คนทั้งหลายดีมดนอนท่าวันคืนปีเดือนมันจะมาอำนวยอุปกรณ์ให้เองหรอกบันนั้นนะท่านี้วันสำคัญนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ก็ดีได้ไปถมเทศนาก็ดีหรือว่าวันประสูตรนิพพานดีเฉพาะแต่วันเพ็ญคือวันเพ็ญนั่นอาจจะเป็นเพราะความนิยมของคนนับถือว่าวันเพ็ญนักเป็นนักขัตฤกษ์พระจันทร์เต็มดวงสวยงามสดสว่างใสใสสว่างที่สุดจิตใจก็เบิกบานด้วยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คราวนี้เรามาคิดถึงตัวของเราทุกคนนั่นแหละถึงวันเพ็ญเช่นนี้แล้วเราควรที่จะทำตนของตนให้ใสสว่างเหมือนกับพระจันทร์อย่าไปอยู่นิ่งนอนใจเฉยๆไปคอยท่าแต่แสงสว่างมองดูแต่แสงสว่างไม่ได้มองดูแสงสว่างในตัวของเรามีอะไรบ้างที่มันปกปิดในตัวของเรามันไม่ใสสว่างให้พิจารณาตรงนี้ความมืดมัวที่หัวใจของเรามันมืดมัวด้วยอาการยังไงด้วยความโลภความคิดแต่ความโลภอยากจะได้สิ่งนั้นใจเลยเศร้าหมองความโกรธกุ้มอกกุ้มใจทำใจให้เศร้าหมองไว้ฟองใสไม่มีรัศมีของใจมันก็เลยไม่ส่องแสงออกไปให้ปรากฏความหลงยิ่งแล้วใหญ่ความหลงนี่คือโมหะเรียกว่าความหลงหลงมัวเมาในสิ่งสภาพต่างๆหมดความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนอันนั้นเลยความหลงสามอย่างนี้เป็นสักของเป็นเครื่องมัวหมองของจิตเป็นอุปสรรคของการผ่องใสของใจนั่นแหละเอาสามอย่างนั้นสะกดเครื่องมัวหมองของใจเหมือนกันกับเมฆหมอกมันคุมพระอาทิตย์คุมพระจันทร์ถึงวันเพ็ญก็เอาเถอะถึงพระอาทิตย์ที่จะมาจ้าอยู่ก็เอาเถอะถ้าหากมีหมอกมัวมีไอ้เมฆหมอกอันนี้แล้วคุมมดไม่เห็นเลยใจของคนเราก็เหมือนกันใจแท้นะมันมีอันเดียวใจไม่หลายอย่างใจอันเดียวเท่านั้นแต่มันแทรกซึมเข้ามาเรื่องกิเลสทั้งหลายมันมัวหมองให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสมันจึงไม่มองเห็นใจมีอันเดียวได้ไงที่อยากจะเห็นใจเป็นของมีอันเดียวนั้นต้องทำอย่างนี้ความคิดความปรุงความแต่งความสงสัยไปตามอารมณ์ต่างอารมณ์นั่นคือจะเกิดจากอาจารย์หน้าทั้งหกเกิดจากตาอย่างตาเห็นรูปตาไปมองรูป กิดความชอบใจความดีใจความอิ่มใจถ้ารูปดีถ้ารูปไม่ดีก็เกิดเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสรูปไม่น่าพอใจเรียกว่าอนิจจาลมเกิดขึ้นมาในใจนี่แหละนั่นมันเป็นหลายใจไปแล้วนะไม่ใช่ใจอันเดียวเสียงถ้าเพราะหากเพราะก็ชอบใจไม่เพราะก็ไม่ชอบใจแล้วอย่างเขาด่าเขาว่าเนี่ยเป็นต้นโทมนัสน้อยใจทั้งหลายวันหลายคืนถ้าหากว่าเสียงเพราะเขาพูดดีพูดก็ติดโอผิดใจชอบใจนั่นแหละนานก็ไม่หายอันนั้นแหละมันเศร้าใหญ่มันเศร้าหมองแต่คนเข้าใจว่าคล่องใสแล้วที่ใจเบิกบานเขายอเขาเคยสรรเสริญกันเลยดีใจพอใจความพอใจของตัวนั้นเรียกว่าคนทั้งหลายเข้าใจว่าที่ใจเบิกบานกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เหมือนกันนั่นแหละสิ่งทั้งไอ้ทวารทั้งหกนี่มันรับอารมณ์หลายอย่างหลายเรื่องรวบรวมเรียกว่าอารมณ์ดีเรียกว่าอิทธาลมอารมณ์ชั่วเรียกว่าอนิทธาลมนี่มันเป็นเหตุหลายอย่างเนี่ยจิตของเรามันได้หัวหมองในสิ่งนั้นมันก็ยังพัวพันในสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็เลยเป็นหลายอย่างไปจิตใจมันก็เลยเศร้าหมองไม่มองเห็นตัวเองหากว่าเข้าใจอย่างนี้แล้วอันนี้โอ้มันเป็นอารมณ์ทำให้จิตมีหลายอย่างหลายเรื่องพูดมาเป็นหลายแง่หลายมุมเข้าใจอย่างนี้แล้วเพิกถอนซะมันก็ไม่มีอะไรปล่อยที่มดไม่เอามาเป็นมาใส่หัวใจของตนก็ปล่อยที่มดเลยถ้าปล่อยที่มันมีอะไรมันก็ยังเหลือใจอย่างเดียวนั่นแหละใจอย่างเดียวแต่ปากพูดว่าใจอย่างเดียวตรงนั้นน่ะถ้าหากใจเป็นของเศร้าหมองมาตึกใจไม่ผ่องใสมาเจอเบื้องต้นลองดูคนเราประพฤติปฏิบัติศีลธรรมประพฤติกรรมฐานมันจะผ่องใสได้ยังไงกระยางเล็กหรือว่าไม้ที่มันไม่ผ่องใสเมื่อเกิดแก้วคัดยังได้ก็คัดเถอะเล็กนั้นคัดเท่าไหร่ก็คัดเถอะไม้ยังคัดยังได้ก็คัดเถอะจะให้มีเงามีใสสะอาดเหมือนกับแก้วไม่มีเพราะมันเนื้อมันหยาบไปเบื้องต้นแต่กำเนิดของถ้าหากเป็นแก้วละพานี่เนื้อมันใสสะอาดเนื้อมันละเอียดอะไรไม่เปื้อนเปื้อนใดเอาหน้ามาล้างมาเช็ดออกไปมันก็กลับใสขึ้นมาหัวใจของคนก็เหมือนกันของที่เป็นกิเลสมันจรมามันมามัวหมองทำจิตไม่ให้ผ่องใสถ้าหากเพิกถอนนั้นออกไปหมดกิเลสทั้งหลายนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ใสสะอาดอยู่ต่างเดิมพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านคัดเข้าไปบ่อนนั่นนะคัดเข้าไปตรงนั้นน่ะให้เห็นความใสสะอาดของใจนั่นแหละท่านยังได้สำเร็จของผลนิพพานคำว่าจิตตังอภัสรังจิตเป็นของผ่องใสอคันตุเกกิเลสหิกิเลสเป็นของจรมา หมายความว่าธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใสมาแต่เดิมผ่องใสของจิตไม่ใช่ผ่องใสสะอาดโดยปราศจากโดยมีปัญญาผ่องใสสะอาดโดยมีปัญญาต่างหากผ่องใสสะอาดตรงนี้ต่างหากจิตตังพัสดังนี่ต่างหากไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหากว่าจิตใจผ่องใสโดยมีปัญญารอบรู้รอบเรื่องรู้เรื่องทุกสิ่งทุกประการกำจัดกิเลสออกไปได้หมดอันนั้นเป็นจิตใจที่ผ่องใสโดยบริสุทธิ์โดยแท้อันนี้ผ่องใสนี่หมายความว่ามีจิตดวงเดียวเมื่อมีกิเลสแล้วก็ยังเหลือแต่จิตอันนั้นเป็นแก่นสารของตัวของเราแล้วเกิดมาไม่สามารถที่จะเห็นจิตได้จึงเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตมัวหมองด้วยกิเลสต่างๆหากว่าถามว่าคารวะจะทำไงได้ทำไงจะผ่องถ้าหากว่าเราละลงไปวางสลายลงไปมันก็ผ่องใสเหมือนกันหากจะให้ได้บ่อยๆถ้ามันได้ฮะมันชำนิชำนาญกิเลสมันอยู่ในกองกิเลสก็ตามเถอะตัวของเราอยู่ในกองกิเลสก็ตามแต่ว่าหัดให้มันถึงจิตบ่อยๆให้มันเข้าถึงใจบ่อยๆมันเห็นตัวจิตตัวใจบ่อยๆมันชำนิชำนาญหากต้องการเวลาใดก็เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อนั้นในเมื่อมันยุ่งเรื่องการงานยุ่งด้วยภาระธุระทุกสิ่งทุกประการก็ปล่อยไปตามเรื่องแต่ว่าไม่ทิ้งสติให้รู้ตัวว่าเวลานี้มันหมองเศร้าหมองด้วยกิเลสมันคลุกคลีด้วยกิเลสให้รู้ตัวอยู่อย่าไปเผลอสติเมื่อต้องการเวลาใดพิจารณาเข้าถึงจิตให้เข้าถึงใจอย่างอาตมาอธิบายให้ฟังมาแล้วเรื่องจิตกับใจมันต่างกันอันเดียวกันนั่นแหละมันเปลี่ยนสภาพต่างหากจิตคือคิดผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งต่างหากมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งมันไปหลายเรื่องหลายอย่างอันนั้นเป็นหลายอันนั้นหลายจิตหลายใจที่เรียกว่าหลายจิตอารมณ์ต่างหากมันหลายนั่นครั้นเมื่อละอารมณ์ทั้งปวงหมดของทั้งหลายแล้วนั้นหมดไปแล้วมันก็ยังเหลือแต่ใจอย่างที่บายว่าใจมันใสสะอาดคือมันใสจากอารมณ์นั่นเองมันปราศจากอารมณ์มันก็ใสนั่นเองอย่างจะมาชักครูความหมายให้ฟังถ้าอยากเห็นใจกั้นลมหายใจอ่ะกั้นลมหายใจมันเฉยๆอยู่มันมีอะไรมันไม่มีอะไรให้มันเข้าถึงนั้นเสมอเข้าถึงนั้นมันชำนิชำนาญทำอย่างเราอยากจะเห็นใจของเรากั้นลมใช่ไหมกั้นลมให้ใจนะหมดเรื่องหรือเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันโกรธเขาหรือมันเกลียดคนใดคนหนึ่งกั้นลมให้ใจสักพักหนึ่งหายเหมือนกันไม่มีอะไรมีที่ใจเดียวไม่มีอะไรเฉยๆแล้วนั่นก็ได้ชั่วคราวหากจะเห็นใจซะก่อนถ้าเห็นใจแล้วคราวนี้อันที่มันโกรธเนี่ยเพราะมันเป็นจิตคราวนี้รู้จักละมันเป็นจิตเราชำระตัวจิตนั้นถ้ามันหมดจดจากอารมณ์จากอารมณ์ทั้งปวงหมดชำระเข้ามันก็อาจจะถึงวันหนึ่งถึงใจวันหนึ่งคราวนี้ถ้าชำระอย่างนั้นแล้วเห็นชัดเห็นจริงด้วยตนเองไม่เหมือนกับเรากั้นลมหายใจ กลั้นลมนี่มันไม่เห็นชัดจริงเพียงแต่ว่าเห็นความสงบความเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละไม่คิดไม่นึกไม่นึกไม่คิดอะไรหรอกเฉยอันนั้นเพียงแต่เห็นจิตคราวนี้เราจิตกำลังคล่องแคล่วเห็นโทษเห็นภัยเห็นเหตุเห็นผลของมันเมื่อพิจารณาเราละจิตลงไปได้เข้าถึงใจผ่านนั่นน่ะจึงจะเห็นความเป็นจริงของมันอธิบายวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาในประกาศเสร็จนั่งภาวนาเรียกว่าทำตามเทศนาที่เทศได้ฟังให้สมกับฟังเทศฟังธรรมคือทำตามมันเองฟังธรรมไม่ใช่ฟังธรรมะทะเลาะทำจริงๆนี่ฟังแล้วทำกันจริงๆจังทำยังไงจึงจิตที่สงบให้ทำอย่างนี้คือว่าทำสมาธินั้นไม่ต้องนั่งสมาธิคัดสมาธิหรอกเดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้จะนอนมักจะรับก่อนให้นั่งเสียให้มันทรมานมันหน่อยมันชอบสนุกสบายมานานแล้วอะไรๆก็ขี้เกียจนั่งไม่ได้นอนแล้วถ่ายเดียวพระพุทธเจ้าทั้งในสำเร็จพระผลนิพพานเพราะนอนกูชิโตฮิริฮิระวิริโยท่านบอกว่าคนขี้เกียจนอนนั้นเป็นคนเกียจคร้านนอนนั้นไม่ได้สำเร็จพระผลนิพพานเลยพระองค์สำเร็จเพราะการนั่งนั่งแล้วจริงๆจังปวดเมื่อยด้วยประการต่างๆชำระจิตใจของตนมันไปคล้องในคนขี้เกียจที่ข้างก็ชำระใจของตนที่จิตมันไปเกี่ยวข้องมันนะมันไปมัวเมาอยู่ของมันนะชำระมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมันเหลือแต่จิตอันเดียวความขี้เกียจที่ข้างเหน็ดเหนื่อยก็ไม่มีแล้วเหลือแต่จิตอันเดียวหรอมันหายไปเองความเหน็ดเหนื่อยไม่ปรากฏเลยถ้ายังปรากฏอยู่เอาอีกมันไม่พอความเหนื่อยความใจอันนั้นความเปลี่ยนนั้นไม่พอชำระมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือในจิตในใจจนมันเหลือแค่จิตอันเดียวไม่ปรากฏเลยของพนันเรื่องกายไม่ปรากฏเลยสบายเบิกบานในการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนี้การฝึกหัดศาสนามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแก่ละก็นอนไม่เห็นความขี้เกียจขี้คร้านเอากันจริงจังยิ่งวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเราบูชาทุกอย่างบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาความเหน็ดความเหนื่อยบูชาความขี้เกียจขี้คร้านบูชาเห็นแก่ละแก่นอนบูชาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาเป็นปฏิปติบูชาเทศบูชาแล้วบูชาดอกไม้ทุกเทียนบูชาแล้วนะปฏิปติบูชาที่ปฏิบัติจริงๆเอาเด็ดเดี่ยวกล้าหาญจริงก่อนจะทำสมาธินั้นให้เข้าใจว่าจิตใจของเรามันสงสัยมันไม่อยู่คงที่เราจงหัดสมาธิใจมันเป็นของมีตนมีตัวแต่มันเที่ยวไปในที่ต่างๆเที่ยวโดยที่เราไม่ตั้งใจจะเที่ยวแต่มันเที่ยวไปเองความที่มันไม่อยู่นั้นเนี่ยจึงจำเป็นต้องหัดมันจะหัดยังไงหัดสมาธิไม่มีตัวมีตัวจับมันก็ไม่อยู่ไม่ทราบจะจับตรงไหนอยู่ก็ได้หากว่าจับเป็นเอาคำบริกรรมนั่นสิ นึกพุทโธพุทโธหรืออานาปานสติก็เอาเดียวมันนึกพุทโธกับพุทโธนั่นแหละจิตเนี่ยมันนึกกับตัวจิตนึกพุทโธไม่ใช่หรือเอาตัวจิตนั่นที่ไว้ที่พุทโธแล้วอานาปานสติก็จิตนั่นที่ไว้ที่อานาปานสติไม่มีจิตมันจะนึกคิดเลยมันนึกมันก็มีจิตนั่นสิจิตตัวนั้นนั่นสิกำหนดเอาตัวนั้นแหละไว้กับพุทโธนะไว้อานาปานสติมันก็อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ทำสักทีไม่ทำให้มันอยู่นะสักทีพูดท้อก็นึกแต่พูดแต่ปากพูดแต่นึกอาจจะมีแต่นึกเฉยแต่เลยส่งสายไปหาไหนก็ไม่ทราบนึกว่าโทรอยู่นอกคนนึกว่าโทรอยู่นู้นนอกตัวของเราคนไม่เห็นตัวพูดโทรแล้วไม่รู้จักว่าเราจะฝึกหัดอะไรเราต้องฝึกหัดจิตนั่นน่ะสิถ้ามันอยู่กับพุทโธเดียวไม่คิดไม่นึกสงสัยไปไหนเอาเฉพาะพุทโธเดียวแล้วนั่นแหละจิตมันก็อยู่อันเดียวแน่วแน่อันเดียวมันเป็นสมาธิแล้วขันหัดอย่างนี้แหละหัดสมาธิหัดตัวนี้มันได้แล้วก่อนอย่าไปพึ่งทะเยอทะยานที่โน้นอยากจะให้เป็นโน้นเป็นนี่อะไรต่างมันไม่เป็นหรอกหัดพูดไอ้หัดทำไมไอ้หัดจิตมันก็ไม่อยู่มันจะเป็นได้ยังไงหัดวิปัสสนาปัญญาอะไรต่างร้อยแปดประการหัดอิทธิฤทธิเดชสารพัดทุกอย่างหัดอะไรมันก็ไม่ได้หรอกเรารักษาจิตไม่ได้คุมจิตไม่อยู่แล้วมันจะไปได้ยังไงของคนนั้นมันต้องคุมจิตให้มันอยู่สักก่อนเสียงมันยังก็ทำได้เอาหัดสมาธิเลยกันเอานี่แหละเอาที่ว่านี่แหละ
1: ไปฟังสมาธิศาสนาอีกแนวของการปฏิบัติคือต้องการอยากจะให้มีหลักให้ยึดหลักปฏิบัติให้มันถูกยึดหลักปฏิบัติให้มันได้อย่างอธิบายมาให้ฟังสองสามวันพระมาแล้วถึงเรื่องรักใหญ่ใจความในการที่เราจะปฏิบัติเดี๋ยวให้มันหนีจากรักรักใหญ่ก็คือสติปัฏฐานที่อธิบายให้ฟังมานั้นเมื่อพิจารณาสติปัฏฐานนั้นก็จะต้องถูกขันหาที่เราเคยได้ยินท่านพูดในที่ใดๆคงหมดถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อธิบาย4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์4และทางที่สมัคร8ที่ท่านพูดท่านอยู่เสมอนั้นหมายความว่าท่านพูดถึงเรื่องธรรมะมันเป็นหมวดอยู่แต่นี้มันอธิบายตามลำดับที่ว่านี้คือสติปัฏฐาน4และสมปัฏฐาน4อธิบาย4ไม่ใช่ปัญหาอินทรีย์หาพลังหาโพชฌงค์เจ็ดอาทังคิกรรมแปดท่านว่าโพธิปักขิณธรรมธรรมอันนี้เป็นธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จโพธิปักขิณธรรมท่านพูดกับพวกหมาเปรียบเทียบภาษาธรรมะคือเหมือนกันกับพวกเราพูดตามบ้านเมืองของเราพูดในพูดเปรียบเทียบอย่างเราเรียกชื่อคนนั้นคนนี้นั่นชื่อเปรียบชื่อเทียบกันโดยส่วนมากเช่นชื่อนายดำสมัยก่อนมันดำผิวพรรณมันดำชื่อนายขาวสมัยก่อนผิวพรรณมันขาวหมายเอาตัวจริงเลยอันนี้เราชื่อสุวรรณหมายถึงเรื่องทองคำคือเรารักเหมือนกันกับรักทองคำรักลูกรักเต้าคนนั้นหลานคนนั้นเราชื่อทองคำใช่ด้วยความรักมากนั้นก็เรารักทองคำหรือเจ้าหรือนินเนี่ยหมายความว่าเจ้านินนี่ของมีค่าแล้วก็ชื่อเจ้าชื่อนินเป็นอุปมาเปรียบเทียบคำพูดภาษาที่ท่านพูดทั้งเรื่องธรรมะแต่อย่างเดียวกันที่ท่านว่าโพธิปักขิณธรรมก็หมายความทั้งเรื่องธรรมะที่จะนำให้ไปถึงความสำเร็จคือความตรัสรู้มรรคผลนิพพานแค่เด็กก็มาเปรียบมันก็นกมีปีก ถ้านกมีปีกแล้วบินไปในที่ใดๆของหมดได้สมประสงค์ดังความมุ่งหมายธรรมทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันถ้าผู้ใดปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4ดังอธิบายฟังมาแล้วคือกายพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี่แหละสติปัฏฐาน4ผู้ใดพิจารณาอย่างนี้แต่ละอันละอันเนี่ยเป็นทางที่จะให้ถึงความสำเร็จคือได้ตรัสรู้เห็นของจริงเห็นสัจธรรมสติปัฏฐาน4เป็นเบื้องต้นต่อไปแล้วสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4ถ้าหากว่าเราพิจารณาสติประธาน4มันก็ไปถึงนั่นเองครับสัมมาประธาน4อันใดอันคือว่าเพียรพยายามได้เกิดความเพียรความพยายามละบาปคือความสั่วที่มันมีอยู่แล้วนั่นที่มันเกิดขึ้นในตัวเรานั่นให้มันหมดไปถ้ามันหายสูญไปมันสิ้นสูญไปอย่าให้มันมีเนี่ยพยายามมีอยู่กับพยายามอย่าให้มันมีพยายามละถ้าหากเราพิจารณาสติปัฏฐาน4แล้วก็รู้ว่าความชั่วมีอยู่ในตัวของเรามันก็เป็นการพยายามละความชั่วในตัวนี้ที่เราพิจารณาสติปัฏฐาน4พยายามละความชั่วที่มีอยู่แล้วและไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นอีกต่อไประวังในความชั่วเกิดขึ้นละทิ้งได้ก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกเหมือนเราพยายามรักษาแผลที่มีอยู่ในตัวของเราจะเกิดที่ใดก็ตามแผลนี้ที่ใดก็ตามเราพยายามเยียวยารักษาแล้วก็พยายามให้มันหายแล้วก็พยายามให้มันถูกให้มันเป็นแผลอีกให้มันถูกของแข็งของโควิดต่อไปให้มันเกิดแผลอีกต่อไปอันนี้ก็ฉันอันนึงกันพยายามละชั่วแล้วมันให้คนชั่วเกิดขึ้นอีกคือบาปอันนี้ก็พยายามรักษาเจริญความดีคือบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันกับเราพยายามบำรุงสุขภาพร่างกายให้มันดีถ้ามีสุขภาพอนามัยดีมีกำลังเรี่ยวแรงมีความสุขกายสบายจิตเนี่ยพยายามสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นแล้วก็พยายามรักษาความดีนั้นไว้ไม่ให้มันหมดไปเสื่อมสูญไปคือเราเหมือนกับเรารักษาสุขภาพมนุษย์ดมซึ่งเบิกไม่ได้คนสุขกายสบายจิตในประการใดเราก็พยายามรักษานั้นไว้ให้มันดำเนินไปอย่างนั้นให้มันไปเป็นไปอย่างนั้นอันนี้สำหรับสมประธาน4คือว่าความเพียรนั่นเองโดยข้อแล้วก็เพียรละชั่วละได้แล้วในความชั่วเกิดขึ้นเพียรละไปเจริญคุณดีสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นและก็ให้คนดีนั้นมั่นคงถาวรเพิ่มพูนเจริญงอกงามขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นทางสายหนึ่งซึ่งจะให้บรรลุหรือให้ถึงคุณงามความดีเพื่อให้ถึงการพ้นจากทุกข์ถึงที่สุดของทุกข์นั่นเองว่าเหมือนกระโดกมีปีกทำ4อย่างนี้ก็ดีถ้ามีปีกก็ประสงค์อยากจะไปในที่ใดทางใดย่อมไปถึงได้ตามความปรารถนานี่สติปัฏฐาน4และก็มหาสมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ขันธ์อิทธิบาทนี่ท่านว่ามีประมาณเปรียบเหมือนกันอิทธิบาทนี่ถ้าผู้ใดเจริญแล้วสามารถให้สำเร็จความต้องการและปรารถนาให้สำเร็จได้อิทธิบาทอิทธิบาททั้ง4นี้ใช้ได้หลายอย่างคือถ้าหากว่าเราใช้ในทางผิดก็สำเร็จใช้ในทางถูกก็สำเร็จเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันอิทธิบาท4อันใดก็คือฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความคิดความนึกมีมังสาความใกล้ของมี4อย่างฉันท่าลองคิดดูเราใช้กันทุกคนนี่ฉันท่านี้เราใช้อยู่ทั่วๆไปฉันท่าคือความพอใจทำสิ่งใดถ้าหากพอใจแล้วในสิ่งนั้นแล้ว ยังได้ก็พยายามทำจนสำเร็จรู้ร่วงถ้าหากมีความพอใจที่เฉยที่ท่านอุปสมบทการงานทั้งปวงหมดมัดในโลกนี้อ่ะถ้าจะทำอะไรก็ตามเลยถ้าหากมีความพอใจและที่เกียรติที่เฉยที่ท่านทำไปจากเรียกว่าทำอันนั้นเรียกขาดฉันทะเรียกว่าขาดฉันทะใช่ไหมถ้าหากว่ามีฉันทะแล้วถึงแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยจะแดดจะฝนจะร้อนจะหนาวมันก็พยายามทำอยู่ตลอดพยายามทำอยู่ฉันทะทำจนกระทั่งกลางวันก็ทำกลางคืนก็สามารถที่จะได้ถ้าความพอใจเกิดขึ้นแล้วคนที่เกี่ยวกับข้างก็หายไปความเหน็ดความเหนื่อยก็หายไปถึงจะเหน็ดเหนื่อยบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็บ่ได้เอาใจใส่ทุกสารนี่เราทำมันได้สำเร็จทุกเรื่องไปได้เนี่ยเพราะมีตัวนี้คือความพอใจนี่ทางดีนะทางชั่วก็อย่างนั้นเหมือนกันพยายามที่จะลักขโมยของมันต้องอาศัยการความพอใจนั่นพอใจมั่นใจในเรื่องนั้นจะทำในเรื่องนั้นยินดีพอใจในเรื่องนั้นจึงค่อยทำสำเร็จจะลักพาจะลักจะขโมยเขาก็ตามดูที่อย่างเขาพยายามที่จะฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์ดักสัตว์ไปพบสัตว์เป็นนั่งห่างคอยพยายามที่จะฆ่าเขามันลงมากินปงหรือมันลงมากินหญ้ามันกินน้ำบ่ความพอใจในการที่อยากจะฆ่าเขานั่งเกี่ยวกันวันข้ามมันก็อยู่ได้คืนรุ่งมันก็อยู่ได้จะเป็นเลี้ยงเป็นยงมากัดมากินมันก็พยายามอยู่ตรงนั้นคือความพอใจในการที่จะฆ่าเขาทำชั่วนี่เรียกว่าฉันทะเกิดขึ้นใช่ใช่ทุกคนอ่ะใช่ใช่อย่างนั้นอ่ะที่ทำการทำงานทุกวันนี้ใช้ก็ใช่อย่างนั้นใช่ฉันทะต่างแต่มากแต่น้อยต่อกันถ้าใช้มากก็สำเร็จลุล่วงเร็วการงานนั้นถ้าใช้น้อยก็รู้ร่วมช้ารู้ก็เกิดใช้เลยเรียกคนที่เกียจที่ข้ามไปสำเร็จแทนนี่ฉันทะถ้ามีฉันทะและวิริยะมาตามกันฉันทะคือวิริยะมาตามกันเลยความเพียรคือเรียกว่าวิริยะความขยันหมั่นเพียรเรียกว่าวิริยะผลที่ให้ได้เกิดจากฉันทะวิริยะคือความเพียรและความพอใจและความเพียรนี่สำเร็จแต่ว่าสำเร็จนั้นจะได้ผลมากผลน้อยมันยังอีกเด้ยังอีกอย่างหนึ่งคือขาดจิตตะคือความตรึกความตองจิตตะความคิดในงานนั้นในการนั้นในเรื่องที่เรามีความเพียรความพอใจในเรื่องนั้นอย่างบางคนทำการทำงานแล้วจะเห็นได้ขยันหมั่นเพียรที่สุดแต่ไม่จักบ่นได้ไม่จักรายได้ได้เสียคือขาดคิดจักที่ความคิดความกองนี่แต่เอากำลังว่ากำลังกายกำลังใจดันสู่บุกบันกำลังสู่แต่ขาดความคิดความนึกในเรื่องนั้นความรู้สึกในเรื่องนั้นผลที่ได้ก็บ่คุ้มค่าบางทีอย่างเขาทำการทำงานในทุกสิ่งทุกอย่างจะทำงานกิจการพิกรเช่นว่าทำสวนทำไร่ทำนาอย่างก็ตามครับเอาจะกำลังสูบความเพียรว่าแต่จะได้ผลคงคาบุคุ้มเห็นได้ทำแล้วก็ทำมาเลยมือจากว่าที่นั้นมันจะงอกจะงามบ่มันจะมีผลประโยชน์บ่มันจะเหมาะสมบ่บ่ว่าจะหน่อยถ้าเรามีความคิดกับมีความคลองนี้ด้วยกันจิตตะแล้วก็มีมังสาตรึกตรองคิดแล้วก็ตรึกตรองมาตามกันนี่แหละแล้วบางคนในคิดบวกคลองอีกคิดมากเหมือนกันนี่แต่คิดมากพยายามคิดถึงเรื่องที่จะทำมากทีเดียวความเพียรมีความพอใจนี้แล้วก็นี่แต่คิดที่จะทำตลอดเติร์ดเกินไปเลยทำจนรู้จักพอดีพองามเห็นว่าได้ทำแล้วก็ทำมาเลยคือมีความคิดทำการทำงานบนมีความคิดแล้วบุคคิดแล้วก็รู้จักกรองนี่แหละคำว่ากรองนั่นน่ะ มันต้องสะอาดได้จึงเรียกว่ากลองกลองมันต้องละเอียดกว่าคิดเองคิดในบทมีคนละเอียดคิดไปหน้าเดียวฟุ้งไปหน้าเดียวงมงายไปหน้าเดียวคิดนะให้เขาคิดเป็นเนาะเรื่องคิดคิดนานๆเขาจะเป็นการฟุ้งคิดมากๆเขาจะเป็นการฟุ้งซ่านเลยจับหลักไม่ได้มีเรื่องความคิดถ้ากรองแล้วรู้จักหยับยั้งกรองไว้พร้อมกันกับคิดคิดสิ่งนี้จะเป็นผลประโยชน์สำเร็จหรือไม่ได้สิ่งที่เราอาศัยความพอใจความเพียรที่เราอาศัยความเพียรความพอใจทำงานแล้วก็คิดว่าอันนี้จะทำอันนี้เรียกว่าคิดอันนี้กรองนั่นเราทำนั่นจะได้ผลคุ้มค่าไหมผลที่เราได้จะมีประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่นี่เรียกว่ากรองมันต้องหาของละเอียดกดคิดนั่นเสียบเหมือนกับว่าเราพยายามไปขนเอาสิ่งเอาของมารวมกันไว้คิดจะหานั่นหานี้เอาเช่นคิดว่าจะไปหาอาหารเนี่ยจะหาผักหานางไปหาเนื้อหาปลาหาพริกหาเกลือคิดนี่ต้องคิดราคานี้ก็พอใจที่จะไปหาและก็พยายามหานั่นมาเรียกว่าฉันทะวิริยะหาสิ่งนั้นมาอันนี้มาเอามาไว้ได้นี่ถ้าหากบ่มีนี่มังสาคือความกรองอีกได้มาได้จะสิไปทำยังไงเช่นอาหารหวานข้าวเป็นต้นจะสิทำแบบใดกันได้อาหารไม่ได้สักทีบางอย่างว่าการซึ่งบ่เคยทำก็ทำบ่ถูกของชนิดเดียวกันสามารถจะทำเป็นหวานก็ได้ชนิดที่จะทำเป็นข้าวก็ได้ก็อย่างเผือกลองคิดดูเอามาต้มมันก็ยังได้มาต้มหวานก็ได้แกงเป็นของข้าวก็ได้นี่เราจะทำอันใดต้องเอาดีเนาะแล้วเราทำหวานแล้วเราจะทำข้าวไม่ต้องกรองนี่กรองนอกจากว่านี่วันนี้เราจะทำข้าววันนี้เราจะทำหวานวันนี้มีข้าวมากเราจะต้องทำหวานวันนี้มีหวานมากเราจะต้องทำข้าวนี่อุปมาเปรียบถึงเรื่องจิตตาอีบางตาความคิดจะมากรองอีกทีคิดอยากจะได้มาแล้วนั่นบ่มีกรองคือกรองบ่เป็นคือบ่มีวางใจก็ทำบ่ถูกนะอันคนที่ทำมันยังบ่รู้จักดีจะชั่วมันจะหยาบจะเรียกคือมันบ่ครบทางจิตใจวางใจเลยถ้าคนใดทำมีความคิดความกรองแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อยสิ่งนั้นต้องเป็นไปอย่างดีที่สุดอันนี้ว่าส่วนทั่วไปที่จะพอเห็นกันได้ฉันทะในทางธรรมอันนี้ก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันโลกียธรรมฉันทะในทางธรรมว่าถึงเครื่องทางปฏิบัติเราเชื่อมั่นในใจแน่วแน่ในใจของเราว่ารูปธรรมนามธรรมคือตัวของเราเนี่ยเป็นธรรมะเรามีธรรมอยู่แล้วแต่เราปฏิบัติธรรมยังไม่ถูกหรือยังปฏิบัติธรรมไม่ถึงหรือยังไม่ทันเห็นธรรมเราเชื่อตัวกายใจของเราเป็นธรรมแล้วเราก็มีความเพียรมีฉันทะแล้วก็มีวิริยะเพียรพยายามพิจารณาอยู่ในนี้ไม่ต้องส่งไปที่อื่นไม่ต้องมองไปที่อื่นถ้าเราเชื่อที่นั้นเราจะไปที่ไหนคราวนี้ไม่มีทางไปอันนี้เราก็เชื่อในใจของเราว่าตรงนี้เป็นธรรมตรงนี้เป็นของดีรู้แจ้งแทงตลอดมันซึ่งทำก็ต้องรู้ตรงนี้เราบ่เข้าใจเรายังเชื่อเป็นเราบ่เชื่อเป็นของจริงเราเป็นของเลวหลายแล้วเป็นของเล็กน้อยในความเพียรบ่มีใช่ไหมเห็นพระว่าผู้นั้นกำเพียรนี่ตำนานนั่นตำนานนี่เป็นของดีแต่คุณวิ่งตามคุณมุ่งมั่นใจในทีเดียวเครื่องบ่มีวิริยะยิ่งในสิ่งเดียวท่านว่ามีวิริยะทุกคนมีเมื่อมือมีความคิดอีกแล้วมันมีความคิดของคนในเรื่องนี้แหละถ้าหากเรามีฉันทะความพอใจวิญญาณความเพียรนะตั้งใจคิดในเรื่องนี้นะครับ ของมีอยู่เป็นอย่างยังบ่เห็นของมีอยู่เป็นอย่างยังบ่รู้ดังจริงของมีอยู่แล้วจะไปส่งไปที่อื่นไปหาที่อื่นอย่างไรของเรามีอยู่ในบ้านในเรือนนี่แล้วก็หาในบ้านในเรือนนี่มาใช้นี่หามาไว้แล้วบ่เต็มบ้านเต็มเรือนน่ะจะมาใช้มากินก็บ่ได้เพราะเรามีจิตตะฉันถ้าหากเรามีจิตตะคือความคิดขึ้นได้อย่างนี้เราจะมาครองในครั้งนี้มีมังสาจะมาครองตัวของเราอันใดเป็นธาตุอันใดเป็นขันธ์อันใดเป็นอายตนะอันใดเป็นตัวกิเลสอันใดเป็นเครื่องสำนักกิเลสกิเลสมีหน้ามีตามีลักษณะท่าทีอย่างไรมันทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วละแล้วคนชั่วมองหมองที่กิเลสทั้งหลายนั้นมันมีความสุขความสบายอย่างไรจิตใจของใสสะอาดมันดีอย่างไรนี่เรียกว่ามักรองกรองของที่มีอยู่น่ะถ้าไม่เห็นตาเห็นจริงความเศร้าหมองมันก็หายไปมันก็ยังเหลือแต่ของสะอาดคือปัญญารู้นี่เรียกว่าอิมังสามันก็สำเร็จติดกันเต็มเลยสำเร็จตามความประสงค์ในจุดหมายที่เราต้องการนั่นเองถ้ามันเป็นที่เห็นจริงตามที่อยู่นั่นเองทีนี้ว่าอิทธิบาททั้งสี่นั้นให้ได้รู้ล่วงผู้ใดปฏิบัติตามอิทธิบาททั้งสี่ให้รู้ล่วงถึงจุดหมายปลายทางที่สิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นอยู่ในชุดพวกโพธิปัจจะธรรมฉันท่าวิเนียจิตตาในมังสาวิธิบาทสี่อินทรีหาพระราหาโพธิสงเจ็ดอาจารย์เชียงมาแปดก็ไปในทำนองเดียวไปสายเดียวกันนี้หมดท่านเรียกว่าโลกุตรธรรมผู้ใดปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าโลกุตรธรรมผู้ที่ดำเนินโลกุตรธรรมต้องเดินอยู่แถวนี้ทางนั้นไม่ได้ปีกออกไปจากแถวนี้ทางนี้เรียกว่าทางโพธิปัจจะธรรมทางนี้เรียกว่าทางโลกุตรธรรมถ้าเป็นเรื่องโลกิยะแล้วก็ส่งไปทางอื่นนอกจากนี้นอกจากทางกายนี้ก็ไม่พิจารณากายเวทนานี้ก็บ่พิจารณาเวทนาจิตนี้ก็บ่พิจารณาจิตบ่กำหนดจิตธรรมนี้ก็บ่ดูธรรมมองพิจารณาธรรมแต่พิจารณาถึงเรื่องภายนอกส่งออกไปหาเงินหาทองเขาของสมบัติพระฐานสร้างบ้านสร้างเรือนคิดไปถึงเรื่องความน้อยอกตกใจคิดไปถึงเรื่องความอยากได้ทะเยอทะยานที่มันไปออกไปเนาะมันไม่ใช่ทางโลกุตระนี่เป็นทางโลกียะไปมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์คิดอยากได้อยากดีมันก็มีสมประสงค์สมปรารถนาแต่เดือดร้อนเป็นทุกข์ได้มากอ่ะจิตใจก็เหิมทะเยอทะยานลืมตัวคนจนที่ว่าคนจนได้ความทุกข์ทุกข์ก็อยากได้อยากดีมันบ่ทันมีบ่ทันได้อยากได้ยังชั่วกว่าคนมีทุกข์แล้วบ่เห็นอกคนมีแล้วเข้าใจว่าคนมีจะบ่ทุกข์ความจริงคนมีนั้นทุกข์มากกว่าคนจนคนเราบ่ทันเคยมีกับเขาเข้าใจว่ามีแล้วจะมีความสุขแท้จริงทุกข์นี่มันหลายกว่าคนจนคนจนถ่อมตัวได้คนมีถ่อมตัวบ่ลงมีเท่าไรยิ่งเธอเยอะทุกอย่างและบ่ยอมอ่อนข้อต่อใครทั้งนั้นนี้จะเกิดทิฏฐิมานะจนเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันจนเป็นเหตุให้เป็นที่รังเกียจของหมู่เพื่อนพี่น้องอย่างนี้เขามีได้เงินหมู่เพื่อนเขามีเขารวยคนนั้นเขาค้าเขาขายได้ร้อยได้พันคนนั้นเขาค้าได้หมื่นได้แสนจะต้องรู้ว่าเข้ามาถึงภายในหกเราจะต้องหันยิงกับเขาไปให้ไหมถ้าบ่ได้สมประสงค์ก็เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ว่าจะขอให้ได้ยินเถอะมีแต่คิดแต่แข่งไม่จะให้เหนือเขาทั้งนั้นนี่ความทุกข์ของคนมีความทุกข์ของคนจนนั่นจะซื้ออยู่ซื้อกินจะใช้จะสอยก็ลำบากครับตกบกพร่องมีน้อยแล้วก็ใช้น้อยถ่อมตัวต้องอดๆอยากๆก็ย้อนสละลงไปได้เมื่อมันอดอยากแล้วมันบ่มีเราสามารถจะเป็นลูกจ้างเขาก็ได้เพื่อเหลือทำงานเขาก็ได้ อ้อนวอนร้องขอของพระองค์กับญาติกับพี่น้องกับหมู่กับเพื่อนพูดเพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจอยากให้เขาสงสารเอ็นดูมาหน้าของคนมีบ่ได้เป็นจังซั่นบ่ยอมจักหน่อยเด้อถ้ามีเพียงคนมีแล้วเขาว่าเรามีหน้ามีเสียงจะไปอ่อนข้ออ่อนยอมผู้ใดผู้ใดเด็ดขาดยิ่งไปใหญ่นี่ว่าความทุกข์ของคนมีนี่แหละเรื่องเราก็มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วลำบากเราก็เห็นโทษทุกข์ทั้งหลายอันนี้ถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่จะได้นะเราพิจารณาตามโลกุตระธรรมโดยในปัจจุบันพิจารณากายพิจารณาจิตธรรมที่เรียกว่าเวสสติปัฏฐานเราเห็นกายเป็นของเกิดแก่เจ็บตายเอ๊ะถืออย่างถือที่ถือมันน่ะคือตนถือตัวว่าดีว่าเด่นเนี่ยคนใดถือตนก็คือถือก้อนที่ดินก้อนหนึ่งดีไหมเอาก้อนที่ดินห่อไปดีถ้าทีคือก้อนดินดวงร้านนั่นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งท่านอุปมาเปลี่ยนมันกระหม่อมคนเราเนี่ยเปลี่ยนมันกระหม่อมธรรมดาหม้อเขาตีเขาเอาก้อนดินเนี่ยมาตีมันขยำให้มันเหนียวแล้วเขามาตีตีเป็นรูปหม้อขึ้นมาอันหม้อแต่ละลูกละลูกเนี่ยผู้ใดจะใช้ไปก็ใช้ไปเถิดมันต้องมีวันแตกวันดับเป็นธรรมดาลูกตายก็จะอยู่ไปเท่าไหร่ก็อยู่ร้อยปีก็ต้องตายน้องร้อยสามร้อยปีก็ต้องตายคนอายุยืนบางสมัยบางครั้งบางยุคในโลกอันนี้ถึง80,000ปีก็ยังมีอายุเลยก็นั่งยังมีแกก็ต้องแตกต้องดับต้องตายถ้ายังอุปมาเปรียบกับหม้อเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาทั้งกายนี่มันก็เหมือนกับหม้อดีๆแล้วมันจะเกิดถือตนถือตัวได้ไหมเพราะของแตกของดับเอาของแตกของดับไปอวดเพราะของบ่ดีบ่งามไปอวดแทนอันนี้ตัวจะอายขายขี้หน้าตนซะนี่ถ้าหากได้พิจารณาถึงรูปมันเป็นแค่นี้มันถอนกิเลสที่กลมถือมานะที่ถือมันถอนออกไปได้นี่นั่นเองว่าผู้พิจารณาถึงธรรมะแล้วผู้ที่ถอนมานะทิฏฐิความถือตนถือตัวเป็นผู้มีธรรมะอันสูงคือมันเหนือกิเลสคำว่าสูงมันเหนือกิเลสการถือตัวมันอยู่ใต้กิเลสว่าตนเก่งเนี่ยแทนที่ว่าเข้าใจว่าตนเก่งแทนที่จะเป็นของสูงมันกลับเป็นของต่ำเนี่ยเหมือนกับเราโกรธเขาว่าจะเอาเหนือเพื่อนอ่ะถ้าดีก็เขาแหละสูงก็เขาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาอ่อนข้อเขายอมตนคำพูดกันมันดังก็เขามันแหลมก็เขาไอ้คำพับประวัติได้คำหยาบคายก็มันคายหยาบคายยิ่งก็เขาแล้วถ้าหากพิจารณาทันลึกซึ้งถึงทางธรรมแล้วอันนั้นคือความเลวก็เขาอย่างแล้วก็โกรธเขาถ้าเขายิ้มอยู่แล้วนะมันจะเดือดร้อนขึ้นมาภายในบางทีอาจจะเลือดออกทางปากทางคอก็ได้มันพุ่งผ่านมันหนักออกมาแล้วเคยมีสมัยขั้นพุทธกาลความโกรธจะจัดจะมาเส้นเลือดพุ่งออกมาภายออกมาทางคอตายทันทีเลยนั่นเองก็อยู่ใต้กิเลสแทนที่จะมันสูงกว่าเลยกลับกลายเป็นของต่ำและเร็วกว่าคนอื่นครับเขาโกรธแล้วเขาสบายเขาเหนือเราบุกรู้จักความโง่ของคนมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านให้ระงับความโกรธนี่จริงว่าถ้าหากเราพิจารณาทางธรรมผู้มีธรรมแล้วมันยอมสละตัวคือบริถือตนถือตัวเอาตัวเนี่ยไปอวดเขาคือของบดีไปอวดเพื่อนเอาก้อนดินไปอวดเพื่อนคำว่ากูละคนหนึ่งคือหมายความว่าก้อนดินก้อนนี้งั้นถ้าหากเรารู้เท่าเข้าใจเนี่ยมันจะสบายใจไม่สงบเยือกเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาอันแล้วโกรธเขานั่นอย่างอธิบายมาแล้วพยายามจะให้เหนือเขาข่มเขาแต่ในผลที่สุดเราอยู่ต่ำอยู่ใต้กิเลสข่มเขาได้เหนือเขาได้จะเป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันเลยกลายเป็นเครื่องความทุกข์เดือดร้อนรับโทษในปัจจุบันทันใจแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังรู้จักว่าตนได้รับโทษบาปกรรม นี่นั่นท่านเองพระพุทธเจ้ายังตรัสเทศนาเป็นคนโง่คนบ่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็บ่พิจารณาธรรมะบ่มีโลกุตตรธรรมเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการเดือดร้อนเป็นทุกข์นี่ว่าถึงเรื่องโพธิปัจจะธรรมแต่หากบ่ได้อธิบายละเอียดอันนี้ก็เพียงว่าหัวข้อเลยย่นย่อเพียงเล็กน้อยเขาจะนั่งกันมาพากันเอาธรรมะมาเนี่ยไปพิจารณาเรียกว่าโพธิปัจจะธรรม
2: เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่แต่ลงพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงปรารภถึงภัยซึ่งสืบเนื่องมาจากพระดำรัสของพระโพธิสัตว์ในประโยคที่สี่ที่ท่านบอกว่ามหาสมุทรคือสังสารวัฏนี้มีภัยมากได้เกินแล้วก็ได้จำแนกภัยมาหลายชุดแล้วนะฮะก็มีอยู่4ชุดด้วยกันชุดแรกก็คือภัยชาติภัยชราภัยมรณภัยชุดที่2ก็เหมือนเดิมซ้ำกันแต่ว่ามันไปเพิ่มพยาธิภัยคือไปคือโรคขึ้นมาชุดที่3เป็นอัคคีภัยอุทกภัยราชภัยแล้วก็โจรภัยมาชุดที่4ก็ที่จริงก็เป็นเหตุให้เกิดอุตปะนะแต่ว่าทรงเรียกว่าภัยในที่นี้ก็เรียกว่าภัยเดี๋ยวภัยที่เกิดขึ้นจากการทำไปแล้วพูดไปแล้วหรือแม้แต่คิดไปแล้วเนี่ยตนเองก็ติเตียนตัวเองได้เรียกว่าอัตวาทุวาทภัยบางครั้งก็ทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยท่านผู้รู้ใคร่ควรแล้วท่านติเตียนเรียกว่าปรานุวาทภัยบางครั้งก็เป็นเหตุและต้องถูกจับกุมคุมขังลงโทษติดคุกติดตารางไอ้ตรงนี้เรียกว่าทันตภัยแต่ก็ด้วยผลของการทำความชั่วทุจริตนั่นเองเมื่อตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกขติแต่เวลาทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงทุกขติวินิบัตินรกอสุรกายคืออย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอบายเนี่ยมันมีอยู่4คือกำหนดลงตัวไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขของสภาพจิตเงื่อนไขของกรรมมันเป็นกระบวนอย่างหนึ่งอีกต่างหากนอกจากว่าเป็นรายๆไปแต่ว่าตราบใดที่คนเรายังไม่ถึงกระแสของอะไรล่ะไม่อยู่ระดับของฌานกับของอริยมรรคแล้วเนี่ยสังสารวัฏมีความเสี่ยงสูงคนเราอาจจะทำความดีมาเยอะเหลือเกินแต่ว่าก่อนจะตายจิตขุ่นจิตเศร้าหมองก็ไปตกนรกได้แต่การตกนรกนั้นไม่ได้ตกด้วยความดีเป็นการตกด้วยความชั่วซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตก่อนที่จะดับดังนั้นในแนวการเกิดในอบายเนี่ยกล่าวโดยสรุปพระเจ้าทรงแสดงไว้โดยสรุปในมหากรรมวิภังคสูตรเป็นการแสดง4ข้อว่าคือคนสมมติว่าเนี่ยประพฤติผิดในกุศลกรรมบททั้ง10ประการเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดในนรกก็ได้แต่การเกิดในนรกนั้นไม่แน่ว่ากรรมอะไรมันอาจจะเป็นอดีตกรรมที่ไกลโพ้นก็ได้อาจจะเป็นอดีตกรรมใกล้ๆก็ได้หรืออาจจะเป็นจิตที่เศร้าหมองซึ่งเกิดขึ้นก่อนดับจิตก็ได้แต่แน่นอนว่าไปเกิดด้วยผลของอกุศลกรรมแต่อกุศลกรรมไหนเป็นรายละเอียดเลยทีนี้คนที่ประพฤติปฏิบัติไปตามอกุศลนั่นเองตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติก็มีทีนี้การไปบังเกิดในสุคติมันก็คือขัดแย้งกับสภาพชีวิตในปัจจุบันของเขาที่เขาทำความชั่วก็ส่งให้เหตุผลว่าก็อาจจะเกิดด้วยกุศลกรรมในอดีตที่ตามมาให้ผลพวกนี้ก็มาทำหน้าที่สำนวนมาลีท่านเรียกว่าจนกกรรมคือนำไปเกิดหรือไม่อย่างนั้นก็ยี่ก็เกิดผ่องแผ้วไปรำลึกถึงความดีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งและจิตผ่องแผ้วก่อนดับก็บังเกิดในสุคติไ แต่ว่าการในบังเกิดในสุคตินั้นไม่ใช่เพราะกรรมชั่วในปัจจุบันหรือกรรมชั่วในอดีตแต่เป็นเรื่องของกรรมดีในอดีตกับกรรมดีหรือกรรมดีในปัจจุบันคนที่ทำดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรืออาจจะตายไปเกิดในทุกขติก็ได้

ในอบายทั้งๆที่ตัวเองทำความดีแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำความดีนั่นแหละก็ตายไปบังเกิดในสุคติก็ได้แต่การมาเกิดในสุคตินั้นอาจจะเป็นเพราะผลของกุศลกรรมปัจจุบันหรือผลกุศลกรรมในอดีตหรือผลกุศลกรรมก่อนดับจิตแต่ที่ลงตัวก็คือว่าไปเกิดด้วยผลของกุศลกรรมมันก็คงอยู่ในสูตรของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าในรายละเอียดนั้นจะต้องศึกษาต้องหาความรู้ความเข้าใจแล้วแน่นอนนะในกระบวนการนี้เราไม่มีทางที่จะรู้เลยนอกจากพุทธญาณพระเจ้าทรงแสดงว่ายังไงเราก็ต้องนำสืบมาในลักษณะอย่างนั้นก็แสดงอย่างนั้นทีนี้ภัยอีกชุดหนึ่งเป็นภัยที่น่ากลัวแล้วก็เป็นภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นครอบงำสังคมอยู่ในปัจจุบันในหนังสือที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวิชานุรสทรงเรียบเรียงสั่งสอนพระนวกะที่เราเรียกว่าหนังสือนโกวาทเนี่ยทรงเรียกว่าอันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่เพราะว่าเป็นหนังสือสอนพระใหม่แต่ในพระบาลีจริงๆนะเรียกว่าภัยสูตรคือสูตรที่ว่าโดยภัยสี่ประการเป็นภัยใหญ่ที่ท่วมทับสังคมอยู่ในปัจจุบันภัยประการแรกท่านเรียกว่าสำนวนบาลีจริงเรียกอุเมกภัยคือภัยคือคลื่นเป็นลักษณะอารมณ์ที่รุนแรงกระทบกระทั่งนิดกระทบกระทั่งหน่อยก็เกิดโกรธเกิดไม่พอใจลองดูปัญหาเด็กเล็กปัญหาเด็กเล็กกับเด็กใหญ่ก็ตามเราแม้แต่ว่าภิกษุสามเณรเนี่ยบางทีโอ้ก็มีปัญหาพูดจาอะไรตักเตือนอะไรก็ไม่ได้โกรธเปรี้ยวรุนแรงดื้อด้านบางทีก็หนีออกจากบ้านบางทีก็ไปชดไปชันบางทีก็ทำอะไรน่ากลัวนั่นคือแสดงว่าภัยคือคลื่นเป็นคนขาดความอดกลั้นขาดความอดทนต่อแรงกระแทกมันเหมือนกับเรือที่เดินอยู่ในมหาสมุทรตรงนี้อุปมาใกล้ๆกับเราแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรอย่างที่พระโพธิสัตว์แหวกว่ายอยู่ในเรื่องต้นๆที่เล่ามาเนี่ยวันภัยคือคลื่นเนี่ยมันก็แรงหนักแรงเบาแต่ถ้าเราอ่อนแอภายในแล้วนี่แย่ด้วยกันทั้งนั้นเลยภายในจิตใจของเราถ้าหากว่ามีความโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายไม่พอใจง่ายอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยแล้วก็เหมือนใจที่เป็นแผลนั้นจะอยู่ยากมากแล้วจะดึงปัญหามาสู่ตัวเองได้ตลอดลักษณะเหล่านี้จากการสังเกตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานะชาติสกุลของคนนะฮะคือคนโกรธง่ายบางทีเนี่ยอัตราไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ก็หลงตัวเองคือคนธรรมดาธรรมดาคนสามัญธรรมดามีพื้นฐานสังคมธรรมดาธรรมดาเรื่องขนาดนี้ไม่น่าโกรธก็โกรธได้บางทีเนี่ยตาใหญ่มีชาติสกุลสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีทางสังคมดีทางการเมืองดีส่วนมากพวกนี้จะโกรธในกรณีที่ตัวเองไม่ได้อย่างที่อยากจะได้ต้องการได้รับการเคารพนับถือจะไปไหนมาไหนคนจะต้องเข้าแถวรับอะไรต่ออะไรเนี่ยพอไม่เข้าแถวโกรธเลยนั่นคือพวกขึ้นมันเป็นลักษณะอารมณ์ที่ให้ความสำคัญแก่ตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับนับถือความสำคัญแก่บุคคลอื่นพวกอัตตาใหญ่นะจำนวนจิตวิทยาเขาเรียกอีโกอิซึมหรือพวกอัตตามันใหญ่ไปเกินแล้วก็ประการที่สองนั้นคือภัยคือน้ำวนภัยคือน้ำวนคืออะไรก็คือว่าลักษณะทางกามคุณหรือว่าจิตใจของสัตว์โลกนี่มันวุ่นวนอยู่กับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเวลานี้ก็มีการพยายามอธิบายในเรื่องบางเรื่องจนเราฟังแล้วเราก็กลัวนะฮะคือรู้สึกมันค่อนข้างสยดสยองเคยตั้งข้อสังเกตแล้วเคยประรบกับพวกครูบาอาจารย์กับพระด้วยกันว่าการที่ไปบรรดาอบรมนักเรียนที่ต่างจังหวัดคือบางทีนี่เด็กม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นะฮะ

คือปัญหาบางอย่างเรานึกว่าเด็กขนาดนี้มันไม่น่าถามคำถามบางอย่างถามว่าทำแท้งนี่บาปไหมถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายนี่อยู่ด้วยกันก่อนที่จะแต่งงานนี่ดีไหมเดี๋ยวถามว่าในขณะที่หนูนั่งสมาธินี่ผู้ชายแอบมองหนูนี่หนูจะทำยังไงจิตใจจึงจะปกติโอ้โหเราสะดุ้งเลยบอกว่าแม้พวกเธอชักจะแก่แดดมากไปหน่อยนะเลยอบรมจะเยอะวันนั้นนั่นคือแสดงให้เห็นอะไรแสดงเห็นว่าภัยคืออารมณ์คือกามคุณคืออะไรคือรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องและจิตใจของบุคคลก็หลงไหลคลั่งคล้ายไปกับเรื่องเหล่านั้นปัญหาสารพัดมันเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากพวกวัตถุกามกับกิเลสกามตำนานบาลีเนี่ยหรือจะใช้คำว่ากิเลสกามกับวัตถุกามธรรมเทศนาเป็นอันมากแล้วมันเป็นสังคมอ่ะนะคือโลกมันเป็นอย่างนั้นของมันเองไม่รู้จะว่ายังไงเราจะแก้ไขยังไงก็คงไม่ได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอุบาสิกากลุ่มหนึ่งเป็นคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลด้วยซ้ำไปไปฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าแกพกเหล้าไปดื่มพอพระเจ้าเริ่มเทศแทนที่จะตั้งใจฟังก็แอบเอาเหล้ามาดื่มพอเมาได้ที่ก็ลุกขึ้นรำเลยส่งเสียงเอะโวยวายร่ายรำกันไปเป็นการใหญ่พระเจ้าทรงกำหนดรู้ภายในพระทัยก็ทรงบันดาลในสงนั้นมืดมิดแล้วก็มีลำแสงพุ่งเข้ามาแล้วสั่งเป็นพุทธภาษิตออกมาซึ้งมากเลยคืออ่านครั้งแรกนี่จำได้เลยอ่านมานานแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มเรียนบาลีแล้วสั่งว่าโกนุหาโสกิมานันโดนิจังปัจจลิเตสติอันธการเรนะโอนัทธาปดีปังนัคเวสถะเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินหรือเรื่องอะไรกันอยู่อีกเล่ามีมาโลกสามีว่าที่ลุกโพลงอยู่ตลอดระยะเวลาเธอที่ถูกความมืดหุ้มห่อเอาไว้เนี่ยทำไมไม่คิดแสวงหาที่พึ่งให้แก่ชีวิตล่ะลักษณะเหล่านี้เราจะรู้โลกมันเป็นอย่างนั้นเองลองมองดูบ้านเมืองเราเนี่ยดูง่ายๆนะสำนึกชาติเนี่ยมันอ่อนมากเลยเรามีปัญหาเศรษฐกิจเมื่อปี40ก็ประมาณแถวเดือนอะไรแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาแต่แถวนั้นเนี่ยนะแล้วเกิดตื่นเต้นตื่นกันอุตลุดจนถึงก็เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะฮะที่จริงแล้วถ้าเราใจเป็นธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะคือเขาแก้ปัญหามาก่อนแล้วเป็นหน้าที่ของธนาคารชาติเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาที่กฎหมายให้อำนาจเขาไว้แต่ว่าเวลานี้ก็กลายมาเป็นปัญหาที่ตกเถียงอยู่ตลอดระยะเวลาแล้วรัฐบาลก็โยนให้รัฐบาลกล่าวได้สบายสบายซึ่งก็คนทั้งที่รู้แสนรู้นะฮะก็ไม่พยายามอธิบายกันประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นประเด็นที่ว่าคนไทยเรานั้นที่เคยสะดวกสบายเคยท่องเที่ยวเคยทัศนาจรเคยไปต่างประเทศมันจะกักก็ได้หน่อยเดียวแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าปี2542เนี่ยเงินจาต่างประเทศไหลออกนอกประเทศเดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วนะฮะ10,000 ล้านเรื่องที่น่ากลัวนี่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการเพลิดเพลินในคลื่นคือวังน้ำบนคอยคว้าปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็อยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีอื่นไปจากเรื่องนี้ไปเล่นการพนันไปทัศนาจรไปเที่ยวเงินราชการต่างๆก็พยายามที่จะไปเที่ยวกันโดยงบประมาณของแผ่นดินแผ่นดินไม่ค่อยมีงบอยู่แล้วก็ไปเที่ยวกันนั่นคือวังน้ำบนมันเป็นคลื่นมันหมุนอย่างนั้นนะฮะพอตกไปแล้วมันถอนตัวได้ยากเราจะเห็นว่าเอาเฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวเนี่ยมันวุ่นจะแย่อยู่แล้วโลกเนี่ยเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายสองเพศแต่เนี่ยยุ่นอ่ะเวนี้มีแถมมีเพศที่สามเข้ามาอีกเลยก็วุ่นกันใหญ่เลยนั่นคือแสดงว่าทั้งหมดยังมีอะไรคือรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องนำมาคือตั้งข้อสังเกตเรื่องภัตตาคารในคนฟังว่าเคยสังเกตไหมภัตตาคารเนี่ยภัต
พัฒนาคารคนขายอาหารก็พอแล้วอาหารได้ดีๆสะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วแต่มันไม่เด่นเน้นเลยมันเน้นล่าจิตวิญญาณของมนุษย์โดยจุดอ่อนของมนุษย์เองล่อโดยรูปสวยๆล่อโดยเสียงไพเราะล่อโดยกลิ่นหอมๆล่อโดยรสที่อร่อยๆแล้วก็มีสัมผัสมีพาร์ทเนอร์มานั่งคุยอะไรๆเอ๊ะมึงมากินข้าวหรือมาทำอะไรกันเป็นเรื่องที่น่าสลดนะมนุษย์เนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยกินที่บ้านเนี่ยก็สบายสบายกินแล้วก็พักผ่อนหลับนอนเอามาเที่ยวเซ่มาหาความสำนานกันนั้นแสดงแหละมันวังน้ำวนมันหมุนวนในตัวนั้นเองมนุษย์ชั่วนาตาปีนก็หมุนที่ตัวนี้เองก่อนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็มีฮาร์เรมตะวันออกกลางทุกวันยังมีฮาร์เรมอยู่เราก็มีการพูดถึงสาวสันกับนันในอะไรล่ะเทพธิดาเทพบุตร1คน1องค์มีเทพธิดา500เป็นบริวารคนก็ปรารถนาที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นกันในลักษณะอย่างนั้นนั่นคือวังน้ำบนบ้านบ้านเมืองเราที่สูญเสียเงินตาต่างประเทศไปมากมายกายกองเนี่ยมันอยู่ในวังน้ำบนของความใคร่ความปรารถนาความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากแข่งขันอยากต่อสู้กันรถเบนซ์คันนึงตั้ง10กว่าล้านวันก่อนได้มีคนมาติดต่อขออาตมาช่วยเจิมรถเบนซ์อะไรล่ะ S500 ให้นะบอกเว้ยไม่เอาหรอกเอานิมนต์ไปที่วัดสะเกดก็เจิมพอดีมาไปวัดสะเกดเขาก็ให้สมเด็จไปเจิมเราก็ดูเขานะฮะปรากฏว่าคนเจ้าของรถนั่งตรงกลางด้านหลังนั่งตรงกลางแล้วตรงข้างก็มีบริการ2คนคุมตรงข้างรถเบนซ์ไม่ได้ยิงเขานั่งข้างนะฮะจึงนั่งสบายนั่งตรงกลางมันเจ็บก้นอย่างนี้ว่าลงทุนเป็น10กว่าล้านนะฮะเพื่อนั่งให้เจ็บก้นเล่นนั่นเองนี่คือแสดงอะไรแสดงว่ามันเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินแสดงว่าฉันใหญ่ฉันเก่งฉันรวยแล้วก็นึกว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเราจิตเราเปลี่ยนเป็นกุศลซะหน่อยนะรถก็ให้มันแข็งแรงหน่อยแล้วกันนะคือว่าปลอดภัยนะก็แน่นอนจะเป็นต้องมีแต่ไม่จำเป็นจะต้องแพงมากมายกายกองขนาดนั้นก็บอกบางคันตั้ง40ล้านจะได้สตางค์นะ50ล้านตั้งมูลนิธิช่วยคนยากจนได้เยอะเลยนะช่วยการศึกษาช่วยอะไรต่ออะไรได้เยอะเลยแต่นั้นคือหวังน้ำบนในหวังน้ำบนเนี่ยคนจะสนใจเฉพาะตัวเองไม่สนใจคนอื่นสนใจเฉพาะตัวเองแกตอบสนองความต้องการของตัวเองจะแก้ปัญหาแก่ตัวเองภัยประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าสูงสูกาภัยคือภัยที่เหมือนกับจระเข้เป็นลักษณะสภาพจิตที่กระสันอยากไม่รู้จักจบสิ้นและเน้นไปที่เรื่องอาหารอาหารเวนี้แทนที่จะอาหารปากไม่ใช่อาหารปากเลยมันมีอาหารตาด้วยอาหารหูด้วยอาหารจมูกด้วยอาหารกายด้วยเพราะคำว่าอาหารนี่แปลว่าสิ่งที่นำผลมาตกลงว่าพวกนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตรงนี้เน้นที่อาหารเราอยากกินเนี่ยนั้นอยากกินเนี่ยโน้นเราก็โฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องกินกันมากมายกายกองเหลือเกินแล้วที่ขำเคยสังเกตไหมว่าเราโฆษณาอาหารการกินเสร็จแล้วเราก็โฆษณายาย่อยอาหารทำลายกรดในกระเพาะอาหารกินไปเพื่อยาย่อยและอาหารก็ของฝรั่งนะยาย่อยก็ของฝรั่งเครื่องมือโฆษณาก็ของฝรั่งโอ้น่าเอ็นดูมากเราเป็นอนานิคมที่ถูกล่าด้านจิตวิญญาณแล้วก็มาจากต่างประเทศไม่ใช่อยู่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวอาหารของฝรั่งมันเหมาะสำหรับคนเมืองหนาวมันไม่ได้เหมาะสำหรับคนประเทศเราหรอกเพราะบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนพอกินอาหารเมืองหนาวข้าวมันไขมันก็สะสมในเส้นเลือดก็ยุ่งกันไปใหญ่ก็รักษากับยาฝรั่งต่อไปนะฝรั่งมันฉลาดมากเลยกระบวนการตรงนี้อยู่ที่ฝรั่งหมดเลยภัยประการต่อไปนั้นท่านเรียกว่าภัยคือปลาร้ายท่านแปลว่าปลาฉลามคือมาอย่างนี้ก็เรื่องจอเนี่ยมันทำให้ปลาฉลามมีภาพลักษณ์ในทางน่ากลัว
แล้วถ้าเราศึกษาจากเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากรายการ Mycopoly นะฮะไปศึกษาเรื่องธรรมชาติเนี่ยปลาฉลามเป็นปลาที่น่ารักนะฮะแล้วก็คุ้นเคยกับคนคนขี่คนว่ายไปก็เหม็นจะทำอะไรกันแต่ว่าสร้างภาพประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องจอเนี่ยทำให้ภาพของฉลามถูกไล่ล่ากันเยอะก็เกิดเราก็แปลว่าปลาร้ายก็แล้วกันปลาที่เป็นพิษแล้วกันก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงเพศตรงกันข้ามที่มีอิทธิพลต่ออีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็หมายความจัตตีที่มีอิทธิพลครอบงำใจของผู้ชายผู้ชายที่มีอิทธิพลครอบงำใจของบุรุษก็แล้วแต่ว่าใครของใครนะฮะเราจะน่าเป็นเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อนะผู้หญิงเป็นอันตรายต่อผู้ชายผู้ชายก็เป็นอันตรายต่อผู้หญิงพระพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพความจริงของโลกของชีวิตเอาไว้ว่าพระองค์เองไม่ได้มองเห็นไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันใดที่กระทบใจบุรุษแรงแล้วก็ดำรงอยู่ได้นานเนี่ยเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของสตรีและสีเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความพระองค์ก็ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันใดที่เกิดขึ้นครอบงำใจของสตรีได้แต่ก็รูปเสียงกลิ่นรสของบุรุษมันเรื่องชิงรักหักสวาทเรื่องต่อสู้เรื่องเป็นเจ้าข้าเจ้าของเรื่องปัญหาชู้สาวอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยนะฮะปัญหาทุ่มเงินปัญหาแก่งแย่งจนกลายเป็นศึกสงครามเราลองสังเกตนะพวกนี้อันตรายใหญ่ของโลกของสังคมเลยกระทบเศรษฐกิจกระทบสังคมกระทบการเมืองกระทบการทหารเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะท่ามกลางภัยอันตรายเหล่านี้มนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องมองสิ่งเหล่านี้คือเรานี้สิ่งเหล่านี้ที่จริงเรานี้ไม่ได้นะเพราะว่าภัยคือคลื่นเนี่ยมันอยู่ภายในใจเรามันมาจากข้างนอกถ้าเราจะเพิ่มไอ้คุณธรรมภายในใจขึ้นเช่นเมตตาให้อภัยอดทนเราก็จะลดกระแสคลื่นตรงนี้ลงไปได้แล้วก็ภัยคือน้ำวนเนี่ยมันรู้จักแยกแยะรู้จักโดยเหตุโดยผลรู้จักความเหมาะความควรแล้วก็ไม่หลงไหลหลับไหลเลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์ซึ่งจะเน้นไปในการยั่วยวนล่อหลอกด้วยผลประโยชน์ต่างๆลดแลกแจกแถมทั้งหลายแม้แต่วัดวาอารามแบบนี้ก็ยังเข้ามาสู่กระแสของพวกวังน้ำวนทุกคนเข้าวัดนั้นมองการได้ตอบแทนในแนวที่เป็นรูปวัตถุซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่น่ากลัวแล้วก็กลายเป็นหมูไปไก่มาเวลาจะบริจาคอะไรก็ต้องถามมาให้อะไรน่ากลัวนะความคิดอย่างเงี้ยเราจริงๆเราต้องการปฏิบัติธรรมเราต้องการสละลดละกิเลสของเราตอนนั้นเองแล้วก็ทนุบำรุงพระศาสนาไม่ใช่ทนุบำรุงพระเป็นการส่วนตัวอะไรแต่เพราะว่าใจมันตกอยู่ในกระแสของวังน้ำบนเพราะงั้นในแนวตรงนี้ถ้าลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันก็ส่งสอนในระดับต่างๆขึ้นไปในแนวศีลเราลองสังเกตว่าแนวศีลนี่จะเน้นไปที่ภัยคือวังน้ำบนนี่มากเพราะนั้นคือโลกของกามคุณแล้วก็ภัยคือจระเข้ก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่จำเป็นหรูหราคู่ฟ้าอะไรหรอกก็กินเพื่อชีวิตอัตภาพชีวิตมันเป็นไปได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วแล้วภัยคือเพศตรงกันข้ามนั้นเป็นเรื่องจะต้องสำรวมระวังอย่างไม่มีอะไรนี่อย่าให้ผิดศีลข้อที่3เรามันนำไปสู่ปัญหาโรคเอดปัญหายาเสพติดปัญหาอันตรายต่างๆอีกเยอะแยะเหลือเกินเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ใหญ่เอามากๆด้วยในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่โลกเสียด้วยเพราะว่าภพภูมิของเรานั้นเป็นพวกกามาวจรคือจิตมันกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ด้วยอำนาจของกามคุณแล้วก็สิ่งนี้ทั้งหมดที่จริงก็เป็นเรื่องของกามคุณที่มันสืบเนื่องมาจากอารมณ์รักอารมณ์ชังคือโลภโกรธหลงนั่นเองทั้งฝั่งทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่9มีนาคมพ.ศ. 2536ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขอความเจริญในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนและเพื่อนสาธมิกทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาของเราได้ร่วมเลยมาตีสี่กว่าแล้วตีสี่19นาทีอีกหน่อยก็จะสว่างวันเวลาแห่งการพัดภาคจากกันก็มาถึงธรรมิกถากันนี้คงเป็นกันสุดท้ายที่เราจะได้พูดได้ฟังกันเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือคุณยายเราได้ตื่นกันมาตั้งแต่ดึกเดินตั้งแต่ตีสองวันนี้ได้เจริญสมาธิภาวนาน้อยไปหน่อย1ชั่วโมงแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์เพื่อเป็นการอำลาพระธาตุไปในตัวอำลาสถานที่จากนี้ไปเสียงสวดมนต์ก้องกังวานเป็นหมู่เป็นคณะทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระทรงองค์เจ้าก็คงจะหมดไปสิ้นไปก็คงจะเป็นบรรยากาศเก่าๆของที่นี่กลับคืนมาเมื่อคืนนี้ฝนตกมากทั้งลมด้วยเมื่อฝนตกฟ้าร้องลมก็โชกหยุดไปความสงบของอากาศของแผ่นดินก็มาถึงมันก็เป็นธรรมดาเหมือนกับจิตใจบางครั้งก็วุ่นวายมากๆเข้าก็จะสงบแล้วก็วุ่นวายขึ้นอีกฝนตกนี้ทำให้อาตมานึกถึงการมาที่เมืองขอนแก่นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของวัดหนองแวงมาครั้งก่อนฝนก็ตกมากนะมาครั้งนี้ฝนก็ตกเมืองขอนแก่นนี่เป็นเมืองแรงหน่อยนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านออกบวชทำความเพียรอยู่ในป่า6ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังไม่กลับบ้านปฏิฐานพระพุทธศาสนาลงที่แคว้นมคธซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศอินเดียสมัยนั้นหรือว่าในโลกก็ได้โลกสมัยนั้นรู้จักแต่เพียงชมพูทวีปคืออินเดียพระพุทธเจ้าได้ประดิษฐานพุทธศาสนาลงและก็มีผู้ได้เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มากขึ้นจนเป็นปึกแผ่นแล้วข่าวได้ลือกระช่อนไปถึงนครกบิลพัสดุมาตั้งแต่แรกๆพระเจ้าสุโธทนะที่เป็นพระราชบิดาเป็นพุทธบิดาก็รอคอยตั้งตาการกลับมาของลูกชายพร้อมทั้งพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ชาวกบิลพัสดุแคว้นสักกะคิดว่าเมื่อไรพระองค์จะมาชื่อเสียงก็โด่งดังไปทั่วแคว้นพาลตะหรือเรื่องกระเดื่องแคว้นไปก็แอบดีใจคิดว่าวันหนึ่งคงจะกลับมาและก็คงจะมาซึกก็บังเอิญทนไม่ไหว ก็เลยส่งคนไปตามส่งอมาตย์ไปคนนั้นไปถึงพระพุทธเจ้าก็เทศโปรดให้บวชเป็นพระเป็นพ่ออรหันต์กันหมดจนมาถึงคนสุดท้ายชื่อว่ากาลุทายีกาลุทายีนี้เป็นคนเกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมาในวันวิสาขะมีสิ่งที่เกิดพร้อมกัน7ประการเรียกว่าสหชาติตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็มีพระนางพิมพานายชนะการุทาจีอมมาตมากันทกะพระอานนท์แล้วก็ขุมทองขุมทรัพย์นั่นแหละเกิดขึ้นด้วยสีมหาโพธิ์พระเจ้าสุทโธทนะก็เห็นว่าการุทายีนี่ใกล้ชิดกันมากก็เลยเรียกมาถามว่าเธอจะไปนิมนต์พระลูกเจ้าของเรานี่กลับมาได้ไหมการุทายีก็บอกว่าได้รู้ใจกันแต่ว่าผมต้องขอลาล่วงหน้าไว้ก่อนนะเผื่อว่าเกิดผมอยากบวชขึ้นมาอย่าหาว่าผมลักบวชผมขอลาไว้ก่อนเผื่อผมอยากบวชผมจะบวชแต่ว่าผมจะเอามาให้ได้พระเจ้าสุทโธทนะก็อนุญาตเธอจะบวชก็บวชได้แต่ว่าเธอต้องอย่าลืมเงื่อนไขว่าต้องเอาพระรูปเจ้านี่มาให้ได้ก็ตกลงการุทายีกลับไปถึงบ้านกลับไปถึงเวรุวันแล้วถึงราชคฤห์แล้วก็เฝ้าพระศาสดาได้ฟังธรรมสุดท้ายก็เลยบวชเมื่อบวชแล้วก็ทำความเพียร1,000 ปีนั้นเป็นพระอรหันต์พอสายฝนสิ้นไปเหมันตรดูก็ย่างกลายเข้ามาความหนาวเหน็บแถบเทือกเขาหิมาลัยก็แผ่ปกคลุมแผ่นดินแยกแตกระแหงเหล่าพ่อค้านายวานิชทั้งหลายก็เอางัวเทียมเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายอย่างต่างเมืองสมัยก่อนไม่มีทางรถยนต์พ่อค้าคนร่ำรวยจะต้องมีเกวียนเป็น400-500เล่มกาลุทายีก็เชิญพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องมาตั้งแต่เกิดเล่าเรื่องต่อปุญแทนคุณของพ่อของแม่ว่าพระองค์ได้กระทำประโยชน์ตนอัตถจริยาได้กระทำแล้วก็ยังโลกัตถจริยาประโยชน์โลกคนอื่นก็ทำแล้วเหลือแต่ยาตัตถจริยาการกระทำประโยชน์แก่ญาติพี่น้องควรจะได้รับประโยชน์ในการบวชการบรรลุธรรมของท่านขอพระองค์จงเสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์เถิดหมู่เมฆไม้กำลังแบ่งบานชูช่อในป่าดงพงไผ่ตลอดระยะทาง60โยชน์นี้คงจะเป็นรมณียสถานตลอดไปพระพุทธเจ้าก็ตกลงตับหอมด้วยบริวารมากและมีเท่าไหร่ไปหมดไปถึงนครกบิลพัสดุ์ก็ไปพักอยู่ในป่าต้นไทรตรงนั้นเรียกว่านิโคทารามพอไปพักพี่น้องก็หลั่งไหลมาเต็มวันแรกมาเต็มหมดเลยบางคนก็ยืนเอามือเหนี่ยวกิ่งไม้คุยกับพระพุทธเจ้าบางคนก็นั่งชันหัวเข่าบางคนก็นั่งอยู่กับเพื่อนนานเข้าก็นอนเล่นอยู่กลางดินคุยกับพระพุทธเจ้าอย่างไม่นอบน้อมอย่างไม่เคารพถามแต่เรื่องว่าเมื่อไหร่จะศึกมาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็คิดถ้าเราจะแสดงธรรมมันก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะจิตใจเขาไม่พร้อมที่จะฟังธรรมจิตใจเขาไม่อ่อนน้อมถ่อมตนมันแข็งกระด้างพูดไปก็คงไม่ได้ประโยชน์นี่จำไว้อันหนึ่งว่าถ้าตรงไหนไม่มีความสงบตรงนั้นไม่ควรแสดงธรรมอาตมาละคนหนึ่ง ถูกนิมนต์ไปงานใหญ่ๆไม่เทศขนาดงานท่านเจ้าคุณใหญ่ๆวันเกิดเจ้าคุณในกรุงเทพท่านนิมนต์เวลาจะแสดงธรรมทั้งดนตรงดนตรีทั้งหลายแต่มาไม่แสดงธรรมจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบลงพระพุทธเจ้าก็เฝ้าสังเกตเรามาจนเหนื่อยนะใช้เวลาเดินทางตั้ง2 เดือนวันละโยชน์ไม่มีรถนี่เดินมาเดินมาไม่เหมือนอาตมามาเมืองขอนแก่นมาเมืองขอนแก่นนี่หลายโยชน์นะตักเข้าไปตั้ง20 กว่าโยชน์แหละมาที่นี่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าต้องเดิน20 วัน20 กว่าวันกว่าจะมาถึงแต่นี่มาวันนี้2 ชั่วโมงนะทีนี้ท่านก็เลยคิดต่อไปว่าต้องทำลายรากเง่าของทิฏฐินี้ให้สิ้นไปก่อนเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากมีร่วงมีหนอนมาชอนมาใช้รากนั้นไม่ทำงานแม้ฝนจะช่ำน้ำจะโชกจะใส่ปุ๋ยยี่ห้อใดก็ตามต้นไม้ชนิดนี้ไม่งอกงามมีแต่จะตายเพราะรากไม่ทำงานจิตใจคนที่มีทิฏฐิแข็งกระด้างจะแสดงธรรมไปก็ไม่มีประโยชน์ในขณะเดียวกันท่านก็บันดาลให้ฝนตกลงมาเสด็จขึ้นไปบนเวหาเดินไปเดินมาบนอากาศแล้วก็บันดาลให้ฝนตกลงมาฝนนั้นแปลกประหลาดมากมีสีแดงเรื่อเหมือนเม็ดทับทิมแล้วก็ไม่ได้ตกในที่อื่นที่ไกลตกในบริเวณนั่นแหละในป่านิโคธในป่าไซในนครกบิลพัสดุ์เท่านั้นผู้คนที่เห็นอย่างนั้นก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์ผู้ใดอยากเปียกมันจึงเปียกใครไม่อยากเปียกฝนนั้นจะไม่แตะต้องผิวกายและเสื้อผ้าแม้แต่จะให้ชุ่มนิดเดียวก็ไม่มีในประการที่3ประการที่4ตกมาแล้วแผ่นดินก็ไม่เลอะเทอะไม่ขังหนองไม่สกปรกในแอ่งเป็นบวกเป็นหนองเป็นตมเป็นโคลนชาวกบิลพัสดุ์ทั้งหลายยกมือใส่หัวสาธุการไม่เคยพบไม่เคยเห็นแปลกประหลาดมากดอกไม้ในสวนเริ่มเผยกลีบจะแย้มบานในยามเย็นฟ้าหลังฝนสนธยาสายันอันสงบงามเฉิดฉายด้วยแสงตะวันจวนจะรับฟ้าพร้อมกับไอฝนหมู่วิหกนกกาบินกับสู่รวงรังก็รังเลเอ๊มันยามเช้าหรือยามเย็นหนอนกยังไม่อยากกลับรังเสียดายสภาพบรรยากาศในช่วงนั้นต้นไม้ในสวนทั้งหลายก็เบ่งบานหลงฤดูกาลว่าตอนเช้าตะวันคล้อยลับหอบฟ้าขุนเขาลำเนาไผ่ไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั่งจับกลุ่มคุยกันไม่เคยพบไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาฝนอย่างไรสีก็ไม่เหมือนชาวบ้านสีแดงๆระเรื่อดูสิใครอยากเปียกจึงเปียกใครไม่อยากเปียกไม่เปียกตกแล้วไม่เลอะเทอะไม่ขังนองไม่สกปรกไม่เป็นตมเป็นโคลนตกมาแล้วก็ยังตกในบริเวณที่จำกัดเพียงในบริเวณรอบๆนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เดินทางเข้าไปในหมู่สงฆ์ที่กำลังคุยกันก็เลยถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอกำลังคุยกันในเรื่องอะไรภิกษุนั้นก็ปรารภว่าอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นฝนประหลาดนี้ตกลงมาอย่างไรขนลุกโลมชาติได้ชูชันไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าว่าโอ้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้อัศจรรย์ฝนครั้งนี้ยังน้อยแต่สมัยก่อนเมื่อเราเป็นพระเวสสันดรก็เคยมีฝนชนิดนี้เรียกว่าฝนโบกคลพัดตกลงมาในระหว่างเวิ้งผาหุบเขาคีรีวงกต ให้ญาติพี่น้องเราที่สลบสลายอยู่12อโคบเวนีนั้นได้ฟื้นคืนมาฝนนี้ชุบชีพของผู้ที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนมาฝนครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเรียกว่าฝนโบกครพัดในฝนนี้มันมีความหมายท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้ามาโศกกบิลพัสนี่ยากยากใครไปนิมนต์ก็ไม่มาบวชหมดจนถึงกาลุทายีแล้วกลับมาก็ได้มาแสดงธรรมอาตมาไม่นึกว่าจะได้มาที่นี่ไม่เคยรู้จักคนนี้คนนี้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนายสายันคนเนี้ยไปนิมนต์อาตมามาครั้งแรกอาตมาว่าเอ๊ะคนคนนี้แกมาอย่างไรไปกับภรรยาภรรยาคือคุณโยมรัตดาเป็นเจ้าหน้าที่อนามัยอยู่นู่นบ้านสะอาดเมื่อวานอาตมาไปที่บ้านแกบ้านหลังน้อยๆไม่รู้นอนรู้อยู่กันอย่างไรสองผัวเมียกับลูกในบ้านไม่มีอะไรมีแต่เทพธรรมะเป็นพันๆมวลแล้วแกก็มีรถเมย์คันหนึ่งรถเมย์เก่าเก่าวิ่งขอนแก่นบ้านทุ่มอาตมาก็ขึ้นไปนั่งรถเก่าเก่าดูเกือบจะเป็นสิริมงคลบ้างอาตมาก็ขึ้นไปลองปิดไมโครโฟนอันใดไว้มันดูดกันก็ขึ้นไปดูในรถนั้นรถคันเก่าๆแกเขียนว่าอย่างไรรู้ไหมแกเขียนใส่ข้างๆคนขับโดยตรงที่มันเด่นๆหน่อยคนไหนขึ้นไปก็มองเห็นแกเขียนว่ารถคันนี้บริจาคสำหรับภิกษุสามเณรและแม่ชีในพุทธศาสนาทำไมเขียนอย่างนั้นอาตมาถามตั้งแต่ผมซื้อมาวิ่งโดยสารผมจะไม่เก็บเงินภิกษุสามเณรแล้วก็แม่ชีตั้งแต่วันที่6 7 8มาเนี่ยแกหยุดจอดไว้เงินไม่เอาเจ้าธรรมะเราจึงเห็นคนคนนี้แกวิ่งป้ายเวียงมาบ้านก็ไม่ใช่บ้านของตนเองนะเป็นบ้านของอนามัยไม่รู้เขาจะไล่หนีเมื่อไหร่แกว่าไล่ไปเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่เมื่อวานพาอาตมาไปเขื่อนบ้านก็ไม่ล็อกไม่ใส่กุญแจอาตมาว่าทำไมไม่ใส่กุญแจแกบอกว่าอยู่ในศีลในธรรมไว้ตรงเนี้ยไม่มีใครเขามาเอาทำให้อาตมานึกถึงที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงอโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตเขาไม่ว่างเปล่าจากแก่นสารแม้เขาจะเป็นคนยากคนจนแต่จิตใจเขามีทรัพย์อยู่ภายในศรัทธาศีลจาคะปัญญาเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในสามารถถือเอาติดตามตนเองไปได้มีทรัพย์เพียงน้อยนิดก็ยังก่อประโยชน์อันมหาศาลอาตมามานี้ได้เพราะคนคนนี้แกไปนิมนต์ครั้งแรกจึงได้รู้จักวัดนี้นึกถึงนักปราชญ์ท่านพูดเอาไว้ว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากตรณีในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มคนบางคนร่ำรวยแต่ไม่เคยคิดที่จะทำประโยชน์ที่จะเสียสละกลัวแต่จะสูญจะเสียทรัพย์เช่นนั้นของคนเช่นนั้นก็เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมากมายก่ายกองแต่ไม่มีใครกินได้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนบ่อน้ำใสสะอาดน้อยนิดอยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้นิคมผู้คนปรารถนาจะดื่มกินก็สามารถตักกินตักดื่มได้แม้มันไม่มากคนร่ำรวยที่ขาดศีลขาดธรรมเหมือนกับหนองน้ำอยู่ในป่าใหญ่มีรากสด ภาษาบาลีวรากสะรากสดแปลเป็นภาษาไทยว่าผีเสื้อน้ำยักษ์น้ำแปลเป็นภาษาลาวภาคอีสานว่าเงือกกระบอกน้องหน้ามีเงือกเฝ้ากินบ่ได้เงือกปากแหล่เฝ้านี่จะอันตรายเหมือนคนร่ำรวยที่ยากจนทางคุณธรรมอันนี้เล่าให้ฟังว่าอาตมามาที่นี่มาเพราะคุณสายันคนเนี้ยวันนี้แกนอนที่บ้านนะแต่แกก็ต้องรีบมาเป็นวันสุดท้ายเหมือนพระพุทธเจ้ากับโสกบิลพัทเพราะคำอาราธนาของกาลุทาจีเสร็จแล้วท่านก็เลยพูดพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายฝนนี่นะมันมีความหมายไอ้ที่ตกลงมาในบริเวณหมู่ญาติพี่น้องในกบิลพัทในป่านิโคทารามนั้นเป็นความหมายในตัวมันเหมือนกับการที่เราได้เสด็จกลับคืนสู่กบิลพัทนี้เรามาเพื่อทำประโยชน์แก่ญาติของเราในเมืองกบิลพัทนี้เหมือนกับฝนนี้จงใจตกลงตรงนี้ฝนตกลงณที่ใดย่อมชุบชีพหมู่มวลพฤกษาชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สดชื่นดูเย็นเป็นสุขเหมือนพระธรรมไปถึงที่ใดก็ทำให้สังคมนั้นกลุ่มนั้นบุคคลนั้นอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยากจนแต่ก็ร่ำรวยด้วยจิตใจมวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปฐพีสงเสพซึ่งวารีจึงอยู่ได้ธรรมะนี้เหมือนนาทีดุจกาวโรคร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาทุกวันนี้โลกจะร่มเย็นอยู่ได้ก็อยู่ที่ว่าศาสนาจะยังมีเหลือในจิตในใจเขาสักแค่ไหนทิ้งรู้ได้จ้าท่านก็พูดต่อไปว่าฝนนี้ตกลงมาแล้วมีสีแดงระเรื่อเหมือนสีเมทัพทิมนั้นมีความหมายว่าจิตใจของชาวสากยราชพี่น้องของเรานั้นมีจิตใจที่ปีติปาโมทย์ในการกลับมาของเราสีเลือดอมฝาดเหมือนสีแห่งเมล็ดทับทิมแดงและเลือดนี้บ่งบอกถึงสีหน้าบ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลผู้อิ่มใจธรรมะนี้ถ้าเข้าไปสู่สิงสู่จิตใจผู้ใดอย่างผู้นั้นให้แจ่มใสเบิกบานเหมือนกับเรามาอยู่ที่นี่ให้กินข้าววันละครั้งเดียวยังมองไม่เห็นใครหน้าซีดๆมีแต่คนหน้าตาแจ่มใสเบิกบานแม่ใหญ่บางคนบอกว่าโอ้ยจะเป็นแล้วไว้เด้อว่าซั่นอยากให้เอาอีกจัก 2-3 มื้อไปหน้าเด้อนั่นแหละแสดงว่าสีเลือดแห่งความดีอกดีใจมันได้ฉาบไล้ฉาบทาสู่ผิวพรรณและใบหน้าเป็นบุคลิกภาพแต่บางคนก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะไม่สีแดงและเลือดหอบกระตาหมากวันอยู่บ่ได้ลามง่ะอันนี้ท่านเปรียบเหมือนฝนนั้นตกลงมาใครอยากเปียกก็เปียกใครไม่อยากเปียกคนนี้ไม่เข้าไปสัมผัสแม้แต่เชิงผ้าให้เปียกชุ่มดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เราแสดงไปเหมือนกับฝนครั้งนี้ใครอยากเปียกก็เปียกใครไม่อยากเปียกไม่เปียกเลยถ้อยคำที่เราแสดงไปอันประกอบด้วยเหตุด้วยผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์แต่ผู้ใดฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่สนใจเอาเข้าไปสู่เจ็บปวดใจพินิจพิจารณาก็เหมือนฝนนี้ตกลงมาสู่บุคคลผู้ไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกแต่ผู้ใดฟังแล้วน้อมจิตน้อมใจระลึกนึกถึงพินิจพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นก็จะซึมซาบอาบรสสู่จิตสู่ใจของเขากายออกมาเป็นพฤติกรรมแห่งจิต ช้ออกมาสู่บุคลิกภาพภายนอกการกระทำการเคลื่อนไหวการพูดก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนสายฝนผู้ที่ปรารถนาจะเปียกจึงเปียกไม่ปรารถนาจะไม่ให้มันเปียกก็ไม่เปียกเลยธรรมะที่เราแสดงนี้ก็เหมือนกันผู้ไม่ปรารถนาจะให้เปียกก็ถือขันหมากพ่ายกระตาล่าเมื่ออันผู้ปรารถนาจะให้เปียกต้องการเข้าใจธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติสิทุกข์ยากบันไดก็อดทนอยู่ไปฟังไปจนครบวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะจากกันคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเปียกบ้างไม่มากก็น้อยฝนเมื่อคืนนี้ตกมาในลักษณะเช่นนี้เมื่อวานอาตมาออกไปนู่นไปถึงเขื่อนไม่มีฝนฝนมาตกบริเวณในเมืองขอนแก่นนี่แหละนั่งรถมาถึงทางแยกมองไปโน้นฟ้าแจ้งจังปางทางท่าพระบ้านไผ่เมืองพลทางโน้นฝนก็ไม่ตกถ้าหาไม่ตกกลางคืนนี้ผู้ที่สวดห่อไปด้วยนั้นก็จะหายไปคงยังเหลือไว้แต่ความทรงจำในอดีตเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะถูกฝังลงภายใต้พระมหาธาตุเจดีย์อันยิ่งใหญ่นี้เหลือไว้เป็นเพียงอดีตแห่งความทรงจำเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้พบกันอีกจะมีสภาพอย่างนี้อีกเพราะเหตุแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้ประมาทเราอาจจะล้มหายตายจากกันเมื่อใดก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้พัดภาคจากกันก็คือต่างคนต่างมีธรรมะในจิตในใจกลับไปบ้านอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเมื่อกี้พูดเป็นกาบเป็นกรภาษาอีสานบอกว่าบุญเฮาได้พรมสารแสนติหน่อยให้ตื่นเต็มแม้จะน้อยนิด 2-3 วันก็พยายามสร้างให้มันเต็มเมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็เอาบุญนี้แหละเอาธรรมะนี้ไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราลาศีล8ถือศีล5ขอให้ลาแต่ศีลอย่าพากันลาธรรมสิ่งที่เราได้ฝึกได้กระทำนี้เอาไปทำอยู่ที่บ้านไม่นานนักชีวิตนี้ก็จะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรจะอยู่ได้อย่างมากก็ไม่เกิน100ปียิ่งคุณยายทั้งหลายอายุแก่เท่าแล้วนำมือไกไปนาคว่ำสลามะนาวจองไม่ไงเอ้ยนับแต่มือสิมองเมื่อบานต่อหลังเจ้าจะได้กอบเกลือกำบาปนานนักให้เอาบุญเป็นสหายห่วมเงินเฮียงสอนสิไปเนื้อหรือไตให้เอาบุญเป็นโมร่างเธอบุญทรงงูพ่ายหนาศาสตร์สิมาอันว่าศาสตร์หนานั้นบ่มีผู้ใดเห็นบ่มีไผยืนยันว่าสิมีจริงแท้คันเฮาหวังดีแล้วก็ทำดีไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเธอรุ่นให้เพื่อเนื้อตกไตบัดแห้งพ่อดีทาหาบ่เขาฟันเจิบไปแต่ไกลพ่อใหญ่ไม่ไงเอ้ยเฮาบ่ได้บวชคือเพิ่นเป็นแม่นี่หาบ่เขาให้ฟันเจิบไปแต่ไกลเพิ่นเอิ้นไปบวชชีพามไปปฏิบัติธรรมบนไหนคันพ่อไปได้ก็ทักขี้เทียไปฟันเจิบไปแต่ไกลเอาเธอเหล็กเอาเธอน้อยคันตายก็ตายไม่ศีลไม่ธรรมตั้งอกตั้งใจตายแสบแสบตายเนื้อไหนเนื้อตายแสบแสบวะเนี่ยตั้งใจตายเบิ่งเจ้าของตายคือเบิ่งกระบองคือเบิ่งตะเกียงวัดน้ำมันตายแสบแสบตายอย่างมีศิลปะตายโง่โง่เพียงให้เขาใส่โลงวะตายโอดโหงตายแสบแซ่บคือการตั้งใจตายมันมีผูกข้อตายนี้เวลาจะตายแล้วก็ตั้งใจตายโหมันจะตายแล้วตัวบาดนี่สังขารเนี่ยบึ้งมันอาจารย์ต้องพบพันวานเนี่ยได้วันหนึ่งแหละท่านจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมเราสวดมนต์ก้องกังวานเหมือนกับจะขับกล่อมมหาธาตุนี้แล้วก็ ล่องลอยไปกับสายลมกล่อมชาวเมืองแก่นนครด้วยเสียงสวดมนต์จากวันนี้ไปคนที่ไม่ชอบก็คงจะได้พูดว่าไม่ได้ยินเสียงให้รำคาญหูอีกแล้วส่วนคนที่ชอบก็คงจะเสียดายบทพระธรรมแต่ละบทนั้นขจัดเสนียดอย่างไรถ้าท่านมีตาทิพย์ถ้าท่านมีหูทิพย์ท่านอาจจะได้ยินเสียงของเหล่าเทวดากำลังบ่นอาลัยระลึกนึกถึงภาพอันนี้ท่านอาจจะมองเห็นเหล่าเทพเจ้าเหล่าเทวาเพราะว่าภาพเช่นนี้แหละหาดูได้ยากแม้แต่พวกเทวดาก็กราบก็ไหวพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเราเสียงของเทวดาจะดังกึกก้องกังวานขึ้นในท้องฟ้าอากาศทั่วทั้งจักรวาลในเวลาสามสมัยสมัยใดพุทธสาวกได้เตรียมเครื่องบริขารจะปฏิบัติธรรมพ่อใหญ่แม่ใหญ่เตรียมผ้าขาวเตรียมกฎเตรียมมุงที่จะปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่จะบวชเตรียมผ้าเหลืองหาซื้อบาตรเตรียมบวชเมื่อนั้นเสียงของเทวดาในโลกนี้จะดังขึ้นสาธุก้องกังวานทั่วทั้งอากาศและแผ่นดินแต่เราไม่มีหูทิพย์พอจะได้ยินอันนั้นบอกว่าบัดนี้ยังมีคนกล้ายังมีพุทธสาวกผู้เตรียมตัวที่จะเข้าสู่สงครามกับพญามารเวลาใดบุคคลเหล่านั้นนั่งลงตั้งกายตรงดำรงสติมั่นอธิษฐานจิตเจริญโพธิปักขิยธรรมทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เมื่อนั้นเสียงเทวดาดังขึ้นสองเท่าบัดนี้สงครามระหว่างมารกับพุทธสาวกได้ประชิดกันแล้วประจันบานกันแล้วสองสามวันมานี้เราได้รบกันอย่างหนักกับพญามารชนิดที่ฝุ่นตลบกบตลาดตักอาหารของมารลงไปเอกเหลือครั้งเดียวเคยนอนมากๆตื่นตีสองวันนี้เรารบอย่างหนักอย่างทรหดทารุณรบกับกิเลสตัณหาเทวดาทำอย่างนี้ไม่ได้เขากราบเขาไหว้ทีนี้พอเราจะจากไปจะเลิกเมื่อคืนเราก็พูดกันแล้วว่าพรุ่งนี้จะจากกันถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกวนสังยุตสังยุตตนิกายว่าด้วยภิกษุทั้งหลายประโยคป่าภิกษุอยู่กันเป็นหมู่นักบวชอยู่กันเป็นหมู่ในป่าเขาลำนาไพรในที่แห่งใดก็ตามเสียงสวดมนต์สาธยายอ้อยอิ่งขับกล่อมโลกขับกล่อมป่าเขาลำนาไพรแล้วบุคคลเหล่านั้นพูดกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านบ้านใครบ้านมันพระท่านก็พูดกันมาพรุ่งนี้เราจะจากที่นี่ไปแล้วเตรียมเก็บบริขารเตรียมเก็บบาตรเก็บมุ้งเก็บอะไรให้พร้อมฉันเสร็จเราจะจากไปคำพูดคำคุยของพระเหล่านี้พวกเทวดาเขาฟังได้ชินคำพูดของพวกเราที่เก็บมุ้งเก็บหมอนพวกเทวดาลุกขะเทวาภูมิมะเทวาเทวดาอยู่ตามพระธาตุตามวัดวาอารามได้ยินเข้าพระพุทธเจ้าท่านมาภิกษุทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นประคองแขนร่ำให้เกือกกิ้งไปในพื้นแผ่นดินเสมือนหนึ่งเท้าขาดมือขาดแขนขาดร่ำให้อย่างไรบัดนี้ท่านทั้งหลายจะจากเราไปแล้วเนาะภาพอันสงบงามเราจะไม่ได้พบได้เห็นอีกแล้วเสียงสวดมนต์อันไพเราะบรรเลงแห่งบทพระธรรมต่างๆก็จะหายไปเราจะไม่ได้ยินอีกแล้วท่านผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับมีตาอันทอดลงต่ำมีวาจาอันเบา มีความเป็นไปอันสงบอินทรีย์ผู้สงบระงับนี้จะจากเราไปเมื่อไรหนอเราจะเห็นผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญตาเจริญใจแก่เราเช่นนี้ผ้าขาวเต็มไปในวัดปัดนี้ก็จะไม่มีอีกเราภิกษุผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับก็จะจากเราไปเทวดาเหล่านั้นประคองแขนร่ำให้เปรียบปานสันประหนึ่งว่าแขนขาดเท้าขาดเกือกกิ้งในพื้นแผ่นดินเพราะอะไรเพราะเขาเหล่านั้นได้บุญกับเราได้บุญภาพเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายท่านคงจะจำบทสวดมนต์ได้ยินในหนังสือเรามีเชมีอนีคาสุรตาจะสั้นโตอนาตุลาโทสุขิตาอเวรีเทวามนุษสาจะประชาจะเซรีพัทธานุปัสสีจะสถาพวันตังเมื่อกี้เราก็สวดลงจบด้วยบทนี้แปลว่าขอเทพพยาดาเจ้าและเหล่าหมู่มวลมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงเป็นอยู่อย่างเกษมปราศจากความเดือดร้อนอาตูนใจอนาตุราโถสุขิตาอเวรีจงปราศจากความเดือดร้อนอาดูนใจจงเป็นผู้อยู่อย่างเป็นสุขปราศจากภัยเวรเทวามนุษย์ซาจะประชาจะเสรีพัทธานุปัสสีจะสถาพวันตังขอหมู่มวลเทพยาดาเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้พบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดกาลทุกเมื่อเทอญนั้นเป็นคำอำลาด้วยเป็นคำอวยพรให้แก่เหล่าเทวดาเรายังไม่มีสมาธิกล้าพอจะได้ยินเสียงเหมือนที่พูดวันที่สองเพราะจิตสงบลงไปแล้วกายสังขารระงับไปแล้วจิตระงับไปแล้วเสียงก็จะดังขึ้นดังในร่างกายออกนั้นก็ลึกลงไปก็จะมีเสียงในเสียงดังขึ้นเสียงเหล่านั้นพร้อมที่จะแปรรูปเป็นเสียงผู้เสียงคนเสียงภาษาต่างๆถ้าเรามีสมาธิฟังอยู่มากๆทุกคนอาจจะงวกหูเลยมันดังมากเสียงเหล่านี้เสียงรถเสียงเรือเสียงอะไรต่างๆไม่สามารถจะกบเสียงที่เราได้ยินอันนี้แต่จิตเรายังไม่พอที่จะได้ยินยังไม่มุทุตังจิตตังจิตอ่อนโยนกัมมนิยังจิตตังจิตสมควรแก่การงานหลังจากนั้นก็นมตังจิตตังสุมาติสัทธังอุโคสัทธังโสนาติเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเธอก็ย่อมโน้มน้าวจิตไปฟังเสียงได้สองชนิดอุโคสัทธังสุนาตินมติน้อมไปเพื่อฟังเสียงได้สองชนิดเอทิพพาเยจะมนุษสาทั้งเสียงแห่งมนุษย์และเสียงของเหล่าทิพย์เหล่าเทพอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินแต่ขอให้ท่านหลับตาสมมุติตัวว่าในขณะนี้อาจจะมีคนอาจจะมีเทวดากำลังคิดถึงการจากไปของพวกเราก็ได้สายฟ้าสายฝนที่หลั่งลงมาเมื่อคืนนี้ดูไปแล้วคล้ายๆกับหยาดน้ำตาของหมู่มวลเทพที่หลั่งไหลอาลัยอาวรณ์สายลมกระโชกเสียงฟ้าคำรามเหมือนเสียงสะอื้นให้ด้วยจิตใจอันเกิดโทมนัสและลึกนึกถึงภาพเช่นนี้ที่จะจากกันไปเพราะเห็นนั้นภาพอันนี้จะไม่เห็นอีกเราจะต้องพัดพากจากกันไปแล้วนอกจากพวกเทวดาแล้วยังมีอีกพวกพูดผีปีศาจพวกยักษ์ ยักษ์นั้นเราเคยเห็นแต่ในรูปความจริงยักษ์นั้นมาจากภาษาบาลีว่ายะชะติตัตละพาลิงกโรตีติยักโขสิ่งใดบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องบูชาต้องเส้นไหวนั่นแหละคือยักษ์ในนี้พวกพระภูมิเจ้าที่เทวดาบางประเภทก็เป็นยักษ์ยักษ์เหมือนกันที่คนทั้งหลายกราบไหว้บูชาพวกปีศาจบริษัทพูดผีปีศาจบางพวกร้องไห้ข้ามควรคิดถึงเหล่าสมณะชีพามผู้มีอินทรีย์สงบระงับเพราะเขาเหล่านั้นได้บุญที่เราแผ่เมตตาจิตไปท่านลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่15ยักขะสังยุตที่ว่าด้วยยักษ์ด้วยปีศาจด้วยเปรตตอนเช้าๆที่ท้ายพระเชตวันหรือในป่าเมื่อได้ยินเสียงพระสวดมนต์บองเวงพวกปีศาจที่ระลึกได้ถึงสภาพตนเองลำบากเพราะกรรมที่กระทำจะพยายามฟังธรรมจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะนั่งฟังมีเรื่องเล่าไว้ในปุณัพพสุสูตรและปิยังกระสูตรยักขสังยุตสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15ปีศาจไม่รู้อ่อนมีลูก2 คนคนหนึ่งชื่อปิยังกลาคนหนึ่งชื่อปุณัพพสุปุณัพพสุนั้นเป็นลูกหัวปีส่วนปิยังกลาเป็นลูกน้อยปีศาจอุ้มลูกทั้งจูงทั้งอุ้มไปหากินตอนเช้าเพราะกลางวันเขาก็หลบพวกอมนุษย์ในเมืองใหญ่ในเมืองราชคือในเมืองสาวัตถีมีอมนุษย์มากพูดผีปีศาจมากเมืองคนมากเมืองขอนแก่นนี้ก็เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของภาคอีสานอาจจะมีอมนุษย์มากๆหลายเมืองอมนุษย์คือพวกไม่ใช่คนปีศาจได้จูงลูกคนโตอุ้มลูกคนเล็กเที่ยวหาเก็บกินมูดคูดน้ำลายน้ำหนองบ่อวานเฮาเสื่อมว่าผีหยังผีพุ่งผีโป่ของผีพุ่งตามโรงพยาบาลนั่นแหละจะเยอะละแล้วก็ตามที่สกปรกที่ปฏิกูลนางปีศาจนี้อุ้มลูกจูงลูกมาหูก็แว่วได้ยินเสียงสวดมนต์ก็รีบจูงลูกมาเห็นพระสวดมนต์ฟังไพเราะมากลูกก็ร้องไห้ลูกคนเล็กที่อยู่ในอ้อมกอดนี่ก็ร้องไห้ปีศาจก็ปอบลูกบอกภาษาฮาวาบริษัทอ้อยลูกลูกเอ้ยอย่าให้เมอยากฟังธรรมเนกับเจ้าเป็นผีบริษัทนี่ย้อนบ่จักศีลจักธรรมเนอยากฟังธรรมพระเพิ่นกำลังสาธยายบทพระธรรมคันเนได้ฟังธรรมเข้าใจเนสิพ้นจากกำเนิดปีศาจลูกของเมสิพ้นจากกำเนิดปีศาจมาสัทธะมักกรีปิยังกลาอย่าส่งเสียงเอตโลไปเลยลูกแม่ปิยังกราลูกแม่อย่าร้องไห้ไปเลยภิกขุธรรมะเทศิตาธรรมะสาธยายภิกษุกำลังสวดมนต์กำลังสาธยายนี่อยากจะฟังธรรมลูกจะได้ร้องไห้ไปเลยลูกแม่แม่และลูกจะพ้นจากกำเนิดปีศาจเมื่อแม่ฟังธรรมเข้าใจแล้วประพฤติธรรมลูกคนโตก็มาช่วยแม่ปลอบน้องหยุดเถิดน้องปิยังกราอย่าร้องไห้เลยแม่จะฟังธรรมเราจะฟังธรรม เมื่อเราได้ฟังธรรมเข้าใจเราจะพ้นจากกำเนิดปีศาจลูกคนเล็กก็หยุดร้องไห้ปีศาจตอบลูกปีศาจอ่อยลูกให้ฟังธรรมเมื่อลูกร้องไห้แล้วแม่ก็นั่งพนมมือฟังธรรมจนพระสวดจบพระจะจากไปแม่ก็ร้องไห้บัดนี้แม่จะไม่ได้เห็นแม่จะไม่ได้ฟังบทพระธรรมอันไพเราะแม่จะไม่ได้เห็นบุคคลผู้มีอินทรีย์อันสงบลำงับบุคคลผู้ควรบูชาผู้ฝึกตนดีแล้วเหมือนช้างมาตังคะตัวประเสริฐนี้แม่จะไม่เห็นแม่ก็ร้องไห้ลูกก็ปลอบแม่ลูกอ้อยแม่บัดเฮาสิจากกันมื้อนี้จะว่าเขาจ่อหายน้ำอยู่กับประจักษ์เฮาบ่ได้ยินเฮาบ่มีเครื่องฟังอันนั้นเหมือนกับเราไม่มีวิทยุไม่สามารถจะรับเสียงทั้งนั้นเสียงก็มีอยู่ทั่วไปในอากาศเดี๋ยวนี้ถ้ามีวิทยุก็เปิดรับสถานีขอนแก่นและหลายสถานีนี้ได้สนั่นหวั่นไหวไปหมดแต่ในนี้เราไม่ปรากฏได้ยินเลยเพราะเราไม่มีเครื่องอันนั้นเมื่อใดจิตเราสงบมากๆเราอาจจะได้ยินก็ได้นางปีศาจร้องไห้คร่ำครวญวางลูกไว้ก็เกือกกิ้งประคองแขนร่ำให้อยู่ในกลางดินคิดถึงสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้สง่างามสงบระงับผู้มีซุ้มเสียงอันไพเราะเหมือนจะกล่อมความเร่าร้อนของโลกให้เย็นลงบัดนี้ท่านจะจากไปลูกของปีศาจก็ตอบแม่อ้อยแม่วังหนึ่งหันแม่อ้อยลูกแม่อย่าร้องไห้ไปเลยแม่ไม่รักลูกของแม่หรือแม่ไม่รักพ่อของลูกหรือลูกหิวแม่ทำไมไม่พาลูกไปหากินแม่ร้องไห้ทำไมนี่ได้สติเมื่อลูกตอบโยนก็ลุกขึ้นมาเช็ดน้ำตาหยุดร้องไห้ก็บอกลูกแม่รักลูกเหมือนดวงตาแม่รักผัวรักพ่อของเจ้าเหมือนดวงใจแต่ลูกและผัวนั้นไม่ทำให้แม่พ้นจากทุกข์แม่ทุกข์ทนทรมานเพราะลูกและผัวเพราะความรักแต่พระธรรมนี้ถ้าแม่เข้าใจแม่ประพฤติปฏิบัติแม่จะพ้นจากทุกข์แม่จะพ้นจากกำเนิดปีศาจแม่รักลูกแม่รักผัวแต่แม่รักพระธรรมยิ่งกว่านั้นต่อไปนี้ลูกจงเป็นลูกที่ดีของแม่นะอย่าร้องไห้คร่ำครวญเวลาแม่ได้ฟังธรรมมีพวกปีศาจพวกยักษ์พวกเทวดาอย่างอารวักยักษ์ได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจรู้ขึ้นพนมมือเดินวนเวียนพระพุทธเจ้ากล่าวคาถาอาหังโสวิจริตสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโหสนัสสะสุธรรมตังอาตมาเอาคาถาของยักษ์ตัวนี้ไปเขียนใส่ท้ายรถของคุณโยมสมนึกคาถายักษ์แปลว่ายักษ์ตัวนี้ไม่อยากฟังธรรมแข็งกระด้างทะเลาะกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนสุดท้ายฟังธรรมแล้วเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งเลื่อมใสธรรมะนั้นมากประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหลังจากนั้นยักษ์ตัวนี้ก็พนมมือขึ้นอาหังโสวิจริตสามิคามาคามังปุราปุรังข้าพระเจ้านี้แหละข้าน้อยนี้แหละจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธังโคสนัสสะสุธรรมตังข้าพระเจ้าจะเที่ยวไปประกาศน้อมน้อมนมัสการพระศาสดาจะประกาศพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาต่อไป ยักษ์ก็ไปช่วยประกาศช่วยเทศท่านทั้งหลายวันนี้

างท่านจึงบอกว่านมัสสมาโนสัมมาสัมพุทธังโคสนัสสะสุธรรมตังน้อมน้อมนมัสการพระศาสดาจากบ้านสู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐนี้สุดกำลังจากหนึ่งก็คงเป็นสองสามสี่ห้าวันนี้เราจัดจากกันไปแล้วท่านทั้งหลายจงลาเฉพาะศีลอย่าลาธรรมเอาธรรมะกลับไปสู่บ้านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแห่งจิตแห่งใจเคยดุด่าว่ากล่าวเคยใจร้อนเคยใจหายเคยจมพุ่มพุ่ยคือคุ้ยรับกินผักขาวกายใจเย็นลุ่มอย่าสุดเป็นผู้ใจห่อนให้เปลี่ยนแปลงจิตใจเอาธรรมะเข้าไปล้างความสกปรกโสโครกเหมือนฝนตกลงมาเมื่อคืนนี้ชำระชะล้างความสกปรกออกไปนอกจากนั้นท่านจะต้องสำรวมระวังเสมอว่าชีวิตของเราเป็นของน้อยนิดบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องนะยังไม่เกิดนะถ้าท่านไปโรงพยาบาลจะเห็นบ่อยๆตายขาท้องนะพวกเราได้แก่ได้เท่าปั่นนี้แล้วอย่าได้ประมาทในชีวิตไม่แน่ว่าตายแล้วเราจะไปไหนสิ่งที่รู้ไม่ได้ห้าประการไม่มีใครรู้ได้ว่าจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ได้ว่าจะทอดร่างกายนี้ลงตรงไหนของแผ่นดินไม่มีใครรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นภัยแก่ชีวิตและไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าเราจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บอะไรสุดท้ายไม่มีใครรู้ได้ว่าตายแล้วจักไปไหนนอกจากผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจักไม่กลัวต่อความตายไม่กลัวต่อปรโลกเขาชื่นชมในโลกนี้เขาชื่นชมในโลกหน้าจะมาถึงเพราะเขามองเห็นแต่กรรมอันบริสุทธิ์ที่เขากระทำในชีวิตนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะถึงวันนั้นอาตมาขอฝากท่านทั้งหลายให้เตรียมตัวไว้ดีๆเตรียมตัวไว้ห้าประการเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเหมือนเตรียมน้ำไว้ก่อนแรงเตรียมแบงค์ไว้ก่อนไปเตรียมใจไว้ต้อนรับความตายที่จะมาถึงอยู่อย่างคนไม่พ่ายแพ้ต่อความทุกข์อยู่อย่างคนผู้ชนะโลกทั้งสองเตรียมตัวก่อนตายมันเก็บเล็กผสมน้อยทุกโอกาสพอจะมีการสร้างความดีด้วยการอบรมจิตใจให้ดีงามมีความเมตตาปาณีมองโลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยรู้จักให้ทานรู้จักปล่อยวางทานัญจะสมัจจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตะโยสุขังสมุทะเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบัณฑิตโตอุปปัชชติบัณฑิตผู้ทำแล้วซึ่งประโยชน์คือการให้การรักษาศีลทำกายวาจาใจไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นการอบรมจิตให้มีเมตตาปาณีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้จิตใจสงบลำงับเมื่อพร้อมด้วยเหตุสามประการนี้ตะโยสุขังสมุทะเยเมื่อกระทำเหตุสามประการนี้อภยาปัจฉังสุขังโลกังบัณฑิตโตอุปปัชชติบัณฑิตเช่นนี้จะไปสู่โลกที่ปราศจากความเบียดเบียนจะไปสู่โลกที่มีแต่ความสุขเตรียมตัวไว้ก่อนตายด้วยธรรม5ประการเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมอย่างไรเดี๋ยวนี้เรา

0: ใส่ชุดขาวถ้าเกิดว่าร่างกายเราสกปรกผ้านี้ก็สกปรกไปด้วยเราไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาจากตลาดถ้าร่างกายเรายังเหม็นสาบยังสกปรกใส่เข้าไปผ้านั้นก็เหม็นด้วยสกปรกด้วยนั้นกายภายนอกส่วนกายภายในหมายถึงจิตใจที่จะใช้อาภรณ์คือคุณงามความดีทั้งหลายมาห่มคลุมศีลนั้นแหละจะเป็นการเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมใจของท่านเอาไว้เวลาใดท่านจะทำบุญท่านจะทำคุณงามความดีท่านจงเคลียร์ความรู้สึกว่าท่านเคยทำชั่วท่านอย่าน้อยอกน้อยใจว่าตนเองเคยทำชั่วไม่มีใครเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ในท้องคนเกิดมาในโลกนี้ย่อมเคยทำชั่วบ้างทำดีบ้างในวัฏสงสารแต่บัดนี้เราจะทำดีจงลืมเสียเถิดความชั่วในอดีตอันนั้นเป็นบัญชีที่สุดแล้วเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหวนกลับมาจงลืมความชั่วทั้งหมดในอดีตตั้งใจกระทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าคำหนึ่งถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรหวานชื่นคืนขมดีชั่วยังไงก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนกลับมาชั่วก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องอดีตดีก็ไม่สามารถเอาคืนมาแต่จงจัดการกับปัจจุบันปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติพ่อพูนปัจจุบันธรรมที่เห็นเฉพาะหน้านี้จะทำดีก็จงทำดีตั้งแต่ปัจจุบันปัจจุบันจะส่งต่อไปถึงอนาคตในวันต่อๆไปเหมือนร่างกายของเราเคยสกปรกมาหลายครั้งอยู่บ่อยๆแต่จะใส่เสื้อผ้าใหม่ทำให้มันสะอาดเสียความสกปรกนั้นก็หายไปหลังจากนั้นก็คอยทำสะอาดเรื่อยไปเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมใจเมื่อทำดีเคลียร์ความรู้สึกอันเลวทรามออกจากจิตจากใจเสียให้อภัยตนเองอย่าจมอยู่กับอดีตว่าเราเคยชั่วบางคนนั่งสมาธิไปก็ร้องไห้เคยเล่นชู้จากผัวเคยเล่นชู้จากเมียเคยทำบาปต่างๆเมื่อเริ่มสงบลงหน่อยภาพเก่าๆมาจากจิตใต้สำนึกstate of subconscious จิตใต้สำนึกก็เอาสิ่งเหล่านั้นคืนมา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: พอทำไปถึงยานเก้าเด็กคนนี้ได้15วันบวช15วันโอ้ยผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผมจะศึกไปอยู่กับแม่ห้องนั่นสิเออนี่นี่เห็นไหมเขายานม้วนเสือเดี๋ยวนี้เขาเรียกยานม้วนเสือมันม้วนจริงๆนะเออโบราณเรียกว่ายานม้วนเสือผมจะไปอยู่กับแม่มันจะศึกเอาจีวรหรอกบอกเธอนั่งเดี๋ยวนี้นั่งตรงนี้หลวงพ่อบอกเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้กำหนดหัวใจเบื่อน้องเบื่อน้องเบื่อน้องเบื่อน้องเบื่อน้องชั่วโมงหนึ่งหายเย็บหมดเลยเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำงานได้เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วไปเรียนต่อจบแล้วที่ฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสก็เก่งเนี่ยนี่เด็กคนนี้เนี่ยจะเรียนจากที่นี้นี่เวลามันเกิดเป็นอย่างนี้สภาวะเนี่ยเขาเรียกยานม้วนเสือกระวนกระวายคัน นั่งก็ไม่คดีนอนก็ไม่คดีเฮ้ยเดินก็ไม่คดีก็กลุ้มใจจึงได้พูดออกมาเรานี่หมดบุญวาสนานี่แหละอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาคือความไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นทางถูกมันก็สร้างสังขารให้ใจของเราเห็นไปต่างๆนั่นน่ะนี่อวิชชาปัจจยาสังขาราความไม่รู้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกสร้างของเราให้มีจิตใจคิดไปต่างๆจะให้เลิกปฏิบัตินี่เขาเรียกยันมุนจิตุกรรมยตาญาณอยากออกจากนี้อยากถูกจากพ้นกระวนกระวายจิตใจยานนี้ชัดเลยมากนี่เมื่อยานนี้เกิดยานที่10ปฏิสังขายานเจ็บแผลเหมือนเข็มแทงนี่ยานนี้ปฏิสังขายานสู้จริงตอนเนี้ยสู้ตายไม่ต้องกลัวแล้วยานเนี้ยปฏิบัติจริงจริงมีการเจ็บเหมือนเข็มแทงส่วนมากและมีการหนักเหมือนเอาหินทับก็มีเหมือนเอาตะปูตีก็มีเหมือนเอาเลื่อยตัดท้องก็มีบางทีอยู่ในห้องที่เย็นเย็นร้อนก็มีอยู่ในที่ร้อนหนาวก็มีนี่ยานที่10ปฏิสังขายานแต่ส่วนมากเจ็บเหมือนเข็มแทงแป๊บส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นจบไปแล้วไม่อยากต่อไปยานที่11สังขารุปิขยานวางเฉยนั่งกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะถูกเนาะเขาก็ไม่เอาเดินโยกลมขวาอย่างเนาะก็ได้ผลดีไม่ต้องใส่สนมากระยะก็ดีนี่นั่งสบายเพลินเวทนาเคยเจ็บเคยปวดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดวันนี้นี่ยานนี้สำคัญมากจวนแล้วต่อจากนั้นยานนี้มีองค์คุณ6ข้อไม่ดีใจไม่เสียใจปฏิบัติได้ดีพอถึงยานนี้ชัดเขาเตรียมกำลังแล้วเข้าเขตยานที่12เรียกว่าอนุโลมยานหรือสัจจานุโลมิกยานก็เรียกยานที่12อนุโลมตามยานต่ำพอถึงยานนี้มันจะทวนกำลังจากยาน4ยาน5ยาน6ยาน7ยาน8ยาน9 10 11ไปไม่ได้ย้อนกลับไปถึงยาน10ยาน9ยาน8ยาน7ยาน6ยาน5ยาน4กลับไปกลับมาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมถ้าสังเกตดีแล้วจะไม่เหมือนกันตอนเช้าปี1ตอนบ่ายปี1กลางคืนเป็นอย่างนึงเพราะมันกลับไปกลับมาอยู่นี่คืออนุโลมยานแล้วอนุโยมตามยานสูงสติปัฏฐาน4สัมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพธิ์ทงเกตมรรค8เขาจะรวมกำลังเพื่อจะประหารกิเลสตัณหาอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าอนุโลมยานหรือสัจจานุโลมิกยานก็เรียกอริยสัจ4จะชัดมากในยานนี้เช่นพองเนาะท้องพองนี่คือทุกขอริยสัจตัณหาก่อนๆที่ท้องหนุนสมุทัยอริยสัจสติอนุโลมพองเนาะนี่มรรคอริยสัจอนุโลมพองเนาะกิเลสขาดไปจิตชาตินิโรธอริยสัจเราจะเห็นชัดขึ้นมาในยานนี้นะถ้าเมื่อยานนี้ชัดจะมีอาการ3อย่างนึงกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองยุบมันจะไวเข้าไวเข้าขาดแวบจับได้ว่าขาดไปตอนพองตอนยุบยาน12จับได้นะเมื่อขาดทับถึงนิพพานนิพพานชื่อว่าอนิมิตตนิพพานหรืออนิมิตตวิมุขทีนี้บางคนเห็นอนัตตาชัดกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองยุบมันเบาลงเหลือนิดๆขาดแวบจับได้ว่าขาดลงไปตอนไหนถึงนิพพานนิพพานชื่อว่าสุญญตวิมุขสุญญนิพพานแง่บางคนเห็นทุกข์กำหนดแน่นอึดอัดเหมือนใจขาดแน่นเนาะแน่นเนาะขาดแป๊บจับได้ว่าขาดลงไปตอนไหนนิพพานของท่านโมนชื่อว่าอัปปนิหิตนิโมกหรืออัปปนิหิตนิพพานนิพพานมี3ชื่ออยู่ในนักธรรมชั้นโทก็เพราะผู้ปฏิบัติเห็นต่างกันอย่างนี้จบแล้วยานที่12ทีนี้จากนี้ไปก็ง่ายยากอยู่ยานที่12สำคัญยานนี้เป็นยานตัดสินครั้งสุดท้ายพอถึงยานที่13มันเงียบ1ขณะจิตแล้วเงียบนี่แหละมีนิพพานประลมทิ้งหมดพองยุบไม่รู้แล้วเรื่องแล้วมันรู้ยานที่12รู้มันดับลงไปตอนสุดพองหรือสุดยุบท่านนั่งเนาะถูกเนาะตอนนั่งแล้วตอนถูกแต่พอถึงตรงนี้มันเงียบขาดความรู้สึกเลยแล้วเอาใครไปรู้ล่ะขันธ์ทั้ง5ดับหมดเพราะฉะนั้นดับหมดไม่รู้ถ้าเอาสติไปรู้สติเป็นสังขารขันธ์ในนิพพานไม่มีขันธ์ทั้ง5เขาเรียกขันธ์ทวิมุตติพ้นจากขันธ์ทั้ง5ดับในขณะนั้นดับชั่วขณะเสร็จไปแล้วไม่มีความรู้สึกเลยถ้ารู้อยู่ใช้ไม่ได้ฉันทะชาติอนัคขาโตมนัสสาจะปุโตสิยะเมื่อถึงนิพพานแล้วบอกใครไม่ได้ว่ามันเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนกับเรานอนหลับบอกใครไม่ได้มันหลับยังไงเนี่ยอุปมาง่ายๆแต่เราก็รู้ว่ามันสบายแต่มันสบายอย่างไรก็ไม่รู้นอนหลับไงถ้านอนไม่หลับบนนั่นแหละอันนี้เหมือนกันมีลักษณะคล้ายแต่อารมณ์คนละอย่างนะอันนั้นมีบัญญัติอันนี้มีรูปนามมีนิพพานอารมณ์นะหนึ่งขณะจิตนิดเดียวนี่โคตรภูยานนวงนิพพานเป็นอารมณ์ขันห้าดับหมดแล้วเสร็จแล้วต่อจากนั้นหนึ่งขณะจิตมรรคยานกิเลสขาดตรงนี้ไม่รู้ขาดแพ็คลงไปไม่รู้แล้วต่อ พอจะนั่นผลญาณ2ขณะจิตบ้าง3ขณะจิตบ้างถ้าเป็นมัณฑะบุคคล2ขณะจิตถ้าเป็นติกขบุคคลปัญญากล้า3ขณะจิตแล้วก็ลงภวังค์ปัจเวกขณะญาณเวลาปฏิบัติไวนะชวนาจิตนี่ไปเอาแผนที่มาซะพระเอาไปไหนก็ไม่รู้ทำหายซะหรือทำไปไหนก็ไม่รู้นึกว่าโยมเอามาแล้วไม่ได้เอามาหลวงพ่อจะมาเอาของเก่าๆมาเลยไม่ได้ถือมาไม่ได้ชี้แผนที่ดูก็ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าคอยเอามาอย่างนี้ก็ดีเยอะแล้วนะต่อไปทีเนี้ยจบแล้วเทศยาน16จบแล้วนะต่อไปวิสุทธิเกตวิสุทธิเกตท่านกล่าวไว้ว่าคนจะถึงนิพพานเหมือนขี่รถ7คันลงคันนั้นขึ้นคันนั้นลงคันนั้นขึ้นคันนั้นพระมันตานิบุตรกับพระสารีบุตรท่านถกเถียงกันวิสุทธิข้อที่1ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์เวลาที่น้องทั้งหลายมาเริ่มเดินโยกมนั่งกรรมฐานแม้จะไม่สมาทานกรรมฐานศีลก็บริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิศีลในมรรค8ไม่ใช่ศีลนอกมรรคเมื่อกี้นี้ท่านสมาทานศีลเป็นศีลนอกมรรคศีลที่ท่านปฏิบัติเป็นศีลในมรรค8ต้องเข้าพร้อมกันทั้งสมาธิและปัญญาข้อที่2จิตวิสุทธิจิตของท่านบริสุทธิ์ได้แก่คณิกะสมาธิวิปัสสนาใช้คณิกะสมาธินะในสุทธิมรรคมหาดีกาปฐมภาคหน้า15ท่านกล่าวไว้ว่านะหิคณิกะสมาธิงวิปัสสนาสัมภวติจริงอยู่วิปัสสนานี่ใช้คณิกะสมาธิเท่านั้นจึงจะเห็นรูปนามเกิดดับเช่นพองน้อยุบน้อพองน้อมันจะขาดพักลงไปตอนไหนรู้ถ้ามันเงียบเราไม่เห็นนั่นมันอุปจารกับอัปปนาเงียบไปแล้วไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงใช้คณิกะสมาธิเอาต่อไปทีนี้วิสุทธิข้อที่3ได้แก่ทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์ก็คือเห็นรูปกับนามวิสุทธิข้อที่3ได้แก่ญาณที่1อันเดียวกันทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์คือเห็นรูปกับนามได้แก่ญาณที่1นามรูปปริเฉทญาณวิสุทธิข้อที่4กังขาวิตรณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยได้แก่ญาณที่2ปัจจยปริคญาณเท่ากับวิสุทธิข้อที่4วิสุทธิข้อที่5มัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์รู้ว่าอันนี้ทางถูกอันนี้ทางผิดละทางผิดยึดทางถูกได้แก่ญาณที่3อย่างแก่เข้าเขตยันที่4อย่างอ่อนวิสุทธิข้อที่6ปฏิปทาญาณสัสนวิสุทธิมีข้อปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับได้แก่ยันที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ที่12 9อย่างอยู่ในเขตของวิสุทธิข้อที่6เทศย่อเรียกว่าวิสุทธิที่6เทศพิสดารญาณ16อันเดียวกันวิสุทธิข้อที่1ถึงข้อที่6เป็นโลกิยะมีรูปนามเป็นรมวิสุทธิข้อที่7เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิได้แก่มรรคโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นโลกุตตระคือมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วญาณที่1ถึง12เป็นโลกิยะมีรูปนามเป็นอารมณ์ญาณที่14 15เป็นโลกุตตระมีนิพพานเป็นอารมณ์ญาณที่13โคตรภูญาณอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตตระต่อกันจัดเป็นโลกิยะก็ยังไม่ใช่จะจัดเป็นโลกุตระก็ยังไม่เชิงเหมือนกับท่านเข้าประตูบ้านขาท่านอยู่ข้างในขาหนึ่งอยู่ข้างนอกจะว่าท่านอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่จะว่าดูนอกบ้านก็ไม่เชิงถ้าว่าอยู่ในหรือขาหนึ่งมันอยู่นอกถ้าว่าอยู่นอกหรือขาหนึ่งมันอยู่ในโคตรภูยานยานที่สิบสามเหมือนกันถ้าจะว่าเป็นโลกิยะก็หน่วงนิพพานไปลมถ้าว่าเป็นโลกุตระมันก็ยังไม่ถึงนิพพาน 100% แท้อุปมาเหมือนท่านทั้งหลายนี่เอาน้ำร้อนมาให้เอาน้ำโอวัลตินมาให้หลวงพ่อฉันใส่ถ้วยมาแล้วท่านชิมดูมันมีรสนิดหน่อยมันอ่อนน้ำตาลแล้วอ่อนอะไรท่านก็ทราบแต่ยังไม่ได้ดื่มนั่นแหละโคตรโพเหมือนกับชิมนิดหน่อยเท่านั้นส่วนมรรคเหมือนก็ดื่มลงไปเลยต่างกันนะผลน่ะเป็นอย่างนี้ผลไม่ได้ละกิเลสเหมือนกับไฟมันไหม้เสืออยู่นี่ท่านเอาน้ำมาดับมันมอดไปแล้วแต่มันยังไออุ่นอยู่นิดๆเอาน้ำขันที่สองมาละมันก็เย็นผลละจิตเหมือนกับน้ำขันที่สองไม่ได้ละกิเลสแต่ว่ามันมาช่วยให้กิเลสมันเย็นลงไปอีกเหมือนกันอย่างนั้นจึงชื่อว่าผลจบลงไปแล้วพอพิจารณาเอ๊ะเนี่ยเป็นอะไรปัจเจเวคขณญาณพิจารณากิเลสทีละทีเหลือมี19ของพระโสดาบัน5 สกิทาคา5นักห้าอรหันต์4รวมเป็น19ปัจเจกยาน19นั่นยาน19วิสุทธิก็มี7จบแล้วทีนี้อริยสัจ4มันชัดตอนไหนสมมุติตอนนี้มันจะถึงแล้วน่ะจะถึงนิพพานแล้วมันจะดับจะจับได้แล้ววินาทีแรกที่ท้องของท่านเริ่มนูนพองหนอนี่น่ะวินาทีแรกที่เริ่มพองนี้คือสมุทัยถ้าเทศปฏิบัติเขาต้องเทศเหตุก่อนผลนะก่อนที่ท้องท่านจะมันจะพองหนอวินาทีแรกที่เริ่มพองนี้คือสมุทัยแปลว่าตัวเหตุให้ทุกข์เกิดตัวเนี้ยทีนี้ต่อไปวินาทีที่สองน่ะพองมากเข้ามากเข้ามากจนสุดพองตัวนี้เขาเรียกชรามรณังทุกขสัจจังชาติสมุทยสัจจังรูปกับนามเกิดขึ้นเรียกว่าสมุทัยชรามรณังทุกขสัจจังเมื่อเกิดแล้วมันทนไม่ได้มันจึงพองมากเข้าจนสุดพองนี้เขาเรียกว่าทุกขสัจจังทนอยู่ไม่ได้อุพินังปินิสังทั้งสองอันทั้งสมุทัยและทุกข์มันดับลงไปนี่เป็นนิโรธคือนิพพานสติกำหนดรู้ดับลงไปตอนพองนู้นี่มรรคสัจสัมปชานามรรคสัจจังแต่เวลาเทศคล้ายๆมันไกลมันยาวแต่เวลาปฏิบัติแป๊บเดียวเท่านั้นมันไม่ไกลไม่ใหญ่นะสมัยก่อนลองนึกดูนะมีนางวิสาขาฟังแป๊บเดียวก็ได้สำเร็จที่นี่มีพาหิยะทารุกิริยะให้พระเจ้าเทศให้ฟังอยู่กลางบ้านพระองค์ก็อุ้มบาตรเทศเลยทิฏฐังทิฏฐมตินะเห็นก็สเห็นเห็นหนอนี่สุตตังสุตตมตินะยินสักไว้ได้ยินหนอปั๊บเดียวเป็นพระอรหันต์เนี่ยขอบวชทำไมไวเหลือเกินนะที่นี่อีกเนน้อยองค์นึงอยู่เมืองโกสัมพีโยมนิมนต์พระไปจำพรรษาแล้วเมื่อจำพรรษาแล้วก็ออกพรรษาถวายจีวรแล้วถวายข้าวสารถวายน้ำผึ้งถวายน้ำอ้อยท่านบอกไม่รับโยมรับไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเด็กที่จะรับของให้มันจะเป็นอาบัติอย่างนั้นผมมีลูกชายอายุ7ปีครับอ้าวดีโยมก็เอาลูกไปถวายท่านให้บวชเป็นเนนน้อยปฏิบัติท่านทีนี้ท่านสอนกรรมฐานให้เนนก่อนจะบวชให้ก็ให้เนนเรียนกรรมฐานก่อนเรียนทั้งสมถะวิปัสสนาอาจารย์ก็เอาน้ำใส่หัวให้เนนจะโกนหัวให้ก็โกนละมีโกนโกนเนนก็กำหนดถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอพวกนี้มันเกลี้ยงไปหมดแล้วพอเหลือนิดเดียวเนี่ยที่ท้ายทอยเนี่ยนะบาลีว่าโครเคเนวะในที่สุดปลายมิดโกนพระโคตรแก๊กมันก็หมดแล้วเป็นพระอรหันต์เลยไหวไหมเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้อาจารย์ไม่เป็นผู้ดูชนนะอาจารย์เป็นผู้ชนไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะแต่เนนเป็นแล้วนะเป็นก่อนแล้วอาจารย์สอนได้แต่ยังไม่ได้สำเร็จเนนก็เป็นพระอรหันต์ก่อนทีนี้อาจารย์ก็จะบวชให้เสร็จพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขั้นไปถึงวัดหนึ่งยังไม่ถึงสำนักพระพุทธเจ้าเขาก็จัดที่ให้พัก3คืนนอนที่นั่นก่อนพอเนนรู้ว่าคืนที่3เนนจะต้องออกไปข้างนอกนี่อาจารย์เป็นบุรุษชนหลับปุ๊ยไม่ตื่นง่ายเนนก็กลัวอาจารย์จะต้องอาบัติเนนจะต้องออกไปก่อนนะเนนก็นั่งกรรมฐานน่ะทีเนี้ยอาจารย์ก็ไม่รู้ตื่นงัวเงียขึ้นมาไม่ลืมหูลืมตาคงร้อนได้พัดมากับพัดมันมีปลายแหลมๆหน่อยอ้าวเนนๆๆๆลกๆๆเนนนั่งอยู่อาจารย์ไม่รู้พัดไปถูกตาแตกเลยเนนน้อยก็ไม่ว่าอะไรอาจารย์อะไรมันจะสว่างแล้วออกไปข้างนอกเนนก็ออกไปเสร็จแล้วอาจารย์มีบาดเนนน้อยก็มาเก็บที่อยู่ที่นอนอาจารย์ไอ้ตามันแตกเลยนี่เอามือกุมตาไว้อย่างนี้ในเวลาฉันอาจารย์เนนก็มาถวายเอามือเดียวมือหนึ่งมันไว้อย่างนี้อ้าวเนนทำไมถวายมือเดียวอ่ะมันผิดวินัยใช่ไหมล่ะผมรู้อาจารย์แต่ตาผมแตกทำไมตาแตกล่ะก็เล่าอาจารย์เรานี่ทำบาปหนักน้อกรรมหนักแล้วเราเนี่ยเนนขนาดตาแตกจะไม่ร้องให้ยังไม่โกรธเลยกลับไปเป็นไรพาเนนไปเฝ้าพระเจ้าเป็นยังไงเธอพวกเธอสบายดีหรือโอ้สบายพระเจ้าค่ะแต่หน้าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะเนนเนี่ยตัวเล็กๆตาแตกข้าพระองค์อภัสไปถูกตาไม่ร้องให้ไม่โกรธไม่แสดงอาการอะไรเลยน่าอัศจรรย์จังพระเจ้าค่ะพระเจ้าตรัสว่าเนนสันตังตัสสะมนังโหติสันตวาจาจะกรรมจาสัมมัทธัญญาวิมุตตัสสะอัปปมาทวิอัปปมัตตัสสะตาทิโนเพราะเนนเนี่ยกายวาจาใจสงบแล้วเขาเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้สำเร็จพอดีเลยตอนนั้นพอเทศจบคาถานี่เห็นไหมไวนะนี่อีกองค์นึงทีเนี้ยท่านจะฆ่าตัวตายวันนั้นเป็นวันโกนขึ้น14ค่ำโยมเอามีดโกนไป3เล่มโกนผมถวายพระอยู่วางไว้2เล่มพระองค์นี้ไปคว้ามับจะตัดคอตัวเองทีเนี้ย เอาคางเกยดินนี่เกยไม้นี่กระดานเอามีดจะตัดคอนึกถึงศีลซะก่อนที่เราบวชมาตั้งแต่อุปสมบทมาเนี่ยศีลบริสุทธิ์ไหมโอ้ยเหมือนกับพระจันทร์เพ่นศีลบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับแก้วมณีโชติขนลุกสู้เลยกำหนดขนลุกเนาะเราเนาะแพ็ปเป็นพระหันเลยถือมีดไปหาพระโกนหัวถามนี่ท่านไปไหนมาผมจะไปฆ่าตัวตายเอาทำไมไม่ตายแล้วผมฆ่ากิเลสตายแล้วพระก็บอกว่าองค์นี้อวดอุตริมุติธรรมไปฟ้องพระเจ้าเลยพระเจ้าก็บอกว่าใช่เขาฆ่ากิเลสตายจริงๆพระก็สงสัยเอ๊ะพระพุทธเจ้าข้าไอ้มรรคผลนิพพานมันได้ง่ายอย่างนี้เหรอโอ้ยภิกษุทั้งหลายก้าวหนึ่งที่ยกขึ้นไปยังไม่ถึงพื้นสามารถจะได้สำเร็จแล้วนะเรียกแต่บุญนะดูพระอนนท์สิพระอนนท์นี่เรียนมากวันพรุ่งนี้ปฐมสังฆายนะพระพุทธเจ้าทายว่าจะได้เป็นพระอรหันต์นี่เป็นโสดาอนนท์เอ้ยพวกนี้นะสังฆายนาเว้นเธอไม่ได้พระ499องค์เหลือองค์เดียวจะครบ500เอาพระอรหันต์ทั้งนั้นที่ทำสัตบรรณคูหาอานนท์ก็ปฏิบัติทั้งคืนเลยวันนั้นจวนสว่างก็ยังไม่สำเร็จเอ๊ะเรานี่มันปฏิบัติเคร่งคัดไปหรืออย่างไรผ่อนสักหน่อยนอนดีกว่านี่เตียงนอนอย่างนี้ก็หมอนก็ยกขาขึ้นแล้วพ้นเตียงนอนนอนนอนนอนนอนค่อยเอ็นลงเอ็นลงให้เราเช้าพุ่งพ้นพื้นหัวยังไม่ถึงหมอนพับเป็นพระอรหันต์แล้วนี่พระอานนท์นี่ได้เอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในอิริยาบถทั้ง4จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่าเดินก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่ได้สำเร็จมรรคผลในระหว่างอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนนี่มันไวอยู่ไม่ใช่ช้าถ้าเวลาจะเกิดอ่ะไม่ใช่ว่าโอ๊ยอันนี้เป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังไม่ใช่นะอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นสมุทัยเป็นนิโรธไม่ใช่บาลีท่านว่าชัดชัดอะปุพังไม่ก่อนอัจฉริมังไม่หลังอริยสัจ4เหมือนอย่างนี้นี่เหมือนเราได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยนี่มันมีหมดทั้ง4ครับเสียงที่ได้ยินนี่คือทุกขอริยสัจตัณหาก่อนๆที่ให้เราได้ยินนี่สมุทัยสติของเราได้ยินหนอนี่เป็นมรรคพอขาดพับลงไปเป็นนิโรธท่านกล่าวเหมือนกับจุดเทียน1ไส้2ขี้ผึ้ง3แสงสว่าง4มืดพับพร้อมกันเลยชั้นใดก็ดีอะปุพังอัจฉริมังอริยสัจ4ก็เกิดอย่างนั้นไม่ก่อนไม่หลังและสามารถจะหาได้ในนี้อิมัตสมิงเอวะอัตภาวีพยามมติกะเรวะเรสัสัญญำหิสมรเกอริยสีอยู่ในร่างกายอัญญาวานาคืบนี้ไม่ใช่ไปหาเอานอกฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนอยู่ในตัวของคนทุกคนแต่มันต้องทำมันจึงจะเกิดถ้าไม่ทำไม่เกิดต้องปฏิบัตินะนี่จบไปแล้วนะจบไปแล้วญาณ16จบไปแล้วอริยสัจ4จบไปแล้วแล้ววิสุทธิ7จบไปแล้วเตือนสติที่เนี่ยจะจบแล้วนะท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเทศไว้ว่าเอทะปัทสิมังโลกังกิตังราชทูปมังยัตถะพลาวีสีทันติสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขามุกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ยีกิตังสันมิตรสันติมุขันติมารพันธนาชนเหล่าใดจะสำรวมใจชนเหล่านั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารแจกอาการสำรวมใจไว้สามอย่าง1ศีล2สมาธิ3วิปัสสนาคือปัญญาท่านปฏิบัตินี่ถูกต้องแล้วหนทางสายนี้แน่หลวงพ่อนี่หามามากคือกลัวคนจะโกหกหลวงพ่อเรียนจบประโยค9ใครจะมาหลอกหลวงพ่อไม่ได้ว่ามันผิดแล้วมันถูกไม่ได้แต่ก็มีบางคนชอบจะมาหาว่าเอ้ยพองน้อยยุบน้อนี่เป็นของพม่าบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านไม่มีความรู้แล้วแย่เหมือนกันนะหลวงพ่อนี่ต่อสู้มามากพองน้อยยุบน้อเขาว่าน้อหน้อแน่ๆของพม่าทำอย่างไรล่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งกลัวหน้อเอ้ยหน้อหน้อแน่ๆพ่อแม่ฉันไม่เคยว่าเปิดหนีไปอยู่วัดกำแพงแรงเพชรบุรีเปิดหนีเสือพบจระเข้ลูกศิษย์หลวงพ่อมหาผ่องไปเรียน4ประโยคเรียนไปพร้อมกับท่านพระครูนี่แหละไปอยู่ที่นั่นเลยนั่งกรรมฐานเลยเอาละหนีเสือพบจระเข้นอนๆแน่ๆก็ว่าลงไปดูสิพอนั่งว่าหนอเฮ้มันดีเว้ยเราหนอนี่หลายพันในราคาแน่คนหนึ่งอยู่สันกำแพงเชียงใหม่เป็นตึก3ชั้นบ้านขายผ้าไหมที่พระยืนลำพูนน่ะเขาบอกว่าดีนางก็ไม่อยากไปพอแล้วเอ๊ะพอไปลองดูสิหนอนี่ราคาหลายล้านไหมแน่ตีราคาขึ้นเพิ่มแล้วและอีกบางแห่งที่อยุธยาที่เนี่ยวัดเกาะเรียนเขาสร้างสำนักไว้แล้วกุฏิ12หลังมุงกระเบื้องวัดพญาวายินเดชามีใครไม่รู้อุตรีพูดเฮ้ยหนอนี่มันของพม่าทีนี้อยุธยาพม่าเผาเขาก็ไม่สนใจสิของพม่าไม่เอาแล้ว มันก็จะร้างนิมนต์หลวงพ่อไปอ้าวกระดานมายอมพระนั่งอาสงโยมนั่งข้างล่างอ้าวเขียนหออ อนอโยมอ่านหนอทางศาลาเฝ้าพระอ่านหนอทางอาสงภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรทำไมโยมอ่านได้ภาษาไทยไหนใครว่าภาษาพม่าพม่าเขาว่าเผาเดเป็นเดเผาเดมันเขาว่าหนอมาไหนนี่ภาษาพม่าฮะภาษาไทยแปลมาจากบาลีว่าไงวะตะแปลว่าหนออยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนรู้ไหมไม่รู้เล่มที่10หน้าเท่าไร181บรรทัดเท่าไร15 16ตัวเท่าไรที่4ที่5ตั้งวิเคราะห์ว่าไงตั้งให้ฟังวัตตสังสารังตาริติติวัตโตโยธรรมโมนะธรรมดายสัพพสติยังสัตว์ทั้งหลายต่างปวงตาริติยังไม่ข้ามวัตตสังสารังสังวัตตสงสารอิติพอเหตุนั้นโสธรรมโมนะธรรมนั้นวัตโตจวัตตะธรรมโมนะธรรมวัตตะยังสมัตถะข้ามสังวัตตสงสารลบทิ้งหมดอักษรศาสตร์เหลือตัวตัวเดียวตรธาตุลบหรือตัวตัวเดียวเป็นวัตโตธรรมโมตัวฐานแล้วทำไมเป็นวัตตะฉันประโยค8ถ้าใครเอาตัวที่5เป็นวัตโตตอกเลยประโยค8ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นวัตตะรูปเข้ามาอย่างนี้นี่เรียกว่าอักษรศาสตร์อักษรย่อฝรั่งเขาตามตู่พุทธเจ้ามานานแล้ว USA United States of America นี่จันทรีไปช้อนมาแล้วเห็นไหมเขาตามพุทธเจ้าโดยธรรมนานแล้วนี่เขาเรียกอักษรย่ออักษรศาสตร์ของพระพุทธเจ้าใครเทศกันแรกในโลกรู้ไหมสมเด็จพ่อเราเทศที่ป่าอิสิปตนะว่าไงอัญญาสิวัตโพกนัญโยกนัญญะได้รู้แล้วหนอคนนั้นยะได้ดูแล้วหนอเห็นไหมของใครกันแน่เข้ามดเลยเต็มเลยนั่งคนละ24ชั่วโมงอ่ะนั่นเมืองแรกไปจะไม่เอาซะแล้วนี่เห็นไหมธรรมะนี่เข้าใจผิดเป็นอย่างนี้นะเดินโยมกลม6ระยะ7ระยะที่ท่านเดินคุณโยมศิริสอนอยู่นี่โยมอุบาสิกาแนบโจมตีหลวงพ่อคุณหญิงคนนายนั่งเต็มในสนามหญ้าวัดมหาธาตุประเทศหลวงพับคนมหาดิฉันว่าเดินดักจริตเจ้าเองแน่เห็นไหมดัดจริตจะก้านเหมือนผู้หญิงลิงเรืออะไรเราเป็นพระมันดัดจริตที่ไหนล่ะโยมไม่ได้ดัดจริตหรอกอยู่ในวิสุทธิมรรคดิฉันสอนมาหลายปีแล้วแน่ถ้าหลวงพ่อจำไม่ได้ก็ตกสมาธิเลยเออมันจำได้อย่างไรรูปบุญศาสนาอยู่ในวิสุทธิมรรคภาค3โยมหน้า251บรรทัดที่5ที่6วลีวัตโตเอกปัฏฐะวรังอุทธรณะอติหรณวีติหรวตตนวเสนะชากุฏฐะสีกโลตีตะโตเอกปัฏฐะวรังในการเดินโคม991ชากุฏฐะสีกโลติแบ่งเป็น6ระยะอุทธรณะยกสนออติหยกหนอวีติหย่างหนอหดชนะลงหนอสันนิขีปนถูกหนอสันนิรุมานกหนอเงียบเลยนี่เห็นไหมโยมเออถูกแต่ถ้าเราไม่ทันเขาก็ว่าของเราผิดอันนี้แน่อาตมาพิสูจน์มาหมดแล้วว่าหนทางสายนี้ตรงเป้าหมายในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า325เล่มที่12หน้า103พระพุทธเจ้าเทศไปเลยเอกาชโนอยังภิกขเวมะโคตัตนังวิสุทธิยาดูก่อนผู้หลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปพร้อมเพื่อดับความโศกเศร้าปริเทวนาการเป็นไปพร้อมเพื่อดับความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นไปพร้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานยะทิทังจัตตโรสติปัฏฐานะทางสายนี้ได้แก่สติปัฏฐาน4เห็นไหมกระดิกหนอนี่กายานุปัสสนามือที่กระดิกนี่เฉยสบายนี่เวทนาเฉยนี่เวทนาจิตที่รู้นี่จิตตามือที่กระดิกนี่ขันธ์5นี่ธัมมานุปัสสนาสติกำหนดสติสัมโพชฌงค์ถูกไหมสติปัฏฐาน4ในบาลียังว่าอีกเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสันจะสาวกาเอกาอย่างเนนมัคเคนะสติปัฏฐานสันดินาพุทธาจันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ด้วยเตสันจะสาวกานว่าสาวกของนิเจ้าเหล่านั้นทุกรูปด้วยยันติยมไปนิพพานังสุพันนิพพานเอกายเนนมัคเคนะด้วยทางสายเอกเส้นใดสติปัฏฐานสันดินาทางสายเอกเส้นนั้นอันนักปราชญ์จะบัณฑิตทั้งหลายรู้ถูกถึงกันแล้วว่าได้แก่สติปัฏฐาน4ชัดแจ้วไม่มีทิฏฐิพองเขาก็ยังทักอีกโอ้ยพองน้อยยี่หรอไม่มีบาลีว่าอัตซาโซปัสซาโซอย่างไรนี่พระไตรปิฎกอัตถาอุณมณะแปลว่าพองโอนมณะแปลว่ายบแล้วจังว่าไม่มีอย่างไรในสามนประโยคหลักสูตรประโยคเกตหน้า496อัตซาสัพพสาสัทธัมเพสติโยเตนะโยเคตพังผูกกิจไว้ด้วยเชือกคือสติที่เสาคือพองในยบทำไมว่าไม่มีนี่เห็นไหมถ้าเรารู้ไม่จริงอ่ะถูกเขาต้มง่ายๆเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้มไม่ได้ว่าเรียนมาแล้วนี่เจ้าคุณ9ประโยคองค์หนึ่งเป็นท่านธรรมไปเทศวรรณธาตุว่าพองยุบไปมีแต่บาลีหลวงพ่อต้องไปเทศแก้ นี่คือรู้ไม่จริงอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดไปได้เพราะฉะนั้นจึงขอขอบใจท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะทำเท่านี้นิดหน่อยอาศัยคุณแม่สิริมาสอนให้แล้วนี่ให้ธรรมะเป็นฐานนะการให้ธรรมะเป็นฐานพระพุทธเจ้าสอนต้องให้ครบอย่างนี้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือครั้งหนึ่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นอนประชุมกันหมดตั้งปัญหาขึ้นว่าบรรดาทานทั้งหลายทานอะไรหนอเป็นยอดบรรดารถอะไรหนอเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีอะไรหนอเป็นเลิศทำไมสิ้นปัญหานักปราชญ์จึงกล่าวว่าประเสริฐสุดตั้งขึ้นแล้วถามกันหมดในสวรรค์ทั้ง6ชั้นตอบไม่ได้เลยแล้วเหาะลงมามาพวกเทวดาบนพื้นดินภูมิเทวดาตามนี่ถามกันตอบไม่ได้ลุกขเทวดาตอบไม่ได้อากาศเทวดาตอบไม่ได้ไปหาเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ตอบไม่ได้ไปหาเท้าสักกะว่าเก่งนักตอบไม่ได้โอ้ปัญหานี่ไม่ใช่ที่สายชานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่พระเชตวันเหาะลงมาเต็มพระเชตวันเที่ยงคืน12ปีก็จะลงมาพบพระพุทธเจ้าพระญาติถามว่ามหาบพิตรมาอะไรมากมายนักพระพุทธเจ้าค่ะมันเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้อ๋ออาตมภาพบำเพ็ญบารมีมา30ทัศบริจาคลูกบริจาคเมียบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคทรัพย์มาบำเพ็ญโพธิญาณสำเร็จแล้วเพื่อต้องการตัดความสงสัยอย่างมหาบพิตรนี้ถามมาถามพบก็ตอบพับพระพุทธเจ้าตอบเลยบรรดาทานทางไหนการให้ธรรมเป็นทานเป็นยอดบรรดารถทางหลายรถพระธรรมเป็นเยี่ยมบรรดาความยินในหลายความยินในธรรมเป็นเลิศความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงจึงประเสริฐที่สุดแล้วก็เทศเป็นบาทคาถาว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างสัพพรสังธรรมรโสชินาติรถพระธรรมชนะรถทุกอย่างสัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมชนะความยินทุกอย่างตัณหักขโยสัพพุทโธคังคินาติความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงเทวดากราบพระพุทธเจ้าค่ะการให้ธรรมเป็นทานมีอะไรสงมากอย่างนี้ทำไมพระองค์จึงไม่ให้ภาษาวกให้สมุนแก่ข้าพระองค์ด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปขอพระองค์ได้มีพระบัญชาให้สงให้พระให้สมุนแก่ข้าพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงประชุมสงแล้วสั่งกำชับว่าภิกษุทั้งหลายมหาธรรมสวนังวะเมื่อพวกเธอจัดให้มีการฟังเทศเป็นการใหญ่เช่นอย่างนี้เรียกว่าประชุมกันมากๆเรียกว่ามหาธรรมสวนะการฟังเทศมีคนมามากก็ดีปกติธรรมสวนังวะหรือจัดให้มีการวาทีตามปกติเช่นตามวัดวารามต่างๆวันพระวันอาทิตย์ก็ดีอุปนิสินกถังกถิตวาหรือกล่าวแก่คนเข้ามานั่งใกล้ๆ4คน5คนก็ดีอันตมโสอนุโมทนังติแม้กล่าวอนุโมทนาเช่นอย่างหลวงพ่อนี่โยมมาถวายอาหารเออโยมเอ้ยการทำบุญดีนะทานังสกโสปนังผลทานทำให้เคยสวรรค์นะโยมนะเออทานกุศลให้โยมรวยศีลกุศลให้โยมสวยภาวนากุศลให้โยมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดโยมเกิดมารวยแต่ขี้โลกดีไหมไม่ดีเจ้าค่ะโยมเกิดมารวยก็เลยโลกมีโง่ดีไหมไม่ดีเจ้าค่ะเกิดมารวยก็เลยสวยก็สวยดีก็ดีดีไหมดีเท่านี้อนุโมทนาถือว่าได้บุญมากพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสสั่งพระสงฆ์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเมื่อพวกเธอจะได้มีเทศอย่างนี้สัพพัตตนังปัตติงทัตถยัตถะขอเธอจงให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยเราจึงต้องให้ส่วนบุญเรียกว่าแผ่ส่วนบุญดังนั้นคุณแม่สิริสอนก็ให้ธรรมะเป็นฐานจะละลอยตามพระบาทอยู่คนสมเด็จพ่อเราขอโมทนาสาธุการควรจะการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานตามพระไตรปิฎกที่สมเด็จพ่อได้เทศไว้ท่านตรัสไว้ว่ายาวหิอิมาจตโสปริสาหากว่าบริษัท4ยังพากันประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยอยู่ตราบใดตามมรรค8อยู่ตราบใดตราบนั้นตาวมาสาสนังนะพระมัทเธปุณจันโทยโรเกตสติวิยะศาสนธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตจะเจริญรุ่งเรืองปานประหนึ่งวัชระจันเพ็ญลอยเด่นอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าตราบนั้นท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าช่วยกันจันลงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปจึงขออนุโมทนาและก็อย่าประมาทให้ท่านทำต่อไปนะคุณสมบัติที่จะพิสูจน์เมื่อกี้ลืมไปนึกได้เอาสักนิดหนึ่งเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราได้สำเร็จมรรคผลนิพพานจริง ข้อพิสูจน์อาจารย์คุณแม่สิริก็ไม่เป็นผู้ตัดสินหลวงพ่อก็ไม่ตัดสินพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะตัดสินว่าใครสำเร็จมรรคผลนิพพานและใครตัดสินพระองค์เทศไปในพระไตรปิฎกมหาปรินิพพานสูตรเล่มที่10ว่าให้นักปฏิบัติตัดสินเอาเองอัตนาวะอัตนังพยากริยะเมื่อเราปฏิบัติปฏิบัติแล้วตัดสินด้วยตัวของเราเองด้วยคุณสมบัติ4ข้อ1พุทธเวทจับภาษาเทนะสมนาคตมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่มีหวั่นไหวถ้าถึงจริงไม่มีหวั่นไหวเป็นจระศรัทธาไม่งอนแง่นคอนแคลนเป็นอจระศรัทธาไม่งอนแง่นไม่คอนแคลนไม่มีหวั่นไหวใครจะมาให้ดูถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ท่านจะไม่ทำเป็นอันขาดเพราะแน่พระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงท่านยกตัวอย่างเช่นสุปปพุทธกุฏฐีชาติก่อนเป็นเศรษฐีแต่ดูถูกพระปัจเจกมาเกิดเป็นคนทุกขตบุรุษโรคขี้เลื่อนกุดถังโยมคนนี้ก็แอบฟังเทศลำดับญาณได้สำเร็จโสดาบันอยากจะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแต่ว่าสุขภาพไม่ดีโรคติดต่อเทวดาทราบใบจ้างเธอจนอย่างนี้นะให้เธอดูถูกพระพุทธธรรมประสงค์สิจะเอาเงินกี่ล้านฉันจะให้เธอถามว่าท่านเป็นใครฉันเป็นเทวดาอเปหิเทวเตเทวดาเร็วๆนี้ให้ไกลฉันไม่จนเทวดาก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะคนที่มีใจถึงธรรมะนี่แม้จะจนแสนจนเราจะจ้างให้ดูถูกพระรัตนตรัยไม่เอาเลยพระเจ้าโอ้ถูกแล้วมหาบพิตรอย่าว่าแต่อย่างมหาบพิตรนี่เลยอย่าว่าแต่นั่นเลยต่อให้อีกอย่างมหาบพิตรนี่แหละคนอย่างมหาบพิตรนี่กี่ร้อยกี่พันคนก็ต่างนะไม่สามารถจะให้ลูกของอัตมภาพหวั่นไหวได้หรอกพระเจ้าเรียกว่ามะมะปุตโตลูกของอัตมาภาพทั้งนั้นผู้ที่เจอวิปัสสนาจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็ตามแล้วพระองค์จึงเทศอริยสัจ7ว่าลูกของอัตมาภาพไม่จนหรอกมหาบพิตรเพราะมีอริยสัจ7ประการแล้วอริยสัจภายในดีกว่าสัจภายนอกจึงได้เทศว่าสัทธาทนังสีลัทนังเฮลอุตตะเปียงชนังสุตตะชนังจะจาโคจะปัญญาเวสตมังทนังยัสสาอีตาธนาอธิอิทิยาปริสัสวาอัทริโทติตังอาหุอโมคังตัสชีวิตตังอริยสัจเกตคืออะไรครับคือศรัทธาคือศีลหิริโอตัปปะสุตตะจาคะปัญญามีแก่บุคคลใดอิทธิยาเป็นหญิงก็ตามปุริสัสวาเป็นผู้ชายก็ตามอัทริโทติตังอาหุเรากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนไม่จนอโมคังตัสชีวิตตังชีวิตของคนนั้นไม่ปรานี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างนี้ข้อที่สองเลื่อมใสในพระธรรมไม่หวั่นไหวใครจะมาบอกวิธีปฏิบัติผิดอื่นถูกโยมก็ไม่เชื่อเพราะปฏิบัติแล้วมันเห็นผลจริงๆเชิญมาพิสูจน์ได้จริงๆใครจะมาให้ทิ้งปฏิบัติไม่เอาแล้วยกตัวอย่างวิสาขาอุบาสกไปฟังเทศจบเป็นพระโสดาบันกลับไปถึงบ้านมารอยู่สวรรค์ชั้นนิมมาลดีลงมาเคาะประตูโยมออกมานี่เมื่อกี้นี่หลวงพ่อเทศผิดไปนะขันธ์5มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสุขะผิดแก้นะขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะผิดแก้ซะขันธ์5เป็นนิจจังคือเที่ยงสุขขังเป็นสุขอัตตาเป็นตัวเดินสุภะเป็นของสวยของงามนะบอกท่านเป็นใครมารใช่ไหมเฮ้ยอย่าทักกันอย่างนั้นสิเปิดนี้เลยเห็นไหมขนาดแปลงเป็นพระเจ้ามันยังไม่เชื่อเลยนี่ข้อ2 3เลื่อมใสในประสงค์ไม่มีหวั่นไหวสงเขียนต่อสอเสือตรงงูคอระฆังเขาเรียกว่าสงสงนี่มาจากสังกิเลเสฆะมาจากหนธาตุฆ่าสังกิเลเสหนตีติสังโฆผู้ใดฆ่ากิเลสผู้นั้นคือว่าสงสังกิเลเสพเพราะฉะนั้นสงมี3 1สมมติสงนี่พระ4องค์นั่งเรียงแถวกัน4รูปนี่เขาเรียกสมมติสง2ปรมัตถสงโยมทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่กำลังเจริญกรรมฐานเรียกว่าปรมัตถสง3ผู้ที่เจริญวิปัสสนาทั้งพระอริยโยมสำเร็จเป็นพระโสดาบันเรียกว่าอริยสงเลื่อมใสในพระสงฆ์ไหมเอาในสงฆ์สามจำพวกนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้ววิสาขาอุบาสกไม่เชื่อข้อที่3เลื่อมใสในพระสงฆ์เมื่อกี้นี้ถึงข้อนี้ยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของพรามชื่อชานุสโสนีหัวชื่อพรามพารพทวาชโคตหัวถือพรามเมียถือพุทธเมียปฏิบัติวิปัสสนาเป็นพระโสดาบันวันนั้นผัวจะเลี้ยงพรามบอกน้องเอ๋ยวันนี้พี่เลี้ยงพรามน้องจะพูดถึงพระพุทธธรรมสงฆ์นะถ้าพูดพี่ตัดคอนะเฮ้ยพูดดิน้องถือพูดก็ต้องพูดสิพูดไม่ได้ตัดคอเลยเอ้าตัดก็ตายยอม เสียสละชีวิตเลยแต่หยอกกันแล้วจริงก็ไม่รู้นะผลที่สุดก็เลี้ยงพรามเมียก็ช่วยถือสำนับกับข้าวเลี้ยงเผอิญไปโดนสะดุดนี่นี่สะดุดเสือมันจะหกล้มสำนับมันจะหกนโมตัสสะคุณพระช่วยเท่านี้แหละพรามกำลังกินข้าวคายออกด่าลุกหนีเลยหัวก็โกรธจัดวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าเลยคงอยู่ไม่ไกลวัดนักยืนพระสำนักโคดมข้าไรตายจึงนอนสบายพระเจ้าประเทศพราหมณ์เอ้ยโคทังคัตวาสุขังเสติข้าคมโกรธได้นอนสบายเลยข้าไรตายจึงยังไม่เศร้าโศกโคทังคัตวานะโสจติข้าคมโกรธตายแล้วไม่เศร้าโศกเลยพราหมณ์เอ้ยมันก็ถูกหมดนะเถียงที่ไหนก็ไม่ได้อ้าวเลื่อมใสขอบวชเลยเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์เลยนี่นี่แหละตัวอย่างเลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่มีหวั่นไหวแน่ข้อสุดท้ายมีศีลห้ามั่นเป็นนิดอย่างท่านทั้งหลายถ้าถึงจริงศีลห้ามั่นไม่ต้องสมาทานก็มั่นปานาไม่ฆ่าสัตว์อาทินนาไม่ลักทรัพย์ยุงตัวเดียวก็ไม่ฆ่าถ้ายังฆ่าได้อยู่ศีลไม่บริสุทธิ์ชื่อว่าท่านนี่ยังไม่ถึงจริงแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็แน่นอนตั้งแต่ยุงตัวหนึ่งเขาก็ไม่ฆ่านะแล้วทำอย่างไรล่ะเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจปานาติบาตมีอยู่ห้ายุงสมมุติจะนั่งฟังเทศมันคันเกาตายแล้วไม่ใช่ศีลขาดโยมไม่ได้ฆ่าเนอแต่ทำไมมันตายอ้าวมันคันรูปไปไม่ได้เห็นศีลจะขาดต้องพร้อมด้วยองค์ห้าหนึ่งปาโนนี่ยุงกัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นเนี่ยหนึ่งปาโนยุงนี่มันมีชีวิตสองปาโนสัญญิตาหลวงพ่อก็รู้มีชีวิตสามวัฏฏิกิตาหลวงพ่อจะตีมันตายไม่ไปกินเราทำไมเนี่ยนี่เนิร์กว่าจะตีมันตายสี่อุปกรณ์พยายามทำช้าๆทำไวมันจะบินหนีแน่แป๊บเสร็จเลยนี่สินขาดแน่ถ้าอย่างเนี้ยแต่มันคันรูปไปถูกไม่ใช่นะนั่นมันยังไม่ขาดนะเพราะต้องเข้าใจให้ถูกสินห้าปานาอธินากามีมุสาสุระห้าข้อนี้มั่นเป็นนิดเมื่อกี้นี่เขียนไม่มีนะหนทางนั่นถือสินห้าอะไรนะพระครูอ่านหรือเปล่าน้องเมื่อกี้เนี่ยลืมแล้วนะถ้าทุกคนถือสินห้าอะไรสังคมจะก้าวหน้าไปอ่านดูสิหลวงพ่อจำครับครับค่ายครับคาวังนั้นนะศีล5จะมั่นต้องเจริญกรรมฐานไม่ใช่หลวงพ่อให้กี่ธรรมาสน์วันหนึ่งให้14ธรรมาสน์ก็มีแต่เปล่าหลวงพ่อไปเทศสอนนักโทษในคุกวันมาฆบูชามีนักโทษของเปรมอ่ะ 4,400 คนหลวงพ่อให้ศีลนั้นแล้ววันวิสาขบูชา 5,500 คนวันอาสาฬหบูชา 6,000 คนว่าไงอ่ะเทศดีเกินไปเทศอะไรเข้าคุกเรื่อยใช่ไหมมาฆะมี 4,000 วิสาขะ 5,000 อาสาฬหะ 6,000 ก็เทศเก่งกันไปเทศเราเนี่ยเอาคนเข้าคุกเรื่อยไม่หายหรอกท่านทั้งหลายเทศไปเถอะนี่มันปลายศีลนี่ต้นศีลอย่างที่ท่านทำนี่หลวงพ่อทดลองแล้วนี่อยู่เมืองขอนแก่นกับข้าหลวงเอานักโทษมาฟังเทศทุกวันตลอดพรรษาเวลาจะปล่อยท่านข้าหลวงเอาพระมาเทศมาสวดมนต์แล้วให้เขาได้ฟังสวดมนต์ละค่ะข้าหลวงเลี้ยงอาหารเขาท่านข้าหลวงทำตามหลวงพ่อเป็นบริเวณ7ประโยคเสร็จแล้วเวลาจะปล่อยให้เขาเลี้ยงอาหารเขาเสร็จให้มาสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปข้าพเจ้าขอปริญาณสาบานตนต่อหน้าข้าหลวงต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าพระสงฆ์ว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอกลับเข้ามาสู่คุกสุตลางอีกหลวงพ่อจังหวัดสวดทยันโตโพธิยาโมเลพรมน้ำพุทธมนต์กลับไปบ้านด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพรุ่งนี้นักรถจักรยานติดคุกอีกแล้วตายมันเพราะอะไรเราเป็นลงประเทศเก่งแล้วมันยังมาติดคุกอีกนี่มันให้ตำรายาโยมไม่ให้เขาต้มยาเจนเหมือนน้องพ่อให้ยาโยมโยมไอเป็นเหิดอ้าวเถาวันเปลี่ยงกันทำให้สารฟังเซนใบมอมไก่หอยหมูต้มกินห้าหม้อหายเลยยาตัดรากใบนาดสี่ใบรกมันนั้นหนัก20บาทสารส้มหนึ่งสลึงตัดรากหายโยมไหมแต่โยมทุกคนได้แล้วไม่เคยต้มยาหลวงพ่อเลยนอนดูอยู่เฉยๆหนามันก็หอบหืดเรื่อยลูกก็ไอ้แคกๆอยู่มาด่าหลวงพ่อเลยยาเจ้าคุณเทพไม่ดีถูกไหมไม่ถูกเพราะไม่ต้มยาเหมือนกันฟังเทศเหมือนกันเนอะแต่หลวงพ่อเทศมากๆแล้วไม่มีหายแต่หายคือวิปัสสนาเอาไปในคุกบางขวางเท่านั้นแหละโอ้ยนักโทษที่เก่งที่สุดนี่ก็อาจารย์นี่ไปสอนมาแล้วชัดๆนี่ไปสอนมาที่คุกบางขวางเสือจุ้ยติดคุกตลอดชีวิต76ปี300วันโอ้ตายใช่ไหม76ตลอดชีวิตอ่ะใช่และ76ปีเอาอะไรไปติดเอากระดูกเหรอ ไม่ใช่มันไปปล้นที่นี่ไปฆ่าที่นี่โทษมันเกินเวลาปฏิบัติแล้วเดือนเดียวเรียบเอาโซ่ออกหมดเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยม12ปีออกแล้วเวลามีงานมันไปช่วยที่วัดมัทธาตุเสียช่วยทีนี้เสือโคมโยมเอาเรื่องเทศนานอย่างนี้ไม่ได้นี่นานแล้วใช่ไหมเนี่ยเงาตีกระดานเลยบอกลงสวรรค์นรกไม่มีไม่เชื่อหรอกอาโนสาจานุอ้วนชี้หน้าบอกไอ้หมูมาแล้วไอ้หมูมาแล้วขนาดนั้นนะโยมนะโอ้เอาเรื่องมนุษย์เนี่ยทำอย่างไรน้อยหลวงพ่อเอ๊ะมันจะเอาไหวไหมเอาลองดูสิโยมเข้ากรรมฐานไหมโซ่สองขาสองผูกขาสองขาเป็นแผลแล้วผูกเอวอีกด้วยอาตมาจะเอาโซ่ออกให้ทำกรรมฐานไหมโยมขอเดือนเดียวเอาครับหมอนั่นนะเอาก็เอาให้เจ้าหน้าที่เอาโซ่ออกเอาใส่สบายเขียงถือศีลแปดเดือนหนึ่งโอ้ยปฏิบัติดีเวลาจะปล่อยนี่เทศลำระยานเหมือนอย่างนี้พวกนี้จะปล่อยหมดเขตแล้วก็มาฟังเทศลำระยานอ้าวใครมีปัญหาอะไรที่ได้ประสบพการอะไรบอกหลุดเรือนคนพูดเลยเสือโทมอ่ะเขียนมาเลยโอ้อ่านเลยข้าพเจ้าคิดว่าบุญบาปสมณกไม่มีข้าพเจ้าชั่วพอได้วิชามาจากพระปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าบัดนี้ข้าพเจ้าไม่เอาแล้วข้าพเจ้าจะขอเลิกหมดจะเอาไปคืนพระอาจารย์เนาะพอออกไปอาจารย์วัดประดูตายพอดีเลยแกก็เลยบวชตลอดชีวิตเลยเห็นไหมล่ะข้าพเจ้าชั่วเพราะได้ชาวจากพระอันนี้จะเอาไปคืนแกก็เลิกเลยฆ่าคนตาย31ศพ13ขวบฆ่าตายศพหนึ่ง16ปีลวงไปยิงทิ้งในป่าเลยตั้งแต่นั้นเป็นนักเลงโตเลยไม่ต้องกลัวใครขึ้นเป็นนักเลงโตเขาใหญ่แล้วก็ที่โคราชแหกคุกที่โคราชสั่งประหารชีวิตแล้วกลับไปในบางขวางทีนี้ได้อภัยโทษเลยไม่ประหารชีวิตกลับไปดำเนินคดีโคราช2คดียังเหลืออยู่แหกคุกปล้นตำรวจยิงตำรวจตายได้ปืนไป17กระบอกเป็นนักเลงโตเขาใหญ่สุดท้ายจับมาติดคุกอีกที่บางขวางเห็นไหมนี่ชีวิตคนทนาลายเอ้ยเพราะฉะนั้นจะแก้คนต้องแก้ทุกหลักหนึ่งพ่อแม่แก้ที่บ้านนี่เขาเรียกมารยาทประจำตระกูลผู้ใดมีลูกก็ต้องแนะนำเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกที่ครูชูศักดิ์ศรีพ่อกับแม่แก้ลูกอยู่ที่บ้าน2เทศธรรมโมแก้ที่โรงเรียนตลอดถึงต่างประเทศไปศึกษาต่างประเทศ3ปาสนโตมารยาทประจำประเพณีประเพณีตรุษสงกรานต์ไหว้พระสวดมนต์4สมถะธรรมโมฝึกเด็กให้เกิดสมาธิแก่เด็กให้ดีได้พลังเขาเรียกว่า TM ได้แก่สมถะ5วิปัสสนาธรรมโมแก้ด้วยวิปัสสนาอันนี้คือยอดของการแก้ปัญหาแต่คนไม่สนไปแก้อย่างอื่นโอ้ยเพียงเทศไม่นั่นหรอกแก้ไม่ไหวแล้วโยมเอ้ยหลวงพ่อเทศมาตั้งแต่อายุ16ปีจนป่านนี้70แล้วมันแก้ไม่ได้หรอกแก้ได้คือวิปัสสนาบางทีนะเวลาไปเทศนี่เขากินเหล้ามาฟังเทศไปเทศกับมหาบองที่ภูยังโอ้ยกินเหล้าด่าไม่ได้ต้องยุเลยบอกเอาละเทศประชันกันเลยใครจะแพ้ใครจะชนะมันอยู่หน้าไหนมันทันไหนมันลงเหล้ากันเรื่อยลงเหล้าแล้วติดกันเทศเรื่อยนะพวกนี้ไม่ได้หรอกถ้าไปด่าเมาไม่ได้หรอกขึ้นขี้เมาไม่ได้มันตีหัวลงธรรมานไม่ได้นะมหาปุ้ยไปเทศที่นครนายกทีนี้คนขี้เมามันไม่เอะมหาปุ้ยเทศด่ามันโอ้ลงธรรมานไม่ได้อะมันจะคอนตีหัวสมภารต้องตับผ้าขาวผ้าพันเอวถือตะปดดึงมหาปุ้ยลงขี้มาเปิดหนีเลยเห็นดูมันตีหัวแตกเลยน่ะเห็นไหมล่ะไม่ได้เขายังไม่เห็นบาปบางทีนะเขาเทศด่านะโยมนะถ้าไปว่าเขาไม่ได้บางทีวัดตรีสัตเทพเนี่ยงานอ่ะพระเทศมันยังด่าอยู่ข้างล่างนะมันพระไปเทศไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้บางทีเขาแต่งเก่งเก่งพวกนี้กินเหล้ามันสมองมันดีมันแต่งก่อนด่าเรานะกินเหล้ากับข้าเป็ดจะได้สำเร็จโสดาบันนั่นเห็นไหมกินเหล้ากับข้าไก่จะได้ไปสวรรค์กินเหล้ากับข้าหมูจะได้ไปสู่นิพพานกินเหล้าเปล่าๆถูกไม่เท่าโยมบาลเห็นแล้วมันเล่นงานอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเขาไม่ได้หลวงพ่อไม่ว่าว่าไม่ได้ยุเลยเพราะมันยังไม่ถึงบทถ้าจะเอาอย่างนี้ให้มันทำอย่างนี้เราว่าได้มีคน100ตำรวจโทวันชัยโอ้ยกินเหล้าเมาไม่ได้เรื่องเลยพอหลวงพ่อจับเข้ากรรมฐานเดือนเดียวเลิกเด็ดขาดเลยอย่างนี้เราว่าได้ต่อหน้าว่าไม่ได้ถ้าอย่างนี้ได้บางคนกินหมากโยมมาเข้าวัดจะอะไรออกเอากิเลสใช่ไหมใช่แล้วกิเลสมันอยู่ลึกนะโยมนะแค่ลิ้นที่ปากยังออกไม่ได้แล้วคนนี้มันจะออกไหวหรือหลวงพ่อไม่ให้เลิกนะโยมนะแต่ให้ไปคิดหน่อยโอ้ยบางคนเลิกเลยหาวอวอน่าสงสารเหมือนกันจะเงี้ยนหมาก
3: อ
2: ก็ต้องหาวิธีโยมพักหน่อยใช่ไหมหลวงพ่อท่านไหนนั่นแหละไอ้สวรรค์มรรคผลนิพพานนักโทษเอาง่ายๆกินข้าวขาขาเป็ดจะได้สำเร็จโสดาบันไม่ต้องมานั่งกรรมฐานเอาขาเป็ดขาไก่ก็ได้สำเร็จแล้วอย่างนั้นนะเอาละนอกเรื่องโยมแต่มันก็อยู่ในเรื่องนะสมควรแก่การเวลาท่านทั้งหลายอย่าประมาทมีโอกาสปฏิบัติต่อให้คิดให้ดีนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะโยมนะอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งให้แก่ซะก่อนเรายังหนุ่มโยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะให้ลูกโตซะก่อนให้หลานโตซะก่อนให้ได้เงินเดือนเยอะๆซะก่อนให้สบายซะก่อนอย่าคิดวางสิโยมดิฉันไม่ว่างเจ้าค่ะโยมวางมันก็ได้วางไปเสียวันหนึ่ง24ชั่วโมงทำงาน10ชั่วโมงพอกินแล้วฝรั่งเขาให้8เราคนไทยเอาสัก10จะได้รวยง่ายๆนะอ้าวนอนขนาดนี้ไม่เกิน8ชั่วโมงพอแล้วที่เศร้าที่สุดนอน8ชั่วโมงพอนะหมดไปทลายโยม18ชั่วโมงเหลือเท่าไหร่ครบ24เหลือ6ชั่วโมงใช่ไหมอ้าว6ชั่วโมงคุยกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับพ่นกับแฟนฟังข่าวสารการบ้านการเมืองดูโทรทัศน์โทรทัศน์5ชั่วโมงพอแล้วเอาละเอาอีกเหลืออีก1ชั่วโมงแบ่งไป30เอาไปไปอาบน้ำปะแป้งแต่งตัวเอาแป้งเอเมเลทาช่างเอาไปเสร็จแล้วก็ลดบอนไซบ้างมันยังเหลืออีก30นาทีนะแล้วอาบน้ำแต่งตัวไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานโอ้ยวันละ30นาทีได้บุญเยอะโยมเอ้ยว่างๆเขาอีกคนนึงเอาอย่างนี้ได้ดีอยู่แต่ว่าคนส่วนมากชอบแก้ตัวเฮ้ยไม่ว่างบ้างอะไรต่างๆปวดหลังปวดเอวบ้างนี่ที่เมืองโคราชนี่คุณโยมแม่ชลิก็คงทราบมีโยมคนหนึ่งน้องพ่อไปสอนโคราชก่อนได้สอนโยมแม่ชลินี่นะโยมไม่สบายอาตมาไปสอนตั้งที่กลางเมืองโคราชเลยนะที่ไปสอนก็เพราะคุณกนกพลอากาศโทวัชรลูกชายเขาเรียนหนังสือไม่เก่งเรียนหนังสือไม่ดีแล้วชักเจเรหลวงพ่อบอกให้กรรมฐานเขาบอกเฮ้ยค่อยไม่เคยเชื่อแต่ตอนหลังนี่ไม่ได้เด็กมันไม่ดีเอาไปให้หลวงพ่ออบรมเข้ากรรมฐานหมดเลยไม่ถึง15วันหน้ามือเป็นหลังมือเลยปกครองน้องแทนพ่อแทนแม่ได้หมดโอ้โหท่านดีจริงๆอธิษฐานจิตส่งไปเรียนต่างประเทศเลยใครก็ดูถูกโอ้ยหัวขี้เลยส่งไปทำไมเขาว่าขนาดนั้นนะส่งไป3ปีเรียนคะแนนเกรด A เกรด A จบเลยมาพ่อฝากงานให้บริษัทเอสโซเด็กคนนี้เรียนหนังสือก็ดีฝรั่งชมปลอเลยฝรั่งเขาบอกนี่เธออายุ20ปีนะสตาร์ทคาเลจฉันให้เธอ 4,070 บาทถ้าเธอ25ปีฉันให้ 5,000 เห็นไหมพอทำงานดีๆเสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งโยมเข้ากรรมฐานไหมโอ้ยดิฉันนั่งไม่ทนเจ้าขามเป็นยังไงโยมปวดหลังปวดเอวเล่นไพ่คืนยังรุ่งสวยเอ้ยนั่งกรรมฐาน30ทีปวดหลังปวดเอวนี่เห็นไหมเขาเรียกแก้ตัวใช่ป่ะบอกโยมจะแก้ตัวนะคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติคนอุตริชอบพันหาเรื่องคนจะครองบ้านครองเมืองต้องมีพรหมวิหารคนนันทพานเป็นคนหนักแผ่นดินคนไม่มีที่มีถิ่นเป็นภัยต่อสังคมคนโดมได้ทำนำมาแต่ความสุขนี่อย่างท่านนี่มีธรรมะไปอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ความสุขความเจริญนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่าพากันแก้ตัวให้พากันปฏิบัติต่อไปก่อนหลับจะนอนไหวพระสมณ์นั่งกรรมฐานทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแหละเราพบของดีแล้วหลวงพ่อได้ให้โอวาทสอนท่านทลายมาสมควรแก่การเวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สานิเนวสารกันเป็นสินสุดยุติลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะหน่วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยปุญญเขตและกุศลสมบัติอนวัตกิจธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านทลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ตนจนบัดนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภวะปัจจัยอันแก่กล้าปกป้องรักษาคุณแม่สิริผู้เป็นอาจารย์สอนท่านทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในคราวนี้ก็ดีท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์พากันมาฟังเทศก็ดีตลอดจนประสงค์องค์ข้าเจ้าโดยอาการนำของท่านพระครูอุดมสมาธิวัดนะท่านพระครูเนี่ยพระครูอะไรนะจิตติคุณเลิมชื่อจะเลือกแต่อาจารย์ฉัตรมาตั้งชื่อใหม่ซะพระบาทสมเด็จอยู่หัวพระราชทานยศให้ทำอะไรขอโทษด้วยเอาชื่อเก่าเรียกแต่ว่าจันทร์ฉัตรเลยติดปากมาเรื่อยมาขอท่านอาจารย์ฉัตรพรทั้งพระญาติโยมท ทุกคนทุกท่านจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจท่านจะปรารถนาสัพพะอัตอิทธวิบูรณ์มโนผลสิ่งใดขอสัพพะอัตอิทธวิบูรณ์มโนผลสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จตามมโนปณิธานของท่านร้ายจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญรับพรยะถา

อาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขัง

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัพปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อริยสัจสี่เราก็รู้นะว่ามีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคทุกข์ก็หมายถึงความไม่สบายกายหรือมีปัญหาซึ่งควรจะต้องกำหนดรู้ความไม่สบายกายและไม่สบายใจด้วยนะพุทธองค์บอกว่าเนี่ยความไม่สบายเนี่ยมันเป็นปัญหาเราควรจะต้องกำหนดรู้หรือปริญญาว่าแปลว่ารู้สมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ควรละอย่าไปทำละนั้นก็คือปหานะอย่าไปทำนิโรธคือการบรรลุถึงความดับทุกข์นี่จะต้องทำให้แจ้งทำให้แจ้งหรือสัจฉิกิริยาจะต้องทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จก็คือทำให้แจ้งนะหรือทำให้บรรลุผลส่วนมรรคคือทางปฏิบัติเพื่อจะนำไปสู่นิโรธหรือความพ้นทุกข์ควรจะต้องเจริญหรือภาวนาเจริญก็คือต้องเอาไปปฏิบัติเอามรรคไปปฏิบัติจนสำเร็จแล้วก็จะถึงนิโรธคือทำให้สำเร็จแล้วทำให้แจ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะจับเป็นคู่ปัญหาคือทุกข์ปัญหานั้นมีสาเหตุก็คือสมุทัยจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องมีตั้งเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จการตั้งเป้าหมายแล้วทำให้สำเร็จก็คือนิโรธแต่จะทำอย่างไรล่ะก็มีทางที่จะต้องทำวิธีการที่จะต้องทำหรือหน้าที่ต้องทำเอาไปปฏิบัติตั้งหลายอย่างไอ้การที่ลงมือปฏิบัตินี่แหละก็คือมรรคนะจับกันอยู่สองคู่ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้เอาเรื่องทุกข์ก่อนแล้วกันทุกข์ก็คือความไม่สบายกายและความไม่สบายใจเนี่ยนะความไม่สบายกายมันไม่สบายอะไรเรามีร่างกายหรือมีรูปขันธ์อยู่ร่างกายของเรานี่แหละทำให้เราไม่สบายถ้าไม่มีร่างกายถามว่ามันจะปวดเมื่อยไหมมันก็ไม่ปวดเมื่อยใช่ไหมมันจะหิวไหมมันจะเจ็บป่วยไหมมันจะแก่ไหมเห็นไหมมีร่างกายไม่ได้ให้เพื่อใช้งานอย่างเดียวมีเพื่อให้รักษาแล้วมันก็เป็นที่มาของทุกข์มันจะต้องแก่ลงทุกวันมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นทุกข์ประจำสังขารที่ใครๆก็หลีกไม่ได้แล้วก็มีใจเนี่ยนะก็เป็นที่รองรับอารมณ์ต่างๆมีความรู้สึกต่างๆนึกคิดต่างๆไอ้ใจนี่แหละมันทุกข์ได้อยู่ทุกเมื่อมีความโศกความร่ำไรลำพันถ้ามันทุกข์กายนี่ใจมันก็ทุกข์ไปด้วยความคับแค้นใจ

ประสบกับสิ่งที่ไม่รักพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังปรารถนาว่าโดยย่อเนี่ยการที่มีอุปทานไปยึดถือว่าดีตัวฉันยึดถือในขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์ทีนี้ระหว่างทุกข์กายกับทุกข์ใจเนี่ยอาจารย์ลองพิจารณาดูนะทุกข์กายเนี่ยหิวก็ดีปวดเมื่อยก็ดีง่วงนอนก็ดีอยากจะขับถ่ายก็ดีถามว่าเราพอจะรู้เวลามันไหมเวลานี้มันจะหิวนะเรารู้นะเราป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมก่อนมันจะหิวก็กินซะสิก่อนมันจะปวดฉี่ปวดอึมากเนี่ยเราก็ไปฉี่ไปอึซะก่อนสิก่อนมันจะง่วงเนี่ยเราก็ไปนอนซะสิพอมันจะเหนื่อยแล้วก็พักซะสิพอมันปวดมันเมื่อยแล้วก็ขยับซะสิถามว่าทุกข์กายเนี่ยป้องกันไม่ให้มันเกิดได้ไหมได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะขจัดมันออกไปได้ยากไหมก็ไม่ยากเว้นแต่โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคที่มันมาจากวิบากกรรมรักษายังไงก็ไม่หายอันนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกายเนี่ยนะมันมีประจำสังขารเพราะทุกคนก็ต้องแก่แล้วมันก็เสื่อมไปอันนี้มันเป็นประจำสังขารแล้วมันพอจะประมาณได้ว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงไหนเมื่อไรป้องกันก่อนก็ได้หรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบำบัดเนี่ยนะก็ได้เว้นแต่เรื่องกรรมที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ทุกข์ใจนี่ถามว่ามันมีเวลาไหมมีสัญญาณไหมว่ามันจะทุกเวลานั้นนะมันไม่มีสัญญาณไม่มีเวลาเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นในทุกขณะแล้วถามว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่นะมันดับได้ง่ายไหมยากจังเลยนะเห็นไหมแต่ทุกข์ทั้งหลายนี่ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดเพราะเราไปยึดว่าขันธ์ห้านี่เป็นของเราหรือร่างกายและจิตใจนี่เป็นของเรานะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อจะละอุปทานที่มีต่อขันธ์ห้านั่นเองละได้เมื่อไหร่ทุกข์นั้นก็หมดไปทุกข์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ชีวิตของเราเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของทุกข์พุทธองค์จึงตรัสว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลกทุกขมัสสะมหัปพยังโลกตั้งอยู่บนฐานแห่งความทุกข์ทุกเขโลโกปิติทิโตทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกขเมวะหิสัมโพติทุกเท่านั้นที่ดับไปทุกขังติทติเวติจะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนานยตระทุกขาสัมโพตินอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนานยตระทุกขานิรุชติพระองค์ที่มาออกบวชเนี่ยนะถามว่าแรงบันดาลใจที่มาออกบวชทิ้งราชบัลลังก์ทิ้งความสุขเนี่ยเพราะอะไรเพราะได้เห็นภัยของทุกข์ที่มีต่อมนุษยชาติทำอย่างไรที่จะพ้นทุกข์ได้ก็มาพิจารณาตอนนั้นก็รู้โอ้ยเกิดมามันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ตายเพราะนั้นการเกิดนี่มันทำให้เป็นทุกข์น่ะทำยังไงคนที่จะไม่เกิดมาเนี่ยนี่เป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะมาหาทางที่จะดับทุกข์คือดับการเกิดนั่นแหละเมื่อชาวตะวันตกมาศึกษาพุทธศาสนาเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะว่าโอ้พูดถึงทุกข์ว่าชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์เขาก็มองว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่าชีวิตมันมีแต่ความทุกข์คนเห็นว่าชีวิตมีความทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะหรืออยู่ไปมันก็อยู่อย่างซึมเศร้าเพราะมันเห็นอะไรมันก็หดหู่ไปหมดว่ามีแต่ความทุกข์ชาวตะวันตกเขาไม่เข้าใจเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตเนี่ยเราหาความสุขได้ตั้งเยอะแยะเลยนะเนี่ยเสพสุขได้ตั้งเยอะแยะเลยดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆบันเทิงเรืองรมอะไรต่างๆถ้าไม่ชีวิตเป็นสุขได้นะถ้าหากว่าคุณเครียดเราเคยเรียนจิตวิทยามาแล้วก็พอจะรู้นะว่าจิตวิทยาพูดไงอ้าวถ้าคุณเครียดในเรื่องไหนคุณหมกมุ่นคุณคิดอยู่ในเรื่องอย่าไปคิดสิไปดูหนังก็ได้ไปคุยกับเพื่อนก็ได้อ่านหนังสือก็ได้
ฟังเพลงก็ได้ทำงานอดิเรกปลูกต้นมงต้นไม้ก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจก็ได้เรื่องอะไรจะต้องจมปลักอยู่ความคิดถามว่าเวลาเรากลุ้มๆเนี่ยไปดูหนังฟังเพลงมันหายทุกข์ไหมมันหายเหมือนกันแหละแต่มันหายถาวรไหมมันหายแป๊บเดียวเท่านั้นเองไงเวลากลุ้มๆเนี่ยขึ้นมาวัดเป็นยังไงโอ้สบายอกสบายใจนะแต่อยู่ไปพอคุ้นเคยแล้วเป็นไงไอ้ความกลุ้มนั้นหายไปไหมไม่หรอกจู่โจมเข้ามาอีกไปตากอากาศก็เหมือนกันไปทัศนศึกษาก็เหมือนกันนี่แหละเพราะทุกนั้นนี่มันอยู่ที่ใจมันยังไม่ได้ถูกขจัดออกมันเป็นเพียงการเบี่ยงเบนปัญหาเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองอิริยาบถจึงบดบังความทุกข์เช่นเรานั่งแล้วปวดเนี่ยเราก็ไปนั่งเก้าอี้เห็นไหมมันก็เบี่ยงเบนปัญหาของความทุกข์ที่เกิดจากการนั่งนี่แหละแต่จริงๆเนี่ยตราบใดที่มีสังขารอยู่เนี่ยมานั่งอีกมันก็ปวดอีกนั่นแหละเห็นไหมมันไม่ได้แก้ทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่พระพุทธองค์เนี่ยสอนให้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นก็คือสมุทัยนะสมุทัยก็คือตัวตัณหานั่นเองหรือความทยานอยากความยินดีความพอใจนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์อยากในสิ่งไหนมันก็เป็นทุกข์ต่อสิ่งนั้นตัวตัณหานี่วันนี้จะพูดตัณหาให้ชัดเจนเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันตัณหานี่แบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกกามตัณหาคือความทยานอยากหรือยินดีพอใจที่จะเสพในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรูปก็ดีคืออะไรคือธาตุสีนี่เองรูปทุกอย่างนี่คือธาตุสีเมื่อวานอาจารย์ก็ได้ฟังธาตุสีร่วมกับเด็กไปแล้วนะรูปทุกอย่างนี่เป็นธาตุสีเสียงคืออะไรล่ะถ้าไม่มีรูปจะมีเสียงได้ไหมไม่มีธาตุสีจะเกิดเสียงได้ไหมไม่ได้เลยเสียงก็เกิดจากธาตุสีกลิ่นล่ะกลิ่นมาจากไหนกลิ่นก็มาจากธาตุสีรสก็มาจากธาตุสีสัมผัสอะไรสัมผัสธาตุสีเพราะฉะนั้นกามตัณหาก็คือทยานอยากเสพในธาตุสีแต่ถ้าเราพูดถึงน้ำหอมยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้นะครีมสระผมยี่ห้อนั้นอาหารเมนูนั้นเมนูนี้เนี่ยนะโอ้มันก็น้ำลายไหลขึ้นมาสิใช่ไหมเพราะเราไปพูดถึงไอ้รูปที่มันปรุงสำเร็จมาแล้วแต่เราถ้าไปพิจารณาแยกว่ามันก็คือธาตุสี่แล้วก็จะนู่นธรรมดาธรรมดาธาตุสี่นะแต่พอธาตุสี่นั้นมาประกอบกันเนี่ยนะเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราติดอยู่เป็นไงน้ำลายไหลเลยนะหรืออยากได้เลยนี่แหละเพราะนั้นเวลาการพิจารณาปฏิบัติธรรมนี่ต้องละเอียดว่ามันคืออะไรเราหลงอะไรมันก็คือธาตุสี่ทั้งหมดนั่นแหละในกามตัณหาภาวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าได้ถ้ามีเป็นแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความสุขอยากมีครอบครัวที่ดีๆอยากได้หัวหน้าที่ดีๆอยากได้เพื่อนร่วมงานที่ดีๆอยากได้ลูกที่ดีๆที่อยากได้เนี่ยมันดีๆทั้งนั้นนะแค่อยากได้เนี่ยนะมันก็ใจเนี่ยมันก็เสียความสมดุลแล้วล่ะถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะมันก็ว้าวุ่นอยากจะให้มันได้นี่แหละแต่เมื่อได้มาแล้วถามว่ามันคงทนเที่ยงแท้อยู่ไหมมันก็ไม่คงทนมันได้มาชั่วคราวเนี่ยมันก็เป็นอยู่มันอย่างนั้นเนี่ยชั่วคราวแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวภาวะปัญหาเนี่ยนะถ้าได้มามันก็สมอยากอยู่ชั่วครู่บางทีมันก็เบื่อไปเองนั่นแหละแต่ตอนได้มาใหม่ๆตื่นเต้นเห่อพอหายเห่อแล้วมันก็เฉยๆนะตัววิภาวะตัณหาก็เป็นอีกตัวหนึ่งไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้
หัวหน้าคนนี้เลยแต่ได้มาแล้วเป็นไงฉันก็ทุกข์นะเพราะฉันไม่อยากได้นะต้องทำงานอยู่ด้วยกันอีกหลายปีนะเมื่อไหร่จะแก่ๆตายก็ไม่รู้แต่เขายังไม่แก่เนี่ยนะหรือเมื่อไหร่จะย้ายไปก็ไม่รู้เพราะฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากมีอะไรอย่างเนี้ยได้มาทำไมก็ไม่รู้เป็นภาระเปล่าๆถ้ามีลูกอย่างนี้เนี่ยไม่มีซะดีกว่าหรือมีสามีอย่างนี้โลยิ้มไม่มีซะดีกว่าเห็นไหมแต่มันมีไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อมีไม่สมอยากมันก็เป็นวิภวะตัณหาเป็นก็เหมือนกันตำแหน่งอย่างนี้ฉันก็ไม่อยากเป็นหรอกนะให้ฉันดูสิย้ายฉันเนี่ยไปดำรงตำแหน่งอย่างนั้นไปรับผิดชอบงานอย่างนั้นเนี่ยฉันไม่อยากเลยไม่อยากไปเป็นที่นั่นนะหรือฉันไม่อยากเป็นสองรองใครอะไรทำนองอย่างนี้แหละเมื่อมันไม่ได้สิ่งไหนแล้วมันไม่สมอยากมันก็เป็นวิภวะตัณหาหรือสิ่งที่เราได้เราชื่นชมยินดีแล้วมันพลัดพรากจากไปอยากให้มันกลับมาอีกมันไม่กลับมามันก็เป็นวิภวะตัณหาตัณหานี่มีความสำคัญนะต้องเข้าใจมันให้ดีนะเพราะตัณหาเนี่ยนะมันเป็นตัวนำมาเกิดนะพุทธองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตตสูตรให้ปัญจวัคคีย์ฟังได้กล่าวว่าเลยอิทังโขปนะภิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหาโปโนภวิกานี่คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกตัณหานำมาเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เข้าใจถึงว่าตัวตัณหาเนี่ยนะนำมาเกิดแล้วเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติสู้กับตัณหาเนี่ยมันจะได้เห็นหน้าตามันชัดเจนเนี่ยทำให้มีการเกิดอีกในปฏิจจสมุปบาทตัณหาทำให้เกิดภพตัณหานำไปที่เกิดพบก็พบทั้งสามกามาพบรูปประพบอรูปประพบนั่นแหละนำไปที่เกิดในพบทั้งสามการเกิดจึงเกิดขึ้นชาติเกิดชาติขึ้นเป็นชาติหมาเป็นชาติเปรตเป็นชาติอสุรกายเป็นชาติมนุษย์เป็นชาติเทวดานั่นแหละนะถ้าเราไม่มีตัณหาเราก็คงไม่เกิดพระองค์ตรัสต่อไปว่านันทิราคะสหคตาตัณหานี้ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินตรัตราพินันทินีเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพราะนั้นกล่าวก็คือว่าเหตุแห่งทุกข์ในอริยสัจนั้นก็คือตัวตัณหาตัวตัณหานี้ทำให้นำมาเกิดตัวตัณหานี้ทำให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีพอใจในอารมณ์นั้นๆคือในอารมณ์ที่มันได้เสพกามตัณหาในอารมณ์ยินดีที่มันได้มีได้เป็นคือภวะตัณหานั่นแหละแล้วยังตัดต่อไปว่าเสยยทีทางกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหานี้ก็ได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์อันนี้อาตมาเอามาเสริมนะตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติสงสารก็คือวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายแต่เกิดนั่นแหละนะแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกชาติเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติที่เกิดมามีทุกข์เป็นฐานต้องพบกับทุกข์นี่แน่ในช่างปลูกเรือนในช่างปลูกเรือนก็คือตัณหานั่นเองเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วเจ
จิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหาผู้สร้างภพการเกิดก็เหมือนกับการไปอาศัยอยู่ในบ้านแต่หลังเกิดเป็นชาติหมาบ้านที่มันอยู่ก็เป็นรูปร่างหมาเกิดเป็นมดบ้านที่มันอยู่ก็เป็นรูปร่างมดเกิดเป็นเทวดาบ้านที่อยู่ก็คือบ้านของเรือนจิตที่ไปอาศัยอยู่นะเป็นบ้านให้จิตเขาไปอาศัยอยู่ก็รูปร่างของเทวดานี่เกิดเป็นคนแล้วก็มาอาศัยร่างนี้อยู่นั่นแหละถามว่าจิตเมื่อมันไปอาศัยบ้านแต่ละหลังอยู่นี่มันรักบ้านหลังนั้นไหมหลงบ้านหลังนั้นไหมหลงทุกชาติเลยนะไปอยู่บ้านหลังไหนก็หลงบ้านหลังนั้นแล้วก็ยึดว่าบ้านหลังนี้แหละเป็นของมันของมันของมันเห็นไหมในพระไตรปิฎกกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางพเนจรมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเวลาโพลเพลนะเร่ร่อนมาก็ตรงไปที่บ้านของช่างปั้นหม้อไปอาศัยบ้านช่างปั้นหม้ออยู่ช่างปั้นหม้อคนนั้นเจ้าของบ้านเขาก็ใจดีพอดีไอ้โรงเรือนปั้นหม้อนั้นเนี่ยพอจะว่างอยู่เขาก็บอกว่าเอาเดินทางมาเหนื่อยนะไปพักในโรงปั้นหม้อแล้วกันชายคนนั้นก็ได้เข้าไปอาศัยค้างแรมในโรงปั้นหม้อตัวเองเหนื่อยล้ามาพอได้ที่พักร่างกายก็รู้สึกได้พักผ่อนก็รู้สึกสดชื่นสบายขึ้นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าโอ้โหเราเดินทางเร่ร่อนละเหเร่ร่อนมาได้มีที่พักเนี่ยนะโอ้ยมันช่วยได้เยอะเลยวันหนึ่งผ่านไปแล้วก็ไม่ไปนะสองวันสามวันผ่านไปแล้วก็ไม่ไปติดใจในที่พักนะเจ้าของบ้านเขาอิจฉาและอาใจถามว่าเนี่ยมันอยู่หลายวันแล้วเมื่อไหร่จะเดินทางไปว่าไม่ไปหรอกนี่บ้านของฉันนี่บ้านของฉันบอกว่าไม่ใช่นี่ให้อยู่ชั่วคราวนี่แหละบ้านของฉันที่ฉันจะอยู่ต่อตัวเลยว่านี่บ้านของฉันนี่บ้านของฉันนี่บ้านของเขาบอกว่าให้อยู่ชั่วคราวว่าไม่ใช่นี่แหละบ้านของฉันนะทะเลาะกันก็เอ็ดอึงไปชาวบ้านก็พากันมาดูมายืนมุงดูไอ้ชายพระเนจรคนนั้นนี่ละเหตุเรื่องมันก็ยังตัวว่านี่แหละบ้านของฉันฉันได้มาพักตั้งหลายคืนแล้วนี่ฉันจะพักอยู่ที่นี่ต่อไปอีกคนเขามาดูเขาไอ้นี่มันบ้าเนี่ยนะมาตัวว่านี่ไอ้นี่เขาให้อยู่ชั่วคราวมาตัวว่านี่เป็นของตัวจริงๆเนี่ยโอ้ไม่รู้เราเป็นคนขี้ตัวอย่างนั้นหรือเปล่านะนี่บ้านของฉันบ้านของฉันของฉันเขาให้มาอยู่ชั่วคราวสักแต่ให้มาพักอยู่นี่แหละจะลองคิดดูนะว่าชีวิตของเราเร่ร่อนเดินทางกันมาพักอยู่ในบ้านหลังแล้วหลังเล่าเรือนกายนั่นแหละเราไม่ได้เกิดเป็นคนทุกชาตินะมันน่าสมเพชขนาดไหนบางทีเกิดเป็นตัวหนอนเนี่ยก็หลงในชาติหนอนนั่นแหละว่าชาติหนอนนี่ดีฉันพอใจมีเพื่อนกันสนใจแสวงหาด้วยกันมามีคนหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหตายไปแล้วไปเป็นเทวดาแต่มีอีกคนหนึ่งตายไปแล้วไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในเวทนะไอ้เทวดาก็ลงมาดูซิว่าเอ๊คิดถึงเพื่อนเพื่อนเราตอนนี้อยู่ที่ไหนเนาะไปเจอเพื่อนอยู่ในเป็นหนอนอยู่ในเวทบอกว่าโอ้ยเพื่อนอยู่ได้ยังไงมันสกปรกออกขึ้นมาเถอะขึ้นมาเด้อไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันไอ้ตัวหนอนว่าไงโอ้ไม่รู้อะไรนี่แหละเป็นที่อยู่ที่ดีมากอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากเลยได้กินของใหม่ๆทุกวันเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนมีคนเอามาให้กินทุกวันเลยนี่ยังชวนเทวดานี่นี่มาอยู่ที่นี่เถอะอาหารอุดมสมบูรณ์เห็นไหมเห็นความหลงของมันไหมในที่มืดในที่อับชื้นในหลืบในรูเราก็อยู่มาแล้วอยู่แล้วก็หลงด้วยนะหลงในช่างผู้สร้างเรือนที่มันสร้างบ้านให้อยู่ตัณหานั่นแหละบางครั้งบางคราวมันก็สร้างเรือนหลังใหญ่เบิ่มให้อยู่เลยนะเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นม้าบางคราวมันก็สร้างเรือนหลังเล็กๆให้อยู่เป็นมดเป็นปลวกนี่แหละเห็นไหมมันน่าอนาถจิตที่มันเป็นหลงอยู่ทุกภพทุกชาติ
หลงอะไรหลงธาตุสี่เห็นไหมจิตที่มันยังต้องมาเกิดตัณหาต่างๆเนี่ยนะมันจะหลงธาตุสี่เป็นหลักเลยนะหลงคนในคนรักหวงห่วงใยในคนที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ที่ยินดีพอใจมันก็หลงก็ธาตุสี่นั่นแหละหลงสมบัติพัสถานก็ธาตุสี่นั่นแหละหลงถิ่นที่อยู่เนี่ยก็เหมือนกันหลงในธาตุสี่หลงในของที่ใช้ก็ธาตุสี่นั่นแหละเมื่อไรเลิกหลงแล้วก็คงจะไม่กลับมาแต่ตอนนี้มันยังหลงอยู่ทำไงมันจะหลงน้อยลงทีนี้มาดูตัวตัณหาเราเริ่มจากผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะก็คือสิ่งที่มากระทบนั่นเองเมื่อสิ่งที่มากระทบเวทนาหรือความรู้สึกก็เกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นเวทนาก็ปัจจยาตัณหาตัวความทยานอยากหรือไม่อยากยินดีพอใจหรือไม่ยินดีพอใจก็เกิดขึ้นตามมาเมื่อมีความอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นอีกความยึดติดตัณหาปัจจยาอุปทานก็ยึดติดในสิ่งนั้นตามมาและตัวอุปทานนี้เองที่นำไปเกิดในภพในชาติต่างๆถามว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่ทำให้เราทุกข์ใจคนเข้ามาว่าให้เราทุกข์ใจการได้ยินก็จบลงไปแล้วคำพูดก็จบลงไปแล้วการรับรู้ในขณะนั้นจบไปแล้วแต่ถามว่าความรู้สึกเนี่ยมันจบไปไหมถ้าเป็นความรู้สึกที่ไม่พอใจมันก็เป็นวิภวะตัณหาใช่ไหมถ้าเป็นความรู้สึกที่พอใจมันก็เป็นกามตัณหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าหากคิดถึงสิ่งนั้นด้วยความยินดีพอใจทั้งที่สิ่งนั้นผ่านไปแล้วก็แสดงว่าเรายังยึดอยู่กับสิ่งนั้นใช่หรือเปล่าตัวยึดนี่ก็คือตัวอะไรตัวยึดก็คือตัวอุปทานนี่เองเพราะมันยึดในสิ่งที่ผ่านไปแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะไม่เป็นที่ยินดีพอใจเพราะมันผุดขึ้นมาในความคิดอีกถามว่าเราทุกข์ใจไหมทุกข์ก็สิ่งมันผ่านไปแล้วน่ะทำไมทุกข์อีกนี่ก็ตัวยึดตัวอุปทานนี่แหละที่มันไปยึดว่ามันไม่ชอบไม่พอใจลำพังความจำอย่างเดียวจะทำให้เรามีทุกข์ไหมลองคิดดูสิในอดีตที่ผ่านมามีหลายอย่างนะที่เรามีทุกข์นะแต่ตอนนี้เนี่ยเฉยๆแล้วล่ะเหมือนแผลเป็นเนี่ยเหมือนแผลที่มันหายไปแล้วพอนึกถึงแผลนั้นถามว่าเรายังเจ็บปวดอยู่ไหมไม่เจ็บปวดคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะมันไม่ทุกข์ความจำก็คือความที่ระลึกได้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรนั่นเองเพราะที่มันไม่ทุกข์ทั้งที่มันเคยทุกข์เพราะว่าเราหมดอุปทานต่อสิ่งนั้นแล้วเราไม่ยึดว่าสิ่งนี้เป็นความทุกข์อีกแล้วแต่เรื่องใดก็ตามที่มันยังไม่หมดอุปทานนี่ถามว่ามันทุกข์ไหมทุกข์อุปทานตัวยึดนี่เองเขามาว่าให้เราเจ็บใจเขาก็สะบัดก้นไปแล้วแต่ตัวยึดยึดอยู่ยังไม่ปล่อยวางนี่แหละทำให้เราเป็นทุกข์นะมันยึดเพราะอะไรมันยึดเพราะไอ้ตัวสังขารไปคิดไปปรุงแต่งใช่หรือเปล่าลำพังคำพูดเนี่ยนะถ้าเราไม่ไปปรุงไปแต่งในสิ่งนั้นเนี่ยนะเราก็รู้ว่ามันเป็นคำพูดอะไรแต่พอไปปรุงไปแต่งว่าเนี่ยคำนี้มันด่าเรานะเนี่ยแล้วก็ไปปรุงไปแต่งว่าเนี่ยมาว่าเราตั้งหลายครั้งหลายหนทำให้เราเจ็บใจแล้วเราก็คิดต่อไปถึงคนนั้นอีกในทางอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเห็นไหมไอ้ตัวสังขารตัวปรุงแต่งนี่เองที่ทำให้มันเกิดตัวยังยึดอยู่
ถ้าเราคิดขึ้นมาเฉยๆความคิดก็ผ่านไปหลายเรื่องหลายราวมันไม่เห็นทุกข์เลยแต่พอตัวสังขารไปปรุงไปแต่งต่อสิ่งนั้นนี่ความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นและเรื่องที่ผ่านไปแล้วที่มันยังวางไม่ลงก็เพราะมันไปยึดก็คือตัวอุปทานนั่นเองทีนี้ทำอย่างไรเราจะเอาตัณหาออกไปได้ความต้องการเป็นฝ่ายดีก็มีความอยากที่เป็นฝ่ายดีก็มีฝ่ายดีนั้นเราเรียกว่าฉันทะถ้าฝ่ายกิเลสนั้นเราเรียกว่าตัณหาในใจของเราเนี่ยนะมันต่อสู้กันอยู่เป็นประจำเลยเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวยับยั้งชั่งใจเดี๋ยวก็ตามใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันมีความคิดสองกระแสอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าฝ่ายดีเราก็เรียกว่าฉันทะอย่างที่พาลูกศิษย์ลูกหามาเนี่ยนะมันก็คิดอยู่นะโอ้ยงานก็เยอะแยะนะจะไปดีหรืออ้าวแต่อีกฝ่ายนึงว่าเอาเถอะนะสงสารลูกศิษย์มันเนี่ยแสดงว่าฝ่ายฉันทะมันได้ทำงานมันเอาชนะฝ่ายตัณหาเราก็เลยมาเห็นไหมตั้งที่งานการข้างๆก็ยังมีอยู่นี่แหละฝ่ายฉันทะเป็นเพื่อนที่ดีก็คอยชักชวนจิตของเราเนี่ยให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทำในสิ่งที่ดีๆนั่นแหละคอยปลุกเร้าจิตให้มีกำลังใจที่จะเสียสละที่จะต่อสู้ที่จะอดทนที่จะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเพราะฉะนั้นนี่พฤติกรรมของจิตนั้นก็ทำให้จิตนี่ละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์นี่เกิดจากว่าเพื่อนที่ดีหรือฝ่ายฉันทะได้ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและก็เป็นผลให้เรามีความสุขแต่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตัณหาเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเราเรียกว่าเพื่อนชั่วก็ได้นะคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหามาชักชวนจิตถ้าเป็นกามตัณหาเกิดความยินดีพอใจมันก็เป็นตัวโลภใช่ไหมภวตัณหายินดีพอใจในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นมันก็อยากได้อีกมันก็เป็นตัวโลภตัวโลภะหรือตัวราคะไอ้ตัวโลภนี่แหละมันเกิดจากตัวกามตัณหาและภวตัณหาถ้าหากว่าไม่ชอบไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นหรือสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นพลาดพลาดจากไปมันไม่พอใจมันก็เป็นตัวโกรธเห็นไหมมีโลภมีโกรธเกิดขึ้นเพราะมันมีตัวหลงไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆตามกฎของไตรลักษณ์มันจึงไปหลงด้วยเหตุนี้ไอ้โลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีเป็นกิเลสใช่ไหมกิเลสก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองเป็นหัวโจกของกิเลสใช่ไหมแล้วไอ้ต้นตระกูลของกิเลสมาจากไหนล่ะตัณหาจึงมีคำพูดรวมกันว่ากิเลสตัณหาแต่ต้นตระกูลมันก็คือตัณหานี่แหละกิเลสตัวจริงก็คือตัณหานั่นเองคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อเราสกรีนออกมาอย่างนี้แล้วนี่เราเห็นหน้าตามันชัดเจนไหมชัดเจนขึ้นเลยเห็นไหมแล้วไอ้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไปยึดเนี่ยจริงไหมนี่จำแนกแยกแยะออกมาเราก็จะได้เห็นว่าโอ้สิ่งที่เราต้องจัดการมันอยู่ที่ตรงนี้เองตัณหาอุปทานทีนี้เรามาดูย้อนกลับไปอันนี้นะผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะก็คือสิ่งที่มากระทบทางประสาทสัมผัสทำให้เกิดความรู้สึกทันทีเลยเช่นว่ากินพริกนี่เป็นยังไงเผ็ดเลยนะจับไฟนี่ร้อนทันทีเลยนะสัมผัสเหล่านี้ความรู้สึกเกิดขึ้นทันทีถามว่าไปห้ามความรู้สึกอันนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะธรรมชาติของประสาทสัมผัสมันเป็นอย่างนั้นใครมาด่าเราปุ๊บโกรธทันทีเลยนี่นะเพราะ
ธรรมชาติของจิตมันโปรแกรมไว้อย่างนั้นเห็นไหมความรู้สึกเร็วมากเลยเห็นปุ๊บนี่ความรู้สึกเกิดขึ้นเลยชอบไม่ชอบเกิดขึ้นเลยเวทนาปัจจยาตัณหาเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นนี่ตัณหาก็เกิดอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นทันทีเลยตากระทบรูปเห็นโฆษณาทางทีวีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของเรามันก็เก่าเต็มทีแล้วนะตากระทบรูปปุ๊บเกิดความรู้สึกเลยอุ้ยสนใจสนใจเนี่ยเห็นไหมสนใจเป็นความรู้สึกชอบนะเมื่อมีความรู้สึกชอบปุ๊บนี่มันก็ส่งมาที่ตัณหาอยากได้เลยถามว่าเมื่อมีความอยากได้เกิดขึ้นมันได้มาทันทีไหมวันนั้นมันไม่ได้หรอกโทรศัพท์มือถือแต่มันอยากได้เห็นไหมแต่จะไปห้ามความรู้สึกนี่มันห้ามได้ไหมมันห้ามไม่ได้รู้สึกชอบนี่ห้ามไม่ได้ชอบแล้วมันอยากได้แต่กระบวนการอยากได้ดิมันมีโปรเซสของมันมีขั้นตอนมันไม่ได้ปุ๊บเลยวันนี้มันไปซื้อไม่ได้หรอกเพราะมันค่ำแล้วร้านเขาก็ปิดแล้วยังมีเวลาอย่างน้อย1คืนเมื่อมีเวลา1คืนถามว่าทบทวนไอ้ตัวนี้ได้ไหมได้บางทีเนี่ยนะมันลุกขึ้นมันก็ยุ่งยังไม่มีเวลาอีกมันก็ยืดเวลาไปอีก2คืนช่วงเวลาที่ผ่านไปนี่ทบทวนได้นะต่อสู้กับมันได้นะเอาเหตุเอาผลมาหักล้างได้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกครั้งที่ไอ้ตัวตัณหามันเกิดขึ้นมันเช่นกามตัณหาอยากได้เพราะตัวโลภนี่แหละเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทบทวนดูไอ้ตัวทบทวนที่จะมาต่อสู้หาข้ามใจก็คือตัวอะไรตัวนี้นี่เองตัวนี้ฉันทะเอาเพื่อนฝ่ายดีมาต่อสู้กับเพื่อนฝ่ายชั่วให้มันได้สู้กันฝ่ายฉันทะก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปซื้อเลยของเก่ามันก็ใช้งานได้อยู่นี่แหละนี่ฝ่ายฉันทะมายับยั้งชั่งใจแต่ฝ่ายตัณหานี่มันยอมง่ายๆไหมมันไม่ยอมง่ายๆหรอกมันก็จะมาโต้แย้งเฮ้ยโปรโมชั่นมันดีถ้าไม่เอาช่วงนี้แล้วนี่เสียโอกาสเลยนะขนาดของลูกศิษย์เนี่ยนะรุ่นยังดีกว่าของเราเลยนะของเรานี่มันก็เก่าตกรุ่นแล้วเห็นไหมรูปร่างก็เทอะทะไอ้สิ่งที่มันชงขึ้นมาอย่างนี้ถามว่าไอ้ตัวไหนชงขึ้นมาอย่างนี้เหตุผลมาล้อมตัวตัณหาตัวตัณหามันมาป้อนข้อมูลนะแล้วฝ่ายฉันทะนี่ก็เอ้ามาหักล้างอีกมันก็สู้กันอย่างนี้แหละตัณหานี่มันชัดเจนมากสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยนะเสร็จตัณหาเลยเสร็จตัณหาเลยแสดงว่าเป็นยังไงตัณหาชนะใช่ไหมพอตัณหาชนะปั๊บนี่ตัณหามีกำลังมากขึ้นไหมอ้วนขึ้นมีกำลังมากขึ้นครอบครองได้อีกมีชัยแต่ถ้าเผื่อว่าฝ่ายฉันทะชนะฝ่ายตัณหาเป็นไงจ่อยไปเลยนะแสดงว่าตัณหานี่ถูกลดพื้นที่ลงใช่ไหมฝ่ายฉันทะก็ไปครอบครองพื้นที่มากขึ้นเห็นกระบวนการต่อสู้กันไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เราต้องพยายามให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้มีโอกาสสู้กันให้ฝ่ายฉันทะสู้กับฝ่ายตัณหาแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ฝ่ายฉันทะหรอกเราเปิดโอกาสให้ฝ่ายตัณหามาเกลี้ยกล่อมมาหว่านล้อมมาชักนำและถามว่าไอ้สองตัวนี้มันมาจากไหนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่มือมันอยู่ที่ตาหรืออยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ใจอยู่ที่ใจมันมาพร้อมกับใจมันไม่ใช่มาเฉพาะในชาตินี้มันติดอยู่ในใจมาเห็นไหมมันสั่งสมนอนเนื่องอยู่ในจิตนี่เอง
ตัวฉันทะมาจากไหนตัวฉันทะมันก็มาเหมือนกับตัวตัณหานั่นแหละเป็นคุณธรรมฝ่ายดีนะที่หอบหิ้วกันมาข้ามภพข้ามชาติแต่เพื่อนฉันทะนี่ถูกทอดทิ้งเหี่ยวแห้งผอมแห้งแรงน้อยนะน้ำหนักก็แค่รุ่นจิ๋วนั่นแหละแต่เพื่อนตัณหาตัวเบ้อเล่มเลยนั่นแหละมายึดครองมาครอบครองอยู่ในกระแสจิตของเราอยู่เห็นไหมเห็นหน้าตามันชัดเจนเลยนี่แหละ

ธองค์หลังจากพูดถึงทุกข์ถึงสมุทัยแล้วพุทธองค์ก็พูดถึงว่าทางดับทุกข์ก็คือนิโรธความดับทุกข์ก็คือการดับตัณหานั่นเองนี่ยิ่งเห็นชัดเจนใหญ่เลยจะเข้าถึงนิโรธได้ก็ต้องทำให้สิ้นไปแห่งตัณหาจะต้องไม่ยอมไปจ้างในช่างผู้ปลูกเรือนอีกแล้วเราชอบให้ในช่างผู้ปลูกเรือนเนี่ยนะมาเดินต้อยตามหลังเราอยู่เรื่อยนั่นแหละนี่ชัดเลยนิโรธก็คือการดับตัณหาเพราะตัณหาก็คือกิเลสอันเป็นการดับต้นเหตุแห่งทุกข์ที่ฝรั่งก็บอกว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายมันโง่มันถึงพูดอย่างนั้นท่านฉลาดแล้วถ้าศึกษาให้จบครบถ้วนกระบวนความจะไม่พูดอย่างนั้นพูดถึงสายเกิดและสายดับเมื่อดับทุกข์ได้คือดับตัณหาได้ก็บรรลุถึงอรหัตผลนี่เป็นเป้าหมายของพวกเราเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องต่อสู้ในใจของเราก็คือสู้กับตัวตัณหาทีนี้พุทโธก็ยังเสนอทางว่าจะดับทุกข์ได้ก็จะต้องเจริญมรรคแล้วก็บอกว่ามรรคเป็นแนวทางที่จะบำเพ็ญให้พ้นทุกข์มี8อย่างด้วยกันตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิแบ่งได้เป็น3หมวดคือหมวดปัญญาศีลสมาธิถ้ามีเวลาจะพูดให้ฟังถ้าไม่มีเวลาก็เอาแค่อริยสัจ4พุทโธก็ได้ตรัสกับปัญจวัคคีย์ต่อไปว่าเมื่อเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วญาณทัศนะก็เกิดขึ้นกับเราญาณทัศนะ3ญาณแรกเรียกว่าสัจจญาณคือญาณอย่างรู้ความเป็นจริงในอริยสัจ4ว่าอริยสัจ4นั้นเป็นอย่างไรมีอย่างไรรู้ว่าอ๋อนี่เรียกว่าทุกข์นี้เรียกว่าสมุทัยนี้เรียกว่านิโรธอย่างนี้เรียกว่ามรรครู้ความเป็นจริงของการที่นำมาเกิดว่าอ๋อการเกิดที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองต้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้เองจะทำให้ดับทุกข์ได้เนี่ยเป็นนิโรธนี่อย่างนี้เองหนทางเนี่ยเป็นอย่างนี้เองเมื่อญาณที่1เกิดขึ้นรู้ความเป็นจริงในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วญาณที่2ที่พุทธองค์ได้อย่างรู้ตรัสรู้ได้พระองค์เองตามมาก็คือกิจจญาณรู้กิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่หน้าตามันเป็นอย่างนี้มีกิจอะไรมีหน้าที่อะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้กิจญาณอันนี้ว่าทุกข์นี่ควรจะกำหนดรู้นะปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเราจำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรมั่งอย่าไปเห็นแต่ที่มันลอยหน้าลอยตาอยู่ที่มันไปหลบอยู่ในซอกในมุมอย่าไปเห็นแต่ชิ้นใหญ่ๆแม้กระทั่งชิ้นเล็กๆทุกข์ที่มันหลบซ่อนอยู่ปัญหาต่างๆที่หมักหมมค้างคาอยู่ที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่นี่จะต้องทำความรู้ขุดมันออกมากำหนดมันออกมาว่าเออมันยังมีอยู่แล้วสมุทัยเนี่ยนะเหตุแห่งทุกข์นี่อย่าไปทำอย่าต้องละนิโรธตั้งเป้าหมายไว้เลยการดับทุกข์นี่จะต้องทำให้สำเร็จหรือทำให้แจ้งแล้วมรรคเนี่ยนะจะต้องเจริญหรือปฏิบัติเพราะฉะนั้นญาณที่2กิจญาณก็รู้หน้าที่รู้งานที่จะต้องทำเมื่อรู้อย่างนี้แล้วการอย่างรู้ในขั้นตอนที่3ก็ตามมาเรียกว่ากะตะญาณอย่างรู้หน้าที่หรือกิจในอันที่2เนี่ยนะที่จะต้องทำว่าได้ทำแล้วพระพุทธองค์ได้ทำสำเร็จแล้วทุกเนี่ยพุทธองค์ได้กำหนดรู้หมดแล้วว่ามันมีอยู่ที่ไหนต้นเหตุแห่งทุกข์ที่จะต้องละนี่ได้ละไปหมดแล้วนิโรธที่จะทำให้แจ้งนี่ตอนนี้ทำแจ้งหมดแล้วมรรคที่จะต้องเจริญเจริญไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สมุทัยว่าจะต้องละสมุทัยแล้วนี่เหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันก็หมดไปแล้ว
ที่ละสมุทัยได้เนื่องจากว่าพระพุทธองค์นี่เจริญในองค์มรรคเมื่อเจริญในองค์มรรคได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยก็แจ้งถึงนิโรธทำสำเร็จแล้วปัญหาทั้งหมดหมดไปเลยจิตเนี่ยได้ถูกขัดเกลาซักฟอกสลัดออกซึ่งตัณหากิเลสทั้งหมดรวมถึงอาสวะกิเลสจิตก็ถึงความบริสุทธิ์อาจารย์มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเพื่ออะไรหนึ่งตอนนี้เราเข้าใจแล้วล่ะในสัจญาณอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจสี่นะได้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำเนี่ยก็คือสิ่งนี้ที่บอกว่าทุกควรกำหนดรู้เนี่ยเรารู้ปัญหาของเราหมดแล้วหรือยังอะบางคนเนี่ยนะปัญหาที่มีอยู่ไม่รู้หรอกว่าเป็นปัญหาอะไรอะไรฉันก็โอเคอะไรอะไรฉันก็โอเคตอนนี้มีความสุขจังเลยถามว่าทำไมถึงมีความสุขลูกก็โอเคหารู้ไหมว่าลูกนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไอ้ที่ว่าโอเคเนี่ยมันโอเคชั่วคราวลูกก็ไม่มีนะเพราะไม่ได้แต่งงานสบายสบายไม่มีปัญหานี่ก็ยังไม่รู้ไอ้ตัวสังขารตัวเองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์กำหนดรู้หรือยังว่ามันเป็นตัวทุกข์มันไม่โอเคไปหมดหรอกมีสิ่งไหนก็เป็นทุกข์ต่อสิ่งนั้นเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่รู้หมดเลยเนี่ยรู้แต่ของหยาบๆของละเอียดก็ไม่รู้เพราะนั้นกิจที่จะทำนี่ยังทำได้ไม่เท่าไหร่เลยมีการบ้านจะให้ทำเยอะเลยยิ่งอำพรางซ่อนเร้นยิ่งทำไม่ได้เลยเพราะอำพรางซ่อนเร้นไปเข้าข้างตัณหาสร้างเกราะกำบังเข้าข้างตัวเองปกป้องตัณหาเพราะฉะนั้นกิจที่จะต้องทำโดยเฉพาะตัวทุกข์ก็ยังทำได้ไม่เท่าไหร่สมุทัยที่จะต้องละก็ยังละไม่ได้เลยละไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นแหละอีกตั้งเยอะแยะก็ยังละไม่ได้แล้วมันจะไปถึงนิโรธได้ยังไง มันจะไปแจ้งในนิโรธได้ยังไงในเมื่อทุกข์ก็ยังทำไม่สำเร็จสมุทัยก็ยังละไม่ได้มรรคเนี่ยนะก็เจริญไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นแหละเลือกเฉพาะไอ้ที่มันง่ายๆอะไรยากๆเนี่ยก็ยังไม่ทำหรอกเห็นไหมในขั้นตอนการปฏิบัติธรรมที่จะเกิดญาณทัศนะมันจะต้องมาจากสุตตมยปัญญาตัวนี้ก่อนฟังก่อนฟังแล้วก็คิดมันจึงจะได้รู้ในสัจญาณขั้นตอนที่สองเนี่ยกำลังทำกันอยู่ยากแต่ขั้นตอนหนึ่งนี่บางคนก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เลยนะแล้วมันไม่รู้แล้วมันจะมาทำขั้นตอนสองนี่มันจะทำได้หรือมันไม่รู้เนี่ยเพราะนั้นขั้นตอนที่สองเนี่ยทำกันมาไม่รู้กี่ชาตินะต้องมาทำขั้นตอนที่สองกิจญาณนี่ให้มากๆอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าไปสร้างเกราะกำบังให้กับตัวตัณหาเปิดเผยมันออกมาแล้วพยายามละขั้นตอนที่สามนี่นะมันเป็นจุดหมายปลายทางทำขั้นตอนที่สองให้สำเร็จให้ดีแล้วมันจะไปสู่ขั้นตอนที่สามคือกัตตญาณโดยอัตโนมัตินี่เป้าหมายของเราตรงนี้ขณะเดียวกันที่มาฟังวันนี้เพิ่มพูนขั้นตอนที่หนึ่งนะนี่เป็นของแถมให้เห็นว่ามาหลายครั้งแล้วเราจะเอาอริยสัจสี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรรู้แต่เอาไปใช้ไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์รู้เอาไว้พูดแต่ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการนำหลักอริยสัจสี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันสรุปให้ฟังอย่างนี้หลักของอริยสัจสี่ทุกข์เพราะอุปทานต่อขันธ์ห้าจะต้องกำหนดรู้สมุทัยเหตุแห่งทุกข์เพราะตัณหาทั้งสามจะต้องละนิโรธการดับทุกข์คือการดับตัณหาจะต้องทำให้สำเร็จหรือทำให้แจ้งมรรคได้แก่ปัญญาศีลสมาธิจะต้องเจริญคือเอาไปปฏิบัติทีนี้ในสี่องค์นี้จับคู่กันเป็นคู่ทุกข์นี่เป็นผลสมุทัย
เป็นเหตุเพราะยังมีเหตุคือยังมีตัณหาอยู่ยังมีกามตัณหาทยานอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อมันไม่ได้มาแล้วมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็คือเป็นผลผลที่มาจากสมุทัยคือความอยากหรือความไม่อยากความไม่ยินดีในวิภวตัณหาครั้นได้ครั้นมีครั้นเป็นในสิ่งที่ไม่อยากแล้วนี่นั่นแหละทำให้เกิดทุกข์ทุกข์จึงเป็นผลผลของตัณหาหรือผลที่มันยังละตัณหาไม่ได้ที่เราเรียกว่าสมุทัยนั่นแหละอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันจับกันเป็นคู่ๆมีเหตุแล้วก็จึงมีผลนิโรธการดับตัณหาหรือทำตัณหาให้แจ้งหรือเข้าสู่นิพพานหรือสู่อรหัตผลบรรลุแล้วนี่เป็นผลสำเร็จผลสำเร็จอันนั้นนี่ได้มาจากอะไรได้มาจากการเจริญองค์มรรคจะให้ได้ผลนี้จะต้องเจริญองค์มรรคคือทำเหตุแห่งมรรคให้ถึงที่สุดก่อนเมื่อมรรคปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วนั่นแหละจึงส่งผลให้เกิดนิโรธจึงจับกันเป็นคู่สายนี้ทุกข์กับสมุทัยเป็นสายเกิดสายนี้นิโรธกับมรรคเป็นสายดับนี่เกิดทุกข์อันนี้ดับทุกข์เข้าใจแล้วใช่ไหมมันมีสายเกิดกับสายดับสายเกิดก็ได้ทุกสมุทัยนั่นแหละสายดับก็คือมรรคกับนิโรธหรือนิโรธกับมรรคนั่นแหละเอ้าทีนี้เอาของจริงเอาไปแอพพลายทุกข์หรือปัญหาจะต้องกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยจะต้องละถามว่าเรามีทุกข์อะไรสมมุติว่าเรามีทุกข์เพราะงานงานมากบางคนไม่ใช่งานมากหรอกงานมากนี่ฉันไม่ว่าหรอกเหนื่อยกายไม่ว่าแต่ใจนี่สิเพราะฉันไม่ชอบหัวหน้าฉันมีทุกข์เพราะที่ทำงานฉันไม่ชอบหัวหน้าถ้าเราคิดแค่นี้เนี่ยถามว่ามันจะแก้ทุกข์ได้ไหมไม่มีทางได้เลยหลักของอริยสัจ4เป็นหลักของเหตุของผลเป็นหลักของการใช้ปัญญากระบวนการวิเคราะห์อริยสัจ4นี่เป็นต้นแบบของการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์เลยนะไม่ว่าจะเป็น problem solving หรือการวิเคราะห์ตนเอง self analytical หรือการวิเคราะห์อะไรต่างๆหรือการจัดลำดับการแก้ไขอะไรต่างๆหรือ priority ต่างๆนี่แหละมาจากอริยสัจ4ทั้งนั้นเลยมาดูทุกข์เพราะไม่ชอบหัวหน้าแก้ทุกข์ไม่ได้ถามว่าทำไมจึงไม่ชอบหัวหน้าเพราะหัวหน้าพูดจาไม่ดีเห็นตัวนี้อีกแล้วถ้าหัวหน้าพูดจาดีๆจะชอบไหมชอบถ้าหัวหน้าพูดจาดีๆฉันจะมีทุกข์ไหมฉันก็ไม่มีทุกข์หากกลายเป็นว่าเพราะหัวหน้าพูดจาไม่ดีถามว่าทำไมหัวหน้าจึงพูดจาไม่ดีเพราะหัวหน้าชอบใช้อารมณ์พอมีอารมณ์ขึ้นมาทีไรหัวหน้าก็พูดจาไม่ดีนี่กลายเป็นว่าความทุกข์ของฉันเกิดจากการใช้อารมณ์ของหัวหน้าถามว่าทำไมหัวหน้าจึงชอบใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์กับคนอื่นเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์แต่มาใช้อารมณ์กับเราเนี่ยมาว่าเราบ่อยๆนี่ว่าเราบ่อยๆนี่ทำให้เราทุกข์นะถ้าว่าคนอื่นเราไม่ทุกข์หรอกอ้าวกลายเป็นว่าที่ฉันทุกข์กับงานนี่เป็นเพราะว่าหัวหน้ามาว่าฉันบ่อยๆเห็นไหมเอ้าแล้วถามว่าทำไมหัวหน้าจึงมาว่าฉันบ่อยๆเพราะว่าหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของฉันเลยฉันอุตส่าห์ทำอย่างโน้นอย่างนี้แล้วไอ้งานที่ท่านทำเนี่ยหัวหน้าไม่เห็นคุณค่านี่สมมุติว่าเราสาวไปอย่างนี้นะมันอาจจะยังไม่จบนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนให้พอรู้แนวทางกลายเป็นว่าที่ว่าทุกข์เพราะงานเนี่ยนะความจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าอะไรทุกข์เพราะหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของฉันจึงทุกข์ทำดีแทบตายไม่เห็นเลยอุตส่าห์ทำแทบตายเนี่ยยังมาว่าอีก
เป็นคนเก่าแก่นะอยู่มาก่อนหัวหน้าอีกนะอยู่ตั้งสมัยบุกเบิกเนี่ยนะไม่เกรงใจเรามั่งเลยเด็กกว่าเราด้วยนะเอาอย่างนั้นเนี่ยนะเอ้าทีนี้มาดูนะจับกันเป็นคู่ๆทุกพงานถ้าเราบอกว่าเป็นเพราะไม่ชอบหัวหน้าถ้าเราคิดได้แค่นี้กลายเป็นว่าเออความทุกข์ของเรานั้นเหตุมันอยู่ที่ว่าไม่ชอบหัวหน้าหัวหน้าเป็นเหตุทุกข์จึงเป็นผลแต่ถ้าเรามาขยายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะหัวหน้าพูดจาไม่ดีถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะกลายเป็นว่าเออการพูดจาไม่ดีหัวหน้าเป็นเหตุไม่ชอบหัวหน้าจึงเป็นผลถ้าเผื่อเรามาพิจารณาถึงว่าหัวหน้าชอบใช้อารมณ์ก็เราจะเห็นว่าการใช้อารมณ์ของหัวหน้าเป็นเหตุนะการพูดจาไม่ดีของหัวหน้าเป็นผลถ้าเรามาเห็นว่าเป็นเพราะหัวหน้าว่าเราบ่อยๆการหัวหน้าว่าเราบ่อยๆเป็นเหตุการใช้อารมณ์จึงเป็นผลแล้วเรามาสาวถึงว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเพราะหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเราการไม่เห็นคุณค่าของเราเป็นเหตุใช้อารมณ์บ่อยๆจึงเป็นผลสรุปรวบยอดแล้วกลายเป็นว่าความทุกข์อันนี้เกิดจากว่าหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเรานี่เป็นต้นเหตุจึงส่งผลให้เรามีทุกข์ปัญหาที่แท้จริงก็คือหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเราหัวโจกมันอยู่ตรงนี้รากเหง้าของปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเห็นหัวโจกเห็นรากเหง้าของปัญหาเราก็แก้ให้มันตรงสิเอานี้มาพิจารณาแก้ไขมันก็จับกันเป็นคู่นะตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขให้สำเร็จก็คือนิโรธทำให้แจ้งดำเนินการแก้ไขก็คือมรรคจะต้องเจริญเราก็มาสู่สายดับที่มันเป็นคู่กันตั้งเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จปฏิบัติตามเจริญมรรคเอาพิจารณาเหตุผลและกำหนดวิธีการและดำเนินการแก้ไขหนึ่งเห็นทุกโทษของการยึดถือว่าเป็นตัวเราที่หัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเราเพราะเราไปยึดถือในความเป็นตัวเราว่าตัวเราคนอื่นจะต้องเห็นคุณค่านะของเราจะต้องมีความหมายนะมีความสำคัญนะนี่แหละของคนอื่นช่างหัวมันเถอะนี่อันนี้เป็นความเห็นผิดอันที่สองทำความเข้าใจว่าคุณค่าของบุคคลหรือคุณอยู่ที่คุณธรรมจะให้คนอื่นเข้ามาเห็นคุณค่าของเราเนี่ยนะมันจะต้องอยู่ที่คุณธรรมของเราอยู่ที่ผลงานของเราคุณธรรมหรือผลงานของเรามันจะต้องเกิดจากการยอมรับของคนอื่นโดยความสมัครใจไม่ใช่ไปบังคับเขาจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่าเรามีความหมายนะเรามีความสำคัญนะเรามีคุณค่านะเราเป็นคนเก่งเอ่ยเป็นคนดีคิดเอาเองทั้งนั้นเลยเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นเลยไอ้ความเก่งความดีความมีค่าความสวยความงาม

มากับเราเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะไอ้อย่างที่เราไม่ชอบนี่อย่าส่งมานะเราก็กำกับไม่ได้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาหากหัวหน้าใช้อารมณ์ใช้ถ้อยคำที่ไม่ดีพิจารณาเนื้อหาคำตำหนิว่าคำตำหนิต่างๆเนี่ยนะเอาแต่เนื้อหานะไม่เอาซุ้มเสียงนะไม่เอาท่าทีนะไม่เอาสีหน้านะปกติแล้วนี่เราจะไม่เอาเนื้อหาถ้ารูปแบบมันไม่ดีถ้าสีหน้าอย่างนี้น้ำเสียงอย่างนี้ฉันปิดเลยฉันไม่รับฟังคือมันจะเป็นต้องฟังนะแต่ฟังด้วยความโกรธแต่ไม่รับเอามาพิจารณาเลยต่อต้านเลยเพราะอะไรเพราะเรามีกามตัณหาในเรื่องเสียงยินดีพอใจในเสียงที่ไพเราะใช่ไหมอยากเสพในเสียงที่ไพเราะถ้าเสียงที่ไม่ไพเราะฉันอยากเสพไหมเป็นวิภวะตัณหาเลยถ้าฉันได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะวิภวะตัณหาความไม่พอใจเกิดขึ้นกับฉันเลยเราไม่ได้คำนึงถึงเนื้อหาเลยว่าไอ้เสียงที่ไม่ไพเราะนั้นเนี่ยนะมีเนื้อหาดีๆอยู่หรือไม่นี่เพราะเราไม่ได้ฝึกจิตของเราให้เป็นคนที่ตั้งอยู่ในเหตุในผลจิตของเราคุ้นเคยกับการตามใจตัวเองการยินดีพอใจในกามที่มันถูกฝึกมาอย่างนี้ในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นเรื่องเสียงนี่สำคัญมากเลยคนบางคนนี่นิสัยเขาเป็นอย่างนี้แหละน้ำเสียงก็เป็นอย่างนี้จะไปเปลี่ยนเขาได้ไงเพราะนิสัยนี่มันเปลี่ยนยากยิ่งเป็นสันดานแล้วนี่ยิ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคนที่จะเปลี่ยนสันดานได้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองที่ตัดขาดจากสันดานและวาสนาพระอรหันต์ยังเปลี่ยนสันดานไม่ได้เลยเช่นพระโมคคัลลานี่ยังตัดขาดจากสันดานตัวเองไม่ได้เลยเพราะเกิดเป็นลิงกิริยามารยาทก็ไม่เรียบร้อยเหมือนพระสารีบุตรเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่บางคนเขามีนิสัยมีสันดานอย่างนี้จะไปเปลี่ยนเขาได้อย่างไรบางคนเนี่ยเขาชอบพูดขมึงถึงขังแต่บางคนนิสัยวาสนาเขาเป็นคนพูดจาเรียบร้อยละมุนละม่อมละเมียดละไมเป็นผู้ดีทุกระเบียดนี้เพราะเขาสั่งสมวาสนาบารมีมาอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นนี่แต่เราจะเอาแต่ไอ้ที่มันเนียนเนียนเนียนนุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่เอาเนื้อหาสาระเลยนะเห็นไหมอันนี้ก็ไปพิจารณาว่าถึงมันเป็นคำหยาบกระด้างระคายหูไม่นุ่มนวลไม่ประณีตคำเหล่านั้นมีเนื้อหาสาระมีคุณค่าควรแก่การสนใจอย่างไรนะแล้วถ้ามีคุณค่าในทางสร้างสรรค์เราก็เอามาแก้ไขตัวเองถึงหัวหน้าว่าตำหนินี่ไม่ค่อยจริงหรอกไม่ค่อยจริงแต่มันก็มีจริงอยู่ใช่ไหมที่ไม่จริงสัก7ส่วนที่จริงอยู่3ส่วนไอ้ไม่จริง7ส่วนก็ทิ้งไปสิเอาไอ้จริง3ส่วนนี่แหละมาแก้ไขตัวเองน่ะมันจะได้เกิดประโยชน์กับตัวเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเข้าใจนะการปฏิบัติธรรมนี่เพื่อแก้ไขตัวเองเท่านั้นแก้ไขสิ่งที่ตัวเองยังไม่ดีสิ่งที่ดีแล้วนี่รักษาเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีจะต้องแก้ไขอะไรก็ตามที่มากระทบและทำให้เราเห็นว่ามันสิ่งที่ไม่ดีออกมาในใจนั่นแหละคือทุกข์จะต้องกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์นี่อย่าไปทำอีกสมุทัยต้องละมรรคนี้จะต้องเจริญจะต้องแก้ไขนะเพื่อมันจะเข้าสู่นิโรธนี่แหละให้เข้าใจบทบาทว่าเราจะต้องตอบสนองคำสั่งของหัวหน้าเขาจะสั่งมายังไงเนี่ยเป็นเรื่องของเขานะแต่ถ้าเผื่อเป็นงานที่เราจะต้องทำนี่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราต้องทำนะเพราะความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่หัวหน้าความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยในองค์กรในโรงเรียนไม่ได้อยู่ที่เราปล่อยวางอารมณ์ขุ่นปรับการทำงานให้เข้ากับหัวหน้านี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยบางคนว่าไม่ยุติธรรมเลยหัวหน้าคนนี้ไม่ยุติธรรมเลยฉันงานฉันก็เยอะนะปีนี้งานฉันเยอะเลยแล้วฉันก็ทำได้ดีด้วยแล้วให้ขั้นฉันเท่านี้แหละแต่อีกคนนึงอ่ะเพื่อนกันเนี่ยนะงานน้อยกว่าฉันตั้งเยอะเลยแต่ประจบ

0: เก่งเนี่ยใกล้ชิดเลียแข้งเลียขานี่ได้ขั้นมากกว่าฉันอีกอาตมาว่ายุติธรรมไม่ยุติธรรมยังไงในการประเมินผลเนี่ยนะเอาตัวเกณฑ์อะไรมาเป็นการประเมินผลมีตั้งหลายเกณฑ์ใช่ไหมหลายแฟกเตอร์ใช่ไหมหนึ่งเรื่องงานปริมาณงานสองคุณภาพของงานสามความรับผิดชอบสี่การทุ่มเทให้กับงานการห้าวินัยการมาทำงานเปิดสายราขาดอู้หรือไม่อู้หกมนุษย์สัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ทั้งแนวราบและแนวดิ่งแนวราบก็คือกับเพื่อนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนเป็นคนเก็บตัวจะเอาเฉพาะตัวเองหรือเปล่างานส่วนรวมเนี่ยนะให้ความร่วมมือแค่ไหนและโดยเฉพาะแนวดิ่งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าหรือไม่นี่สำคัญมากเลยเพราะหัวหน้าต้องการทีมเวิร์คนะต้องการมือต้องการเท้านะต้องการคนรู้ใจนะคนที่ได้สองคะแนนเพราะรู้ใจหัวหน้าเพราะทำมนุษยสัมพันธ์ดีกับหัวหน้าหัวหน้าให้คะแนนมนุษยสัมพันธ์อันนี้ดีถ้าเราไม่เป็นหัวหน้าเราจะไม่รู้หรอกลูกน้องบางคนนี่รู้ใจเข้าใจอาสาแต่บางคนเนี่ยนะโอ้โหปั้นปึงเชิดเลยนะเอาแต่หลักการเอาแต่หลักเกณฑ์เนี่ยฉันจะยึดแต่หลักการหลักเกณฑ์งานมันมีทั้งฟอร์มอลและอินฟอร์มอลงานบางอย่างอินฟอร์มอลที่ไม่เป็นทางการแต่มันเสริมงานเป็นทางการที่เป็นฟอร์มอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทำปรับตัวให้เข้ากับหัวหน้าถ้าจะหวังก้าวหน้าต้องปรับตัวเข้ากับหัวหน้าต้องลดทิฏฐิลดอัตตาแต่การปรับตัวไม่ใช่การเปลี่ยนสีลดคุณธรรมของเราลงนะคุณธรรมรักษาไว้แต่ปรับท่าทีต้องเล่นละครให้เป็นเนี่ยเสียดายไม่ได้พูดเรื่องอุบายธรรมนี่แหละนี่เราตั้งเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาที่ว่าฉันมีทุกข์เพราะงานเอาอันนี้ไปแก้ดูอันนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะเป็นเพียงแต่ยกมาให้เห็นเป็นแนวทางเท่านั้นแหละแก้ดูแล้วก็มาพิจารณาว่าไอ้ที่แก้ไปแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีเอาใหม่ปรับกระบวนท่าใหม่นะหาวิธีการใหม่ถ้าดีขึ้นก็แสดงใช้ได้และพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกเรื่องงานกับหัวหน้าก็ดีเข้าขากันได้ดีถูกอกถูกใจกันดีเป็นทีมเวิร์คกันดีเพื่อนร่วมงานก็ดีลูกศิษย์ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไปมีปัญหาอยู
1: ่ลูก
0: นี่เป็นปัญหาสองปัญหาเป็นปัญหาคลาสสิกของคนเรื่องลูกกับเรื่องครอบครัวกับที่ทำงานนี่แหละนะเป็นปัญหาที่ยิงไปแล้วนี่ไม่ค่อยพลาดหรอกน้อยคนที่จะไม่มีปัญหาในสองอันนี้เกิดไปมีปัญหาที่ครอบครัวทุกข์เพราะลูกถามว่าทำไมจึงทุกข์เพราะลูกเพราะลูกไปหมกมุ่นอยู่ในอบายมุขโทษแล้วอบายมุขมาทำให้ลูกฉันเสียคนไอ้ตัวอบายมุขเนี่ยมันมีขาเดินมาหาลูกเราหรือตัวอบายมุขมันก็ไม่มีขาเดินมาแต่ว่าเพื่อนนะสิเพื่อนลูกคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนก็เลยเอาใบยมุกมาให้นะไปโทษเพื่อนอีกแล้วเอาสาวให้เหตุไปที่ว่าลูกคบเพื่อนไม่ดีเป็นเพราะอะไรถ้าพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาเพราะลูกขาดความอบอุ่นเขาไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวเขาก็ต้องไปเอาเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเพื่อนเป็นที่พึ่งเพราะปรึกษาแม่ไม่ได้เพราะแม่เอาแต่เป็นครูทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านแล้วเป็นครูชนิดเข้มงวดด้วยนะนี่ครับแล้วเขาก็เลยขาดความอบอุ่นเขาก็เลยไปหาเพื่อนถามว่าทำไมลูกจึงขาดความอบอุ่นเพราะเราสอนเขามากเกินไปนั่นแหละจำจีจำใจเขามากเกินไปอยากให้เขาได้ดีบังคับเคี่ยวเขียนมากเกินไปเขาก็เลยรำคาญเขาก็เลยขาดความอบอุ่นทำไมเราจึงสอนเขามากเกินไปเป็นเพราะเราเห็นว่าเขาคือเ ลูกรักของเราเพราะฉะนั้นต้นเหตุของปัญหามาอยู่ที่ไหนล่ะเขาคือลูกรักของเราเห็นไหมไม่งั้นมันไม่เห็นผู้ร้ายตัวจริงหรอกถ้าเราไม่สาวหาเหตุอย่างนี้ทีนี้มันก็จับเป็นคู่ๆถ้าเราคิดว่าไอ้ที่ลูกหมกมุ่นในอบายมุขนี่อบายมุขก็กลายเป็นเหตุไปทุกข์เพราะลูกกลายเป็นผลถ้าเห็นว่าลูกเพราะคบเพื่อนไม่ดีไอ้คบเพื่อนไม่ดีก็เป็นเหตุหมกมุ่นอบายมุขก็เป็นผลขาดความอบอุ่นตัวขาดความอบอุ่นก็เป็นเหตุนะส่งผลก็คือทำให้เขาคบเพื่อนไม่ดีสอนเขามากเกินไปเขารำคาญไอ้นี่ก็กลายเป็นเหตุขึ้นมาทำให้เขาขาดความอบอุ่นเป็นผลหัวโจกจริงๆเขาคือลูกรักของเรากลายเป็นต้นเหตุของปัญหาจึงส่งผลให้เราสอนเขามากเกินไปและส่งผลสะเทือนไปถึงทำให้เรามีความทุกข์ปัญหาที่แท้จริงของเราก็คือทุกข์เพราะรักลูกเกินไปเพราะไปคิดว่าเขาคือลูกของเรานี่แหละเมื่อเราสาวไปเห็นต้นตอจริงๆก็เอาต้นตออันนี้แหละมาแก้ไขนี่สายเกิดที่เอาวางสายดับเพื่อจะให้บรรลุตั้งเป้าหมายแก้ไขสำเร็จนี่เป้าหมายก็คือนิโรธดำเนินการแก้ไขก็คือมรรคเอามาตั้งทุกขตาขึ้นมาพิจารณาหาเหตุผลวิธีการดำเนินการให้เห็นทุกโทษของความยึดว่าเขาคือลูกของเราการเห็นได้อย่างนี้เป็นตัวปัญญานะคนที่มีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะเห็นอย่างนี้ได้นะเพราะมันไปเรื่องอนัตตาแล้วนะเข้าเรื่องทำขั้นอนัตตาเนี่ยแหละเราก็เห็นว่าโอ้ไปยึดเป็นลูกของเราถ้าลูกของคนอื่นเราไม่ทุกข์หรอกนี่เป็นลูกของเราเราถึงทุกข์นะทำความเข้าใจว่าเขาคือลูกของเราโดยสมมุติทางโลกแน่นอนในทางโลกนี่ต้องสมมุติว่าเขาคือลูกของเราเพื่อเราจะได้มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูในทางธรรมนี่เขาก็คือธาตุขันธ์เหมือนกับเรานั่นแหละธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกับเราเรามีส่วนให้เขาเพียงร่างกายของเขาหรือธาตุสี่เนี่ยเรามีส่วนสร้างเขาขึ้นมาแต่ตัวนามขันธ์ตัวจิตใจนี่เป็นต้นทุนเดิมของเขานะเขามีต้นทุนเดิมอันนี้มาแต่อดีตชาติมีกรรมมาแต่อดีตชาติด้วยติดมากับจิตใจนิสัยใจคอสันดานบางอย่างก็ติดมาจากอดีตชาตินั่นแหละชาตินี้นี่มันเปลี่ยนกันได้บ้างแต่มันไม่หมดหรอกเขามีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเขาซึ่งเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่เรามีหน้าที่ในการให้ความรักอบรมเลี้ยงดูรักได้ห่วงใยนี่ห่วงใยได้ทนุถนอมได้แต่อย่าเอาใจไปผูกไปยึดให้ใจเป็นอิสระจากหน้าที่จะต้องทำให้ดีคือให้การอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นนี่เป็นหน้าที่จะต้องทำแต่ทำหน้าที่อย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์ก็จะต้องวางใจเพราะเขาจะเชื่อเราหรือไม่เราบังคับใจเขาไม่ได้หรอกเขาก็มีต้นทุนจิตใจของเขาเป็นของเดิมมาในวัยที่ควรสอนเราไม่สอนพอพ้นวัยที่จะสอนแล้วชอบสอนวัยที่ควรสอนตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละจนกระทั่งว่ายังไม่สะบัดมือเวลาจูงมือข้ามถนนนั่นแหละแต่ไหนยังร้องตามอยู่นั่นแหละเป็นวัยที่ควรสอนวัยที่ควรจะสอนน้อยลงตอนสะบัดมือไม่ยอมให้จูงมือข้ามถนนไม่ร้องตามไปเรื่อยนั่นแหละสอนให้น้อยลงแต่ชอบไปสอนเอาช่วงนี้แต่ทำตัวเป็นเพื่อนให้มากขึ้นเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านธนาคารลูกหลานพ่อแม่นะเพราะฉะนั้นนี่ให้ทำหน้าที่นะแต่วางใจเปลี่ยนท่าทีจากการสอนดุบังคับมาเป็นเพื่อนคอยให้คำแนะนำปรึกษาเพราะเวลาใครมาสอนเราไม่ค่อยอยากฟังหรอกทุกคนมีอัตตาทุกคนมีตัวตนมีทิฏฐิทุกคนลูกเราก็มีทิฏฐิเหมือนเรานั่นแหละ ไม่ชอบให้ใครมาสอนถ้าสอนแล้วฉันไม่ทำหรอกถึงดีฉันก็ไม่ทำแต่ถ้าไม่สอนเนี่ยนะมาปรึกษาเนี่ยเอ้าฉันเอาด้วยนะมาปรึกษาฉันเอาด้วยหรือแนะนำดิฉันเอาด้วยแต่มาสอนมาชี้นิ้วฉันไม่เอาต้องเข้าใจจิตวิทยาของคนปล่อยวางความทุกข์จากการยึดถือไม่ละวางในหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูเขาแล้วก็ประเมินผลว่าหากยังแก้ไขไม่สำเร็จก็ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขใหม่นะนี่แหละพยายามเอาไปวิเคราะห์เอาไปใช้ในหลักของอริยสัจ4

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

็เลยกล่าวถึงสติอีกสติคือความระลึกได้ความระลึกรู้เป็นธรรมะที่เราจะต้องมีให้มีขึ้นในจิตใจของเราตลอดเวลาจิตใจของเราก็จะได้รู้ธรรมหรือถึงธรรมและปฏิบัติธรรมจิตใจที่ปราศจากสติเป็นบ่อเกิดแห่งอกุศลทั้งหลายเพราะอกุศลจิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะความเผลอเพราะความไม่รู้ตัวถ้าบุคคลผู้ใดปล่อยจิตใจให้เลินเล่อเผลอตัวคิดเลื่อนลอยไปโดยนี่สติกำลังสติก็อ่อนแอไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูจิตใจชอบคิดเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ค่อยจะกลับมารู้ตัวของเราเองฉะนั้นในหลักธรรมคุณท่านแสดงว่าโอปนายิโกให้น้อมเข้ามาอยู่เสมอเพราะความสุขและความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อื่นบาปบุญคุณโทษอยู่ที่เราเมื่อเราจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแก้ที่จิตใจของเราไม่ต้องให้คนอื่นมาแก้บางคนเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาเกิดความสงสัยเพราะความไม่รู้ความจริงนี่เป็นเหตุให้ถูกหลอกลวงไปในทางที่ผิดได้โดยง่ายนึกเขาว่าจะแก้ได้อย่างโน้นแก้ได้อย่างนี้ช่วยได้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีใครแก้ได้เรื่องทุกข์ภัยในวัฏสงสารหรือถึงแม้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นจากขันธ์ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีเราคนมาแก้ที่จิตใจของเรานักตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ายึดมั่นในคำสอนของพระองค์เป็นที่พึ่งนี่แหละที่จะแก้ได้นอกนั้นไม่มีใครจะช่วยเราได้ที่เราสวดแต่เราไม่กรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเอ็นเกิดน่าจะศึกษาให้เข้าใจในหลักอันนี้ได้ยึดเพื่อจะได้เสถียรภาพทางจิตใจของเราให้มั่นคงในการศรัทธาเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มีที่พึ่งทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าเรายึดและปฏิบัติตามโดยความเคารพโดยความเลื่อมใสย่อมเป็นที่พึ่งได้ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าการที่เราเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อว่าผู้จะมีความสุขความทุกข์ก็เพราะกรรมความดีและความไม่ดีที่ได้ทำไว้แต่ละบุคคลที่เราได้เสวยผลในปัจจุบันเราจะแก้อย่างอื่นแก้ไม่ได้เราต้องมาแก้จิตใจของเราแม้ทุกข์ขนาดไหนก็ตามถ้าสติของเราดีปัญญาของเราดีแล้วสามารถจะระงับดับทุกข์ได้สามารถจะแก้ได้ด้วยตนเองด้วยการฝึกสติภาวนาเมื่อจิตสงบได้แล้วมันปล่อยวางทุกข์มันก็ขาดไปเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เชื่อว่าทุกข์นี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาเมื่อสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่อัตตาแล้ว
เมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาแล้วเราปล่อยวางได้เราแยกได้ด้วยความรู้จริงขึ้นมารูปก็เป็นอนัตตาเราสวดอยู่เสมอตอนเช้าๆนี่เราก็ควรจะยึด

ซึ่งมีนโยบายเพื่อให้เราทั้งหลายได้จำหลักแล้วก็ต้องไปปฏิบัติพิจารณาให้เข้าใจจะได้ละจะได้ปล่อยวางจะได้แก้ไขให้ถูกต้องในเรื่องรูปรูปก็ได้แก่อัตภาพร่างกายของเราที่เราจะเข้าใจถูกต้องก็ต้องภาวนาพิจารณาคือเวลาของเราที่เรามาอยู่อย่างนี้นะมีเยอะทีเดียวอยากปล่อยจิตให้เดินเดินถ้าเราอยากจะสงบเร็วอยากจะรู้เร็วอยากจะไม่เร็วก็ต้องทำงานอันนี้ให้ต่อเนื่องกันด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบเวลามีงานรวมกันก็ทำด้วยความสำรวมระวังเข้าครัวก็สำรวมระวังระลึกจนทำก็ได้อย่าปล่อยให้เลินเล่อพิจารณาอาหารการกินพิจารณาจนถึงร่างกายจะอยู่ได้พิจารณาถึงไม่ยั่งยืนพิจารณาจนเห็นความไม่แน่นอนเห็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายแต่ก่อนพิจารณาเวลาล้างบาตรเวลาเนี่ยกินแล้วก็ล้างล้างแล้วก็กินกินแล้วก็ล้างโอ้ยจำสาบมาชีวิตเนี่ยไม่มีหน้าไม่หลังไม่มีอิ่มไม่มีพองานอะไรทำเยอะเราไปทำครัวทำอะไรถ้าจิตฉลาดแต่ล้วนจะเป็นอุบายเป็นธรรมะให้เราได้สงบเราถอดถอนจากความหลงได้ทั้งนั้นถ้าหากปัญญาของเราดีสติของเราดีเนื่องแต่เราจะยกขึ้นเป็นอริยสัจนี่ตัวทุกขสัจนะถ้าเราไปหลงไม่รู้ความจริงไปยินดีมัวเมาก็เป็นสมุทัยนี่เราเตือนใจของเราถ้าสติของเราดีเราได้บุญตลอดเวลาทำงานอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลตลอดเวลาเพราะเป็นเหตุเป็นผลที่เราควรจะเรียนรู้ควรจะกำหนดรู้เพื่อกำจัดความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาเรากำจัดอวิชชาโดยความรู้แยกรู้อย่างนี้นะถ้ามันรวมกันเป็นก้อนผนึกกำลังตัวอวิชชาจริงๆมันมืดมันก็เราเข้าใจมันจะไปรู้อะไรใครจะไปแก้มันได้เราต้องฉลาดวิธีจะแก้อวิชชามันก็อวิชชาในสิ่งใดที่เรายังไม่รู้แต่เมื่อกำหนดแล้วมันจะรู้ได้เกิดความเข้าใจได้เราก็เท่ากับกำจัดอวิชชาในส่วนนั้นได้เช่นว่ารูปฟังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเราไม่ได้ยินได้ฟังหรือไม่ได้ฝึกหัดอบรมไม่เห็นไม่เที่ยงตรงไหนไม่รู้ไม่เที่ยงตรงไหนก็ยังเป็นรูปเราอยู่ไปที่ไหนก็ยังไปด้วยกันอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาทั้ง20ปี30ปี50 60ปีแล้วเนี่ยเลยมันไปเห็นแต่เฉพาะอย่างนั้นถ้าเรามาพิจารณาโดยหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่ไม่เที่ยงถ้าหากรูปนี้มันเที่ยงเราไม่ทุกข์เลยเพราะมันชำรุดสุดโทรมอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องหามาเสริมมาบำรุงทีนี้เราดูสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่ปกปิดเราเช่นผมของเราผมที่เราเกิดไม่มีแล้วยิ่งพระแล้วก็พิจารณาได้ง่ายพร้อมจะเดินก่อนไม่มีแล้วไม่ต้องเกิดขึ้นมาใหม่มันเกิดมาใหม่ถ้าไม่เกิดมันก็หมดแล้วเหลือแต่หนังแต่มันเกิดมาอีกมาปกปิดนึกว่าไม่ได้ไปไหนอันที่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนมันปกปิดเราบำอำพรางจิตใจเราที่มันหมดไปที่เรามาบำรุงให้เกิดขึ้นสืบๆต่อกันไปเหมือนเกิดแสงไฟที่เราจุด
แสงไฟนี่ก็ไม่เสี่ยงแล้วมันก็หมดทุกระยะเสียด้วยมันไม่ใช่อยู่เฉยนะแต่มันเกิดก็เกิดทุกระยะมันเกิดกับดับมันเท่ากันก็เลยมันมองเห็นเรารู้ได้อย่างไรว่ามันดับตลอดเวลาพิสูจน์ได้เพราะเชื่อมันหมดไปนั่นถ้าไฟมันอยู่เที่ยงเชื่อที่เราใส่นั้นมันต้องเที่ยงด้วยต้องไม่หมดเมื่อมันหมดตลอดเวลาแล้วเราก็พิสูจน์อีกเมื่อมันหมดแล้วไฟก็ดับจริงๆไม่เห็นมันเหลือนั่นเพราะมันไม่มีทางเกิดอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญารู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยพิจารณาเทียบเคียงเราดูตรงไม่เห็นนี่ภายนอกภายในตัวของเราก็เช่นเดียวกันที่ว่าไม่เที่ยงที่มันตายที่พระพุทธเจ้ามันตายตลอดเวลาเรียกว่าตายปกปิดที่เราไม่เห็นนี่นะหนังของเรามันก็ลดร่วงออกไปหนังที่แรกมันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเหงื่อเป็นใครทู้ออกเล่นหนังใหม่นึกหนังอ่อนมาเป็นหนังแก่มันก็หลุดเป็นเหงื่อใครทู้ออกไปหมดตามกันเหมือนกับเปลือกไม้เหมือนกับต้นไม้มันไม่เทียบอย่างเมื่อมันไม่เทียบอย่างนี้เราเห็นว่าเมื่ออยากให้มันอยู่เราอยากได้อยากมันอยู่อยากอาศัยตลอดไปเราก็ต้องหามาบำรุงแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันไม่ใช่ว่าหมดสิ้นไปเพราะเราบำรุงมันก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมีเท่าไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งหมดอยู่นานเท่าไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นต้องทรมานอยู่อย่างนั้นตลอดไปทีนี้เรายังไม่ใช่ไม่เที่ยงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างทุกข์เพราะมีโรคภัยมีโรคต่างๆมีอยู่ประจำอยู่ทุกคนเจ็บปวดด้วยประการต่างๆเสวยเวทนาเราพิจารณาอยู่อย่างนี้จิตใจก็ไม่หลงมันรู้ความจริงยอมรับความจริงของนี่แล้วเพื่อจะได้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้จิตจะได้สงบเพราะเหตุใดเพราะมันเป็นภาระจริงๆเมื่อเห็นว่าเป็นภาระเบื่อหน่ายแล้วจิตก็มันก็ไม่อยากรับภาระมันอยากสงบอยากปล่อยวางไม่ใช่เราพิจารณาเพื่อจะแบกเพื่อจะเอาอย่างอื่นเพื่อเอาวัตถุอันนี้เพราะเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ต่อกวนจิตใจของเราให้จะต้องดิ้นรนอยากได้นอนอยากได้นี่ก็เพราะมาชดเชยอันสิ่งที่มันหมดไปนี่เองสิ่งที่หลอกที่สำคัญที่สุดที่เรายินดีพอใจในการบำรุงก็คือตาเห็นสำคัญว่าแต่สวยงามอันนี้แหละที่จะเราจะยินดีพอใจในการที่จะส่งเสริมไปถ้าเราใช้สติปัญญาตามความจริงดูให้หนักแน่นมั่นคงแล้วแยกออกลองดูแล้วไม่เห็นที่น่าปรารถนาตรงไหนหนังถ้าเอาแยกกันดูส่วนหนังมากองไว้เนื้อก็เอามากองไว้เอาเอ็นออกจากกระดูกออกจากเอ็นอยู่คนละทอดไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นเราไม่เป็นเขาเนี่ยเรากำจัดอวิชชาที่เราไม่รู้เราสำคัญว่าเป็นของเราจริงๆเลยแบบภาระสร้างอกุศลขึ้นมาเพราะเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นให้พิจารณาจริงๆส
ร้างสติระลึกขึ้นมาเราจะได้ความสุขเพราะเห็นเนตสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสุขเพราะพระองค์ดำเนินจิตอย่างนี้ตั้งสติระลึกอย่างนี้เรียกว่ามหาสติปัฏฐานเรียกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติได้รู้จักกายในกายรู้ได้ด้วยหลายวิธีแม้ตั้งแต่เริ่มเกิดเป็นกาละยังไม่มีรูปร่างปฏิสนธิครั้งแรกท่านว่าเหมือนกับน้ำมันที่ใสติดอยู่ในขนจามรีที่สลัดออกแล้วถึง7ครั้งแต่ก็เหลือเปียกๆอยู่นิดเดียวนั่นน่ะรูปแรกเกิดนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อตั้งได้แล้วมันก็ค่อยตกแต่งขึ้นมาขยายขึ้นมาเติบใหญ่ขึ้นมาตามลำดับไม่เที่ยงตั้งแต่ตั้งที่แรกแต่นิดเดียวมันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมาเป็นรูปใหญ่ขึ้นมาเปลี่ยนจากน้ำใสๆมาค่อยค่อนขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอีกมันก็แสดงเป็นปมออก5แห่งปรากฏเป็น5จุดจุดศีรษะจุดแขน2ขา2หลายวันหลายคืนก็มันก็ค่อยขยายเพิ่มขึ้นมาอีกมันเป็นของภายนอกแท้ๆนี่ไม่เที่ยงแท้ๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยให้พิจารณาให้จริงๆให้จริงจิตใจจะได้สงบจะได้ไม่หลงจะได้สร้างสติของเราให้มันคล่องแคล่วในการรู้เห็นไม่ให้เลินเล่อพอมันปรุงในทางที่เกิดความหลงขึ้นมาเราทักทันทีเลยสติมันดีถ้าสติดีแล้วจะไม่เกิดความมัวหมองในจิตใจเลยพอมันปรุงไปในทางที่ไหนมันก็ทันถ้าเราฝึกผู้ขาดสติไม่คล่องตัวถึงขนาดนั้นไม่ทันความหลงไม่ทันความลืมต้องสร้างสติให้มันทันย้ายมันหลงได้ย้ายมันลืมได้ในการรู้ตัวในการที่เราจะคิดนึกไปในทางไหนเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องอาศัยที่สงบสงัดอาศัยวิเวกอาศัยอยู่คนเดียวจึงจะมีเวลาเผลอน้อยถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วคนนั้นคุยโน้นคนนี้ชวนพูดนี้ก็เผลอไปอยู่ตลอดเวลางานก็ผ่านไปไม่ได้ถึงไหนสติก็ยังไม่คล่องตัวยังเชื่องช้าอยู่

เราจึงจิตใจจึงไม่ค่อยสงบจึงสงบยากได้ความสุขยากเพราะอันนี้เพราะฉะนั้นให้พยายามมีสติให้มากมีความรู้ตัวให้มากอยู่ที่ไหนก็ตามให้กำหนดเร่งเพื่อจะได้นั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเอาให้เจริญสติรู้ตัวจะบริกรรมอะไรเรื่องอะไรก็รู้เอาเหมือนกับไฟที่มันสว่างอยู่ในตัวความรู้เหมือนกับความสว่างอยู่ในตัวเรานี่แหละเห็นนั่นเห็นทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่เห็นก็ต้องดูให้มันเห็นไม่รู้ก็ต้องระ

0: พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระดำรัสไว้ข้อหนึ่งว่าวิริยนะลุกมัจเจติจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เป็นคำย่อๆที่เราจำไว้กำหนดเป็นหัวข้อในการปฏิบัติถ้ามันยาวมากก็จำไม่ได้ฟังมากๆแล้วจำไม่ได้ไม่มีประโยชน์จำย่อๆจะจำได้แล้วเราก็นำไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ที่พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่ใช่พ้นได้เพราะไม่มีความเพียรเพราะความอึดอัดเพราะความเกียจคร้านสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่เพาะกิเลสที่จะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นความเพียรเท่านั้นที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้ความเพียรในข้อนี้พระองค์ทรงตรัสในความเพียรชอบในองค์มรรคคือเพียรภาวนาดูจิตใจของเราพยายามดูจิตใจของเราให้รู้ตามความเป็นจริงจิตใจของเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าจิตใจมีความทุกข์มันทุกข์เพราะเหตุใดจิตใจของเรามีความสุขมันสุขเพราะเหตุใดเราก็ดูถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่เห็นเมื่อเราไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะความไม่รู้แต่ยิ่งไม่รู้มากก็ยิ่งจะทุกข์มากเพราะความไม่รู้เนี่ยเป็นตัวสมุทัยอย่างสำคัญเป็นตัวหลงอย่างสำคัญเหมือนกับเราไม่รู้หนทางเนี่ยไปก็ไม่ถูกไปไหนก็ไม่ได้จะไปได้ถึงไหนเพราะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะออกจากทุกข์อาจจะพ้นจากทุกข์ต้องมีความเพียรเรียกว่าเพียรในการภาวนาโดยจิตใจของเราจิตใจเป็นของละเอียดเราจะสัมผัสด้วยอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่ละเอียดด้วยกันคือสติกับสัมปชัญญะในมหาสติปัฏฐานท่านพิจารณาห้าจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติอาตาปิงอาตาปิงก็ใช้ความเพียรเป็นตบะเผาความเกียจคร้านให้เกิดความขยันขึ้นมาเผาความมืดให้มันสว่างขึ้นมาเรียกอัตโปกด้วยอะไรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะนี่จะทำให้สว่างจะทำให้รู้จะทำให้ถึงจิตถึงใจถึงธรรมเพราะฉะนั้นเพียรชอบเรียกสัมมาวายามะเป็นองค์อริยสัจไม่ใช่ธรรมดาที่เราเพียรภาวนาอยู่นี้เราควรภาคภูมิใจที่เราได้เดินตามรอยบาทพุทธองค์เพราะความเพียรเท่านั้นที่จะทำให้เราได้พ้นทุกข์เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าความเพียรไม่ใช่ทำครั้งเดียวทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆต่อเนื่องกันเหมือนกับสติเพียรพยายามคราวนี้ไม่สงบคงเอาต่อไปอีกยังไม่สงบเอาต่อไปอีกเรื่อยไปมันคงจะสงบ ถ้ามันไม่เห็นเพียงต่อไปอีกเพ่งต่อไปอีกนักเข้านักเข้ามันคงเห็นคงรู้เหมือนกับเราเรียนหนังสือท่องสวดมนต์ท่องอะไรคราวนี้ยังไม่ได้เอาเปิดตัวอีกท่องอีกเปิดตัวอีกท่องอีกผลที่สุดมันก็ได้เนี่ยความเพียรมันสำเร็จอย่างนี้แหละมันพ้นจากความไม่รู้ได้อย่างนี้แหละพ้นจากความสวดไม่ได้กลายเป็นคนสวดได้ได้คล่องเลยเนี่ยสำเร็จด้วยความเพียรของบุคคลภายนอกแข็งได้เพียรภาวนาเพื่อพ้นจากทุกข์เพื่อให้รู้ของจริงเพื่อเห็นของจริงเพื่อจะออกจากทุกข์ได้เพียรแจกอย่ารู้ทุกข์แล้วก็ทุกข์มีอยู่แล้วแล้วก็เพียรกำหนดรู้จนสามารถปล่อยวางอุปทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดได้จนรู้เห็นว่ารูปปังอนัตตาที่เราสวดเมื่อกี้นี่ภิกษุทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนรูปัจจะเหตุดังภิกขเวอัตตาภวิสสะถ้ารูปนี้เป็นตัวตนแล้วขอรูปอย่าเป็นอย่างนั้นเลยขอให้รูปจงเป็นอย่างนี้เถิดนะมันจะได้ไหมล่ะถามแล้วก็บอกว่าไม่ได้เมื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราตถาคตยังได้เรียกว่ารูปนี้เป็นอนัตตาเพราะบอกไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเวทนาเล่าก็เป็นอนัตตาเราจะขอว่าขอให้เวทนาของเราให้เป็นอย่างนี้ที่เราชอบคือความสุขอยู่ตลอดไปขอความสุขจะได้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราจะได้มีแก่ตัวของเราขอไม่ได้สุขก็ขอไม่ได้ทุกข์ก็ขอไม่ได้เพราะสภาวะเวทนามันไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาเรายังไม่เห็นเป็นอนัตตายังเป็นตัวเป็นตนพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเมื่อทำพระองค์สอนอย่างนี้ว่าเราจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะเพียรดูอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เห็นสิ่งนี้เห็นกายบ้างเห็นจิตบ้างเหมือนกับในมหาสติปัฏฐานถ้าเราไม่ดูกายก็ดูจิตหลวงปู่มั่นท่านย้ำแล้วย้ำอีกถ้าไม่ดูกายก็ดูจิตถ้าไม่ดูจิตก็ดูไปมันก็เห็นขอเห็นชัดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าดูจิตมันดูละเอียดมันเห็นยากก็ดูกายเมื่อดูกายเห็นตามความเป็นจิตจิตนั่นแหละเบื่อหน่ายไม่ใช่กายเบื่อหน่ายดูกายก็เพื่อจิตดูจิตก็เพื่อจิตกายจิตนั่นแหละเป็นผู้เห็นจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้เพราะจิตมันหลงกายก็เราก็อบรมจิตให้มันรู้ความจริงของกายที่ในตัวของเราเมื่อเราเห็นชัดกายของเราในตัวของเราแล้วกายคนอื่นสัตว์อื่นเราก็รู้ได้ไปด้วยมันก็ไม่ต่างกันอะไรเพราะธาตุสี่เช่นเดียวกันเหมือนกับมีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะสูตรนี้เราเห็นหนึ่งแล้วก็สามารถเห็นไปหมดเบื่อหน่ายอันหนึ่งแล้วก็เบื่อหน่ายไปหมดรูปัสสมิงกินิบินาติเมื่อท่านเห็นว่าเป็นอนัตตาท่านก็เบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปินิเวนติในเวทนาสัญญายะปินิเวนติเบื่อหน่ายในสัญญาสังขารเรตุปินิเวนติเนี่ยเบื่อหน่ายในสังขารวิญญาณสิ้นปินิเวนติเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเห็นสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราพยายามควรภาคภูมิใจในการปฏิบัติเราได้มาศึกษาในสถาบันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสถาบันธรรมดาเห็นว่าคนทั้งหลายไม่ค่อยนิยมมีจำนวนน้อยนั้นก็ดูแคลนว่าคงจะไม่สำคัญของมันสูงของมันเลิศนะคนจะได้คนจะถึงได้ไม่กี่คน
1: ชีวิตผ่านไปด้วยดี ไม่มีอันตรายไม่มีอุปสรรคเพราะอันตรายของชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มีรอบด้านเกิดขึ้นได้หลายทางด้วยกันจากภายนอกก็มีจากภายในก็มีจากภายในก็ได้แก่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจากภายนอกก็เท่าที่เราทราบอยู่นี่แหละที่เราได้ผ่านอุปสรรคมานี้ก็เพราะความไม่ประมาทในชีวิตเราได้รักษาชีวิตของเราแต่ทุกๆคนก็รักชีวิตของตัวเองและก็พยายามรักษาชีวิตของตัวเองแต่บางคนก็ไม่พ้นอันตรายเพราะชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าป้องกันเฉพาะแต่ด้วยมีอาหารการกินด้วยมีที่นอนมีเครื่องใช้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วยังชีวิตอยู่ได้โดยบุญด้วยกุศลผลบุญผลกุศลอีกด้วยถ้าชีวิตนี้ได้เครื่องใช้บริโภคใช้สอยบริบูรณ์ได้ชีวิตอยู่ได้ยาวนานคนทุกคนก็มีเครื่องใช้สอยประจำชีวิตอยู่ทุกคนแต่บางคนก็มีชีวิตสั้นทั้งสิ่งของเหล่านั้นยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ทั้งเขาก็ไม่อยากจากญาติพี่น้องพ่อแม่ทรัพย์สมบัติไปแต่จำเป็นจะต้องไปเพราะผลกรรมที่ได้กระทำไว้แต่อดีตมาให้ผลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตามหลักศาสนธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์สั่งไว้พระองค์สอนไว้พระองค์ได้ค้นพบว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นผู้ให้ผลคือทำอดีตพยายามที่เราได้ทำไว้แล้วติดตามบุคคลผู้กระทำไว้ไม่ใช่ทำแล้วไปไม่ใช่ทำแล้วขาดศูนย์มันยังจะมีอำนวยผลตามมาในระยะการต่อไปอีกตัวอย่างเช่นเหมือนกับนักโทษที่ไปทำผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าทำผิดแต่เวลาทำเวลาเขาไปจับมาลงโทษเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไปจับอยู่ในบ้านไปจับกำลังอยู่ดีๆนี่แหละแต่ผลกรรมที่เขากระทำไว้มันยังไม่พ้นโทษในโทษของกฎหมายบ้านเมืองฉันใดยังโทษในทางจิตใจที่ได้มีจิตใจประกอบไปด้วยอกุศลโลภอยากได้ไม่เลือกทาง ไม่รู้จักของเขาไม่รู้จักของเราได้โดยทางที่ไม่ชอบจิตประเภทนี้สร้างคำที่เรียกว่าจิตอกุศลความโลภนะความอยากได้มีอยู่ทุกคนระดับชีวิตที่มีมาแล้วแต่บุคคลผู้มีปัญญาเมื่ออยากได้แล้วก็ใช้ปัญญายังไม่มีก็มันศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเมื่อได้วิชาความรู้ได้ปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองและประโยชน์ของบ้านเมืองบ้านเมืองอยู่ได้เพราะคนมีปัญญาเพราะคนขยันถ้าบ้านเมืองนี้มีแต่คนลักขโมยกันมีแต่คนขี้เกียจคร้านมีแต่คนโลภมาในได้มาในทางที่ไม่ชอบเบียดเบียนซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เป็นไฟลุกขึ้นมาร้อนขึ้นมา แต่โลกนี้สงบเพราะคนดีเพราะฉะนั้นความดีและความไม่ดีย่อมมีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราต้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อได้ว่าคนชั่วทำชั่วเป็นคนชั่วจริงๆคนดีทำแล้วเป็นคนดีจริงๆมีประโยชน์แก่ตัวเองและบ้านเมืองจริงๆเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้บาปก็ต้องมีจริงบุญก็ต้องมีจริงผลแห่งความชั่วมีจริงผลแห่งความดีมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนกับคนบางคนเข้าใจเพราะเมื่อทำชั่วแล้วมันเสียหายมันเดือดร้อนใครเล่านิยมชมชอบคนทำชั่วไม่มีเลยถ้าเราได้คนชั่วมาร่วมงานหรือมาเกิดอยู่ด้วยในครอบครัวใดในตระกูลใดหรือการงานใดในตระกูลนั้นครอบครัวนั้นย่อมวุ่นวายไม่มีความเจริญอันนี้มันเห็นได้ด้วยปัญญาของเราดูทั่วไปธรรมดานี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ละความชั่วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับที่เราทั้งหลายรู้ไม่ได้ด้วยเห็นไม่ได้เรามองในแง่ความดีก็เช่นเดียวกันคนที่ทำดีย่อมมีความเจริญทั้งตัวเองและทั้งตระกูลตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองบ้านเมืองที่เจริญเพราะการศึกษาดีเพราะการปฏิบัติดีการกระทำดีไม่เบียดเบียนเรียกว่ามีมนุษยธรรมมนุษยธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศก่อนใครๆในโลกพระองค์ได้ตรัสรู้ของจริงข้อนี้ว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์หมู่เกิดคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้เลยต้องอยู่ร่วมกันมีความสุขความเจริญก็ร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดคนเดียวไม่ได้แล้วเราก็ต้องรักหมู่รักเพื่อนเหมือนกับรักตัวเราไม่เบียดเบียนหมู่เพื่อนเหมือนกับไม่เบียดเบียนเราถ้าเขามาเบียดเบียนเราเราก็ไม่ชอบฉะนั้นเราไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเขาจะรักเราเขาจะชอบเราเมื่อเราเบียดเบียนซึ่งกันและกันเช่นนี้นะการอยู่ร่วมกันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เพราะเหตุนั้นการทำบุญเพื่ออบรมกำลังใจของเราให้มีความเห็นถูกต้องให้มีความเห็นตรงตามหลักแห่งความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมเรามองดูง่ายๆเชื่อง่ายๆว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเพราะบาปก็เป็นสัจธรรมให้ผลในส่วนทุกข์บุญก็เป็นมรรคเพื่อชำระบาปกำจัดบาปไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเป็นหนทางปฏิบัติเข้าสู่ความเจริญตลอดถึงความสงบสุขทั้งตนและบ้านเมืองนี่เป็นมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติมรรคคืออะไรคือศีลมีการไม่เบียดเบียนกันนี่ความไม่เบียดเบียนกันนี่แหละทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นอกเห็นใจกันไม่ลุกอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นมูลให้สร้างกรรมไม่ดีซึ่งเป็นมูลให้เป็นเวรเป็นภัยตลอดถึงอายุสั้นพลันตาเพราะความเบียดเบียนเวรภัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีความสุขมีอายุยืนมีทรัพย์สมบัติมีสติปัญญาดีแล้วมันทำบุญให้ทานการให้ทานนั่นย่อมมีอานิสงส์เกิดไปในชาติไหนๆถ้าหากว่าเรายังไม่สิ้นกิเลสจะต้องเกิดท่องเที่ยวเกิดอยู่เราจะได้รับความสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยโภคสมบัติ ป็นคนไม่ยากจนอยากจะทำบุญช่วยเหลือสงเคราะห์ใครๆก็ทำได้อย่างบริบูรณ์ทั้งตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นหนึ่งอานิสงส์ของการทำบุญให้ทานด้วยอามิสและวัตถุในทางที่ชอบการรักษาศีลเป็นเหตุให้มีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์มีร่างกายสมบูรณ์มีผิวพรรณอันสดสวยงดงามเป็นที่เจริญหูเจริญตาเพราะความเป็นผู้มีศีลการภาวนาพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาก็เพื่อเกิดไปชาติไหนเป็นคนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ทำด้วยปัญญาอันฉลาดนั้นย่อมเป็นผลสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์ด้วยปัญญาสามารถกำจัดทุกภัยได้ไม่ให้เกิดขึ้นในกายในจิตใจของตนได้ช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นให้อยู่ในความสงบสุขให้สำเร็จประโยชน์ในกิจการที่ตนปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์ยกย่องบุคคลผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐถึงแม้เกิดในตระกูลยากจนแต่หากมีสติปัญญาได้ศึกษามาดีเฉลียวฉลาดได้แล้วสามารถยกฐานะให้ดีขึ้นได้คนดีไม่ใช่เพราะสิ่งที่ดลบันดาลให้ดีดีได้ด้วยการศึกษาโดยการความขยันหมั่นเพียรด้วยการเอาใจใส่ด้วยบุญกุศลเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บุคคลผู้นั้นมีความฉลาดความสามารถเพราะฉะนั้นในบุญกิริยาวัตถุ3อย่างคือทานการบริจาคศีลศึกษากายศึกษาวาจาตลอดถึงจิตใจของเราให้ดีภาวนาอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปทั้งในทางโลกและรอบรู้ในทางธรรมเราสามารถจะดำเนินชีวิตของเราพ้นจากภัยเพราะปัญญาพ้นจากทุกข์พ้นจากเวรจากภัยเพราะสติปัญญาอันชอบปัญญาอย่างยิ่งตามหลักธรรมรู้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ารู้สัจธรรมที่พระองค์ทรงประกาศแล้วนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารได้ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงเพราะ

0: บุญทั้งสามอย่างถ้าเราได้ทำครบถ้วนแล้วจะเป็นสมบูรณ์ผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามต่อไปตั้งใจรับพร
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: พระขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้เป็นต้นไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาด้วยความเคารพให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเราท่านทั้งหลายพระองค์ก็มีเนื้อหนังมังสังเหมือนพวกเราแต่ทำไมพระองค์จึงบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจนมานั่งตรัสรู้ที่ล่มไม่โพนอนประเทศอินเดียธรรมวินัยคำสอนนั้นที่ท่านตัดไว้สอนไว้ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอากาศข้ามแผ่นดินภูเขามาจนถึงพวกเราทั้งหลายที่เรียกว่าเราอยู่ประเทศไทยเมืองไทยเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกคนจงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นละกิเลสของตนได้กิเลสนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระองค์ทรงตรัสว่ากิเลสนี้เรียกว่าเป็นมารมารอย่างไรขันธมารขันธมารหมายถึงรูปขันธ์นามขันธ์มันเป็นมารอย่างไรเป็นมารคือว่ามันกั้นกลางไม่คนเราสร้างทำคุณงามความดีเมื่อถึงเวลาที่เราจะสร้างคุณงามความดีทำความดีก็คือว่าเวลานี้เราฟังเทศเราอ่านหนังสือฟังเทศมาแต่เกิดก็ว่าได้เพราะเมืองไทยเรานี้พระพุทธศาสนาปาประดิษฐานแล้วก่อนเราท่านทั้งหลายยังไม่มาเกิดก็ชื่อว่าพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาโยบ้านเมืองไทยเราแต่นานแล้วจนเราได้ประพฤติปฏิบัติถึงขั้นรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ถึงขั้นธรรม

0: ุญทำทานต่างๆนานาแม้จะไกลแสนไกลก็ตั้งอกตั้งใจมาจนวันนี้เราได้มานั่งภาวนาในถ้ำในป่าในเขาในลุกขมูลอรัญญิกะนับว่าเป็นเวลาที่เราควรตั้งใจแล้วฉะนั้นจิตใจของผู้ใดมีความท้อแท้อ่อนแอมาแต่เก่าก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็ให้พากันลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาให้เข้มข้นให้เข้มแข็งให้สามารถอาหารเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้กิเลสคือความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดธาตุยึดขันธ์เลิกละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาสในจิตใจของตนไม่ได้เลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจของเราไม่ได้ก็เพราะว่าจิตใจเรายึดมั่นถือมั่นไปตามสมดุลไม่รู้จักการปล่อยวางเลิกละความลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสกามวัตถุกามหรือว่าใจของเรายึดหน้าถือตาไปต่อมิอะไรมากมายอย่างว่านั่งสมาธิภาวนาบางคนมาพบหน้าเห็นตาแล้วก็ว่าผมนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิไม่ได้แล้วเมื่อผู้ว่าอย่างนั้นใครจะไปนั่งให้แทนตัวเองไม่นั่งไม่ภาวนาไม่ทำบ่อยๆมันก็นั่งไม่ได้อยู่นั่นแหละเองอันนั้นวันนี้เวลานี้ให้เราหัดนั่งขัดสมาธิมากน้อยก็ตามกำลังความสามารถของตนที่จะทำได้พระพุทธเจ้าถ้าเราคิดดูก็ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เนื้อเหล็กหนังเหล็กกระดูกเหล็กที่ไหนก็เป็นลูกมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละมีเนื้อสังเหมือนกันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาเหมือนกันทำไมท่านจึงทำได้พวกเราก็มันก็มีเหมือนกันถ้าเราจะมายึดมาถือความสุขความทุกข์สบายไม่สบายอยู่มันก็ไม่มีเวลาทำเราไปเชื่อมารกิเลสมารกิเลสได้แก่ผู้ฆ่าผู้ทำลายไม่ให้คนเราทำความดีไม่ใช่เครื่องดีที่เราทำตามอำนาจกิเลสถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไม่ตั้งใจไหว้ไม่ตั้งใจกราบถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าอยู่บ้านอยู่วัดในที่ใดก็ตามเราจะต้องนั่งต้องทำต้องปฏิบัติจิตโลเลลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาไม่ให้มีในใจของผู้ปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติรวมจิตลงไปของตนลงไปในเวลานี้เป็นหลักสำคัญแต่ว่าเวลานี้มีทุกสิ่งทุกอย่างเทศเพิ่นก็เทศไว้สอนก็สอนไว้แต่ว่าใจเราไม่เอาใจเราไม่ตั้งใจเราไม่ทำกายวาจาจิตของเราไม่ทำไม่ปฏิบัติใครจะปฏิบัติให้เราคิดดูให้ดีตัวเราทุกคนหมายถึงกายรูปนามนามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามและรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามและรูปไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วแต่เราไม่ปฏิบัติไม่ประกอบกระทำอย่ามาคิดว่าข้าพเจ้าทำไมหนอจึงไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะเราเชื่อมารกิเลสตาเห็นรูปหลงในรูปรูปดีก็หลงอย่างหนึ่งรูปไม่ดีก็เกลียดชังไปอีกเดียมหนึ่งก็นี่แหละคือว่าเราหลงไป พอยึดว่าเป็นเราเห็นเรารู้เราเห็นในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่บริกรรมภาวนาไม่รวมจิตใจเข้ามามานั่งถึงในป่าในถ้ำในคูหาในที่เงียบสงัดจิตมันก็ไม่ยอมมองไปในที่ฟุ้งซ่านลำคาญต้องคิดดูว่าชีวิตของแต่ละบุคคลที่เกิดมาสมัยนี้อายุมันยืนยาวคราวไกลเท่าไรมีคนอายุหลายร้อยปีมีหรือมีคนอายุหลายพันปีมีหรือที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่มีเมื่อไม่มีเช่นนี้แล้วเราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้จะไปรอท่าให้พระพุทธเจ้าองค์ใดมาโปรดถ้าเราทุกคนไม่ลุกขึ้นทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาใครจะมาทำให้บารมีสิบประการมีอะไรบ้างทานศีลภาวนาเรียกว่าท่านย่อลงมาให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้อันผู้ไม่ตั้งอกตั้งใจนั้นไม่ต้องไปฟังเรียกว่าฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าดูเวลาพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไม้โผล่ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ตั้งสัตยาธิฐานลงไปรูปร่างกายเรียบร้อยพระองค์ตั้งใจอีกทีหนึ่งเย็ดใจของพระองค์ก็มองลงไปว่าไม่มีที่ใดอีกแล้วที่พระองค์จะแสวงหาสถานที่ภาวนาอีกแล้วที่ร่มไม้พระองค์นั่งนั้นเป็นที่จะต้องเอาให้เต็มที่พระองค์ตั้งใจลงไปว่าจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถ้าเราฟังคำข้อนี้มันไม่ใช่ว่าเล่นพระองค์เอาจริงๆฉะนั้นวันนั้นจึงพระองค์นั่งภาวนาจริงๆมันจะเป็นจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุขันธ์ไม่ให้เป็นไปอย่างที่เป็นมาโดยลำดับพระองค์ตั้งใจว่าถ้าตรัสรู้ไม่ได้ก็ตายตายที่นี่แหละไม่ใช่มันนั่งเหงานอนอย่างพวกเราพวกเรากันฟังเทศน์ตั้งๆบอกเหงานอนมันจะเป็นได้อะไรก็ได้แต่เหงาขี้เศร้าเหงานอนกินแล้วก็มัวหลับมัวนอนฟุ้งซ่านลำคาญเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาตั้งใจบริกรรมภาวนาของพระองค์เองไม่ใช่พวกเราไปช่วยท่านนะท่านภาวนาของท่านเองเราก็ต้องช่วยตัวเราเองให้ได้พระองค์ช่วยอย่างไรพระองค์นึกภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออกคือว่าชีวิตของมนุษย์คนเรานั้นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เราไปหาพระครูบาอาจารย์เพื่อนมนุษย์แล้วก็ถามว่าอายุเท่าไรเท่านั้นปีเท่านี้ตีถ้าได้หลายปีก็ดีใจถ้าได้น้อยปีก็ดีน้อยลงมาเข้าใจว่าตัวเองมีความสุขสบายไม่ได้คิดว่ามันตายพ ระพุทธเจ้าท่านไม่คิดอย่างพวกเราท่านคิดว่ามรณังเมภวิสติพระองค์ตายอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าไปมันก็ตายไปแล้วลมหายใจออกมาก็ตายนั่งก็นั่งรอวันตายเวลาตายยืนก็ยืนรอเวลาตายเดินไปมาที่ไหนได้อยู่มันก็รอวันตายอยู่นั่นเองอย่าไปเข้าใจว่าเราจะมาแล้วจะรอรับทานญาติโยมเพื่อนทำบุญเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายได้หรือถ้ามันมาถึงแล้วตายได้ทุกรายตายได้ทุกคนถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาล่ะเสียเวลาวันหนึ่งมันหมดไปเสียเวลาขนาดไหนคืนหนึ่งมันหมดไปเราวางไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชามันเสียเวลาเท่าไหร่อายุ10ปีล่วงไป20ปี30ปี40ปีล่วงไปล่วงไปจนถึงวัยแก่วัยชรามันหมดไปแล้วเราเอาคืนได้ไหมไม่มีใครเอาคืนได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าปัจจุบันนธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้รีบทำรีบปฏิบัติไม่ต้องรอคนนั้นคนนี้ไม่ต้องรอว่าวันคืนเดือนปีมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรรีบเร่งภาวนานึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกให้ได้เหมือนพระพุทธองค์หรือนึกพุทโธในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอันบทภาวนาบทพินิจพิจารณานั้นเพื่อให้เราเอามาเตือนใจเตือนใจจนจิตใจรู้สึกสำนึกในใจของตัวเองว่าเราจะต้องตายแน่ๆมองให้เห็นความตายให้ได้ทุกลมหายใจพระพุทธองค์ท่านสอนไว้ว่าอันความตายนั้นอย่าประมาทจงนึกจงเจริญทั้งนักบวชนักบ้านมั่งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งหนุ่มแก่ชราไม่ให้เลือกเวลาลมหายใจเข้าไปออกมานึกให้มันได้เจริญตั้งใจให้มันมั่นคงไม่ให้ใจมันร้าวร้อนด้วยการกิจการงานไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเรียกว่าลุกขึ้นภาวนามองเห็นภัยอันตรายคืบคลานเข้ามาหาตัวเราทุกเวลาอีกไม่นานทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ย่อมถึงซึ่งความตายอันตายนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นมันตายอยู่ทุกลมหายใจเหตุนั้นพระองค์ท่านจึงว่าความตายนี้ผู้ใดนึกไม่ได้ทุกลมหายใจเรียกว่าเป็นผู้ประมาทประมาทมัวเมาเข้าใจว่าตนไม่ตายง่ายๆเวลาความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นยอมพลั้งเผลอขาดสติสัมปชัญญะฟุ้งซ่านลำคาญร้องไห้น้ำตาไหลเพราะไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายแต่มันก็ตายไปโดยลำดับลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เราจะต้องตั้งความเพียรพยายามตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ต้องไปรอให้ผู้อื่นบอกสอนจึงทำไม่ทันไม่ทันและไม่ได้ด้วยก็พระองค์ต่อสอนไปแล้วไม่ว่าจะนึกธรรมะข้อใดอัดใดบาลีใดอะไรก็ตามท่านว่าเอาให้มันได้ทุกลมหายใจหรือว่าความตายอย่างนี้เอาให้มันเห็นทุกลมหายใจเข้าออก ม่ใช่จะมาเละละฟุ้งซ่านลำคาญเห็นแก่กินแก่นอนสนุกเฮฮาปาสากิเลสปล่อยให้กิเลสมารต่างๆเข้ามาครอบงำกายวาจาจิตของตนจนกระทั่งหาเวลาภาวนาไม่ได้ต้องเอาให้ได้ทุกลมหายใจไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เราคิดว่าให้ผู้นั้นช่วยผู้นี้ช่วยอย่าไปหวังไม่มีใครช่วยได้ตัวเองต้องช่วยตัวเราเองไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะมาช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยบอกช่วยสอนช่วยตัดไว้สอนไว้ทุกอย่างแล้วในธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ตัดเตือนไว้ครบถ้วนทุกส่วนทุกประการแต่ตัวเราไม่ทำไม่ปฏิบัติมีใครจะมาทำได้ไม่มีฉะนั้นให้เราทุกคนเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตนักบวชนักบ้านจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอามันจริงมันจังในใจของตัวเองผลที่สุดเราจะพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองตัวเองก็คือใจเรานั่นมรณะภัยคือความตายมันตายทุกระดับอยู่แต่ว่าเราไม่กำหนดภาวนาก็เลยเข้าใจเอาเองคิดเอาเองว่าอายุยืนยาวคราวไกลไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายเวลาความตายความเจ็บมาถึงเข้าละเอาละวุ่นวายวุ่นไปหมดวายไปหมดไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหายมาในหน่อยก็เรียกว่าฉลองวันหายโรคหายภัยไปฉลองมันได้อย่างไรมันตายไปแล้วก็ว่าได้เราจะมามัวฉลองกินข้าวต้มขนมกับญาติกับโยมอยู่ละไม่ไหวละกินไปถึงไหนก็ไปถึงตายนั่นแหละกันใครกินไปก็ไปถึงวันตายตายแล้วก็จะได้กินอีกมั้ยไม่มีไม่มีตายแล้วกินข้าวอย่างดีเขาก็เวลาทำบุญทำทานเขาก็เคาะโลงปุ่งปุ่งมาทำรับศีลนะถวายทานนะให้มากินมันจะไปได้ยังไงกินภาวนาพุทโธกินภาวนานึกถึงความตายของตัวเองมันเต็มในจิตในใจไม่ให้จิตใจมันบกพร่องว่าเววิตกวิจารพุทธโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจให้เนิกภาวนาในใจจนจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติไม่ใช่ว่าเละไปเละมาฟุ้งซ่านลำคาญอย่างเราท่านไม่ได้มรณะภัยคือความตายมันใกล้เข้ามาใกล้ที่สุดแหละแต่อย่ามาเข้าใจว่าหลวงปู่หลวงพ่อว่าใกล้ไม่มีใครว่าพระธรรมคำสอนพระองค์ท่านว่าไว้เสร็จแล้วแต่เราไม่นำมาไกลกองพินิจพิจารณาเมื่อไม่ไกลกองพินิจพิจารณามารสังขารจิตที่ปรุงที่แต่งมันก็มาชักโจงชักโจงให้ควาดว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบแน่วแน่เป็นดวงเดียวเอกังจิตตังจิตไม่เป็นดวงเดียวเมื่อจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจของเราเจ็บมันก็ละหลวมทุกอย่างทุกประการเลยไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ให้ตั้งใจบัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่เรานั่งอยู่นี่แหละสถานที่ก็เรียกว่าถ้าจะว่าถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก มีถ้ำมีป่ามีที่วิเวกภาวนาครบถ้วนแต่มันไม่ครบถ้วนที่จิตเราไม่ตั้งไม่ทำอย่าไปติใครติตัวเองสิตัวเองไม่ทำไม่นึกไม่น้อมไม่นึกว่าเราจะต้องตายนึกแต่ว่าเราจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เราเป็นเด็กก็จะเข้าใจว่าเราเป็นเด็กอย่างนี้อยู่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เข้าใจว่าเราจะเป็นหนุ่มอย่างนี้เรื่อยไปอันความแก่ความเจ็บไข้และความตายไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่รู้เองไม่เข้าใจเองฉะนั้นต้องตั้งใจอย่าไปกลัวอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วสิ่งที่เราภาวนานั่นแหละมันสอนในตัวมันตักเตือนในตัวผิดก็อยู่นั้นถูกก็อยู่นั้นจิตไม่ดีมันก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปเองถ้าจิตตั้งใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจิตของผู้นั้นมันก็ตั้งใจได้คนตั้งคือคนใจดีคนทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่ว่าคนดีคนดีใครก็ต้องการพระดีใครก็ต้องการเน้นดีใครก็ต้องการอุบาสกดีใครก็ต้องการปรารถนาอยากคบค้าสมาคมอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมที่เป็นหญิงมึงก็ใครก็ชอบคนดีมันดีอยู่ที่ไหนอยู่ดีใจใจดีก็พากายประพฤติดีพูดดีคิดดีเมื่อใจดีมันก็ดีไปหมดเมื่อกายประพฤติอยู่ในหลักศีล5ศีล8ศีล10 227มันก็ค่อยดีไปโดยลำดับดีมันเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ตัวคนเราทุกคนไม่ได้เลื่อนลอยมาจากท้องฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนมันพดเกิดขึ้นมาในกายวาจาจิตของเราทุกคนฉะนั้นเราต้องพากันตั้งอกตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปไม่ต้องรอเวลาเวลาใดก็ตามมันก็เป็นเวลาอันเดียวนี่แหละในโลกนี้เพื่อนว่าเอกรตินทิวะมีมืดกับแจ้งรวมกันเข้าก็เป็นวันหนึ่งสมมติจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันสามวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไปตามเรื่องความจริงมันก็มีอยู่เท่าเก่าชีวิตลมหายใจของคนเราทุกคนมันก็มีอยู่แต่ว่ามันขาดสติสัมปชัญญะขาดความตั้งใจมั่นขาดความทำจริงปฏิบัติจริงในตัวในใจของเราเมื่อมันขาดใครจะทำให้มันเต็มได้มันติดต่อได้กับตัวเองนั่นแหละตัวเองที่ไหนใจที่ฟังได้ยินอยู่นี่ใจดวงนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้มันอยู่ที่ไหนมันคลองอยู่ในร่างกายตัวตนคนเราทุกคนจงเป็นผู้มีสติเดี๋ยวนี้จงเป็นผู้มีสมาธิเดี๋ยวนี้เอาจนเกิดปัญญาวิชาความรู้รู้เท่าทันกิเลสราคะมันเกิดขึ้นที่ไหนรู้เท่าทันกิเลสโทสะมันเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีใครที่จะมารู้ให้เราผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานี่แหละถ้าตั้งจิตตั้งใจได้มันก็รู้ถ้าตั้งใจไม่ได้ก็หลงก็เราทุกคนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อยู่บนท้องฟ้าอากาศอย่างก็ตามมันก็ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในเรื่องอันเก่านั่นแหละอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะอันเก่านี่เองมันไม่ได้มาจากที่ไหนแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นไม่ภาวนาไม่ตั้งอกตั้งใจมันก็เหยียบล่ะมันเหยียบย่ำเหยียบย่ำจนจมลงไปยอมไปตามอำนาจกิเลสขาดสติความระลึกได้ ขาดสมาธิความตั้งใจมั่นขาดปัญญาขาดญาณอันวิเศษที่จะมาละกิเลสในหัวใจของตนไม่มีไม่เกิดก็เลยเมาอยู่อย่างนั้นเมาตั้งแต่อเนกชาติมาก็อย่างนี้เมาตั้งแต่สมัยเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาจนบัดนี้สัตว์บกสัตว์น้ำปันเป็นมนุษย์คนมีคนจนอะไรก็มาอย่างนี้เลยเมื่อมาถึงเวลาวันเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาละเป็นวันที่เราจะต้องตั้งตัวตั้งกายตั้งวาจาตั้งจิตตั้งใจตั้งภาวนาทีเดียวเอาให้มันจริงลงไปในหัวใจของตัวเองใครทำจริงก็จะรู้จริงใครทำไม่จริงก็จะเห็นของไม่จริงจิตใจก็จะล่มรุกคุกคานตลอดกาลฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอย่าได้ประมาทอันความประมาทมัวเมาที่เป็นมาแล้วก็ให้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราตั้งใจลงไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้หรอมันจะประมาทได้อย่างไรตาก็มีสองข้างหูก็มีสองหูมือเท้าร่างกายทุกส่วนเราก็มีเหมือนมนุษย์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่เอาจริงมันก็เลยละหลวมไปโดยลำดับอันนี้เป็นเครื่องเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้มีตั้งใจทำคุณงามความดีของตนให้เจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับไม่ให้ท้อถอยไม่ให้ถอยหลังเข้าคลองแม้ว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆเหล่านี้แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่าฟังแล้วก็แล้วไปนำมาปฏิบัติตัวเอง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันหัดนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกช่วงระยะที่เราฟังธรรมนั่งภาวนานี้ให้พากันปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจะเป็นความดีใจเสียใจยุ่งเหยิงในใจอย่างไรก็ตามเวลานี้ให้สลัดอารมณ์ที่ค้างอยู่ในจิตใจออกไปเมื่อเรานั่งเรียบร้อยก็ให้ตั้งใจรำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ให้น้อมเข้ามาในใจของเราไม่ให้ส่งไปภายนอกแล้วก็เอาคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ท่านอยู่ได้เฉยๆก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นตั้งอยู่ในการทำบุญให้ทานรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีลอุโบสถ ว่าพระสวดมนต์เจริญภาวนามาเป็นอสงไขยอสงไขยบุญบารมีในใจของพระพุทธเจ้าจึงเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาชาติปัจจุบันนี้ท่านนั่งภาวนาวันวิสาขะเดือนหกเพ็ญใต้ต้นไม้โพจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม่เราท่านทั้งหลายเมื่อเลื่อมใสในคนพระพุทธธรรมประสงค์เลื่อมใสในพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่ดีที่จริงไม่มีศาสนาอื่นใดจะดีเท่าเทียมท่านจึงได้ทำตามพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อการไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็นั่งกรรมฐานนี่แหละไม่มีอะไรสิ้นเปลืองเรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั้นเอากายวาจาใจเอาตัวเราทั้งหมดนี่แหละบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ถ้าเรารวมจิตใจของเราลงไปในใจได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออุบายอื่นใดก็ตามเอาใจของเราให้สงบระงับได้อันนี้แหละปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นทานศีลภาวนาบารมีสิบบารมีสามสิบทัศน์ก็ดีรวมมาก็อยู่ที่ดวงใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจนเลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจของเราออกไปได้ย่อเป็นบุญในใจทำตามพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าบอกล่างสั่งสอนไว้เรียกว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกใจคนเรานี้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นธรรมดา แต่เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาให้มีสติคอยระวังอยู่ไม่ให้ใจคิดออกไปภายนอกให้ใจระลึกอยู่ภายในตัวภายในใจนี้เวลาเราฟังธรรมอย่างเดียวถ้าใจสงบเราก็ฟังธรรมอย่างเดียวก็ใจสงบก็อยู่ได้เป็นสมาธิภาวนาแต่ว่าถ้ามันสงบลงไม่ได้ยังมีอาการคิดไปตามอารมณ์ภายนอกอยู่ก็ให้กำหนดลมหายใจด้วยกำหนดคำว่าพุทโธด้วยฟังธรรมด้วยอาการสามอย่างนี่แหละให้รวมลงมาโสดวงจิตดวงใจของเราในเวลาปัจจุบันนี้จิตใจของเราจริงๆนั้นไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคตไม่ได้อยู่ภายนอกตัวจริงความจริงมันอยู่ภายในแต่กิริยาอาการของจิตมันแสดงออกไปภายนอกคิดไปโน่นคิดไปนี่มันเป็นลมๆแรงๆอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ตามมันไปตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ในตัวในใจของเรานี่แต่เดี๋ยวมันก็มาเท่านั้นหรือมันหมายไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ไปคล้ายกันกับโลกกับตาของเรานะมองออกไปภายนอกก็เห็นโลกไกลเท่าไรก็โลกเห็นแต่เราจะไปเข้าใจว่าตาไปไม่ได้ ตามันอยู่ที่เก่าตามันมองเห็นเหมือนกับไปโลกตาของเราอยู่ที่นี้ไม่ได้ไปจิตนี้ก็เหมือนกันมันจะคิดไปไหนมาไหนก็ตามมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเมื่อเราเลิกจากที่ตั้งเลิกจากที่สงบก็ให้มาสงบนึกโยเจริญโยที่นี้นอกจากอุบายธรรมต่างๆที่เรานึกเราเจริญมันสงบได้ก็ให้เอาอุบายนั้นเลยร่างกายของคนเรานี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ เรามากำหนดความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของเราให้เห็นว่าตัวเรานี่ถ้าจะว่าถึงความแก่ความชราที่มันปิดบังเรามองไม่เห็นทุกวันคืนเดือนปีตั้งแต่เราเกิดมามันแก่ชราเคลื่อนที่มาอยู่โดยลำดับแต่ภาษาโลกสมมติโลกเขาไม่ว่าแก่เขาสมมติไปอีกอย่างหนึ่งนอนแล้ว ผมงอกฟันหลุดเมื่อหนังมังสังเหี่ยวแห้งไปมาทางไหนไม่ได้เขาก็เรียกว่าคนแก่นอนจึงเป็นคนแก่ถ้ามันเป็นไม่แก่ไปแต่เมื่อเด็กเมื่อหนุ่มมันจะไปแก่เป็นคนแก่ได้หรือความแก่มันก็เป็นไปอย่างนี้แต่เรามองไม่เห็นมันติดบังจึงจำเป็นต้องนั่งภาวนาให้ใจสงบตั้งมั่นจึงจะมองเห็นได้ถ้าใจเราสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวเห็นร่างกายของเรานี่แหละความแก่ก็เต็มตัวอยู่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเต็มตัวมีตาก็เป็นโรคในตาจักขุโรคโคโรคในตาโสตะโรคโคโรคในหูเมื่อว่าร่างกายภายนอกภายในมันเป็นโรคได้ทุกอย่างแล้วมันมีตัวแล้วมันก็เกิดโรคได้ให้เจ็บมาโลว่าร่างกายของเรานี่ก็เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเมื่อความแก่เป็นธรรมดาหนีให้พ้นความแก่ไม่ได้เมื่อความเจ็บไข้เป็นธรรมดาในโลกร่างกายนี้หนีไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจะไปหนีไปไหนเด็กๆก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้เด็กบางคนก็ตายแต่เล็กแต่น้อยก็มีร่างกายอยู่ที่ไหนก็มีพยาธิโรคาที่นั้นเหมือนกับเหล็กมีเหล็กที่ไหนก็มีสนิมเกิดขึ้นที่นั้นได้ร่างกายของมนุษย์นี้ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อแก่ชราแล้วสิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นก็คือว่าความตายโลกร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ของทนทานยั่งยืนต่อชั่วฟ้าดินสลายเลยมันชั่วระยะใต้ร้อยปีนี่แหละมันจะต้องแตกต้องทำลายเป็นอยู่อย่างนี้หน้าที่ของเราที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเลิกจากการทำบุญให้ทานเลิกจากรักษาศีล5ศีล8เลิกจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเลิกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเราก็ต้องเลิกทำโบราณเขาสอนไว้ว่าถ้าน้ำขึ้นมาแล้วก็ให้รีบตักถ้าน้ำแห้งไปแล้วมันไปตักไกลคือขณะใดเวลาใดที่เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจของเราแล้วให้รีบทำอย่าไปรอผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มก็ทำเวลาปฏิบัติในเวลายังเด็กยังหนุ่มนี่แหละไม่ต้องรอให้มันแก่ชราถ้ามันแก่ชราขึ้นมาแล้วหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหนักเข้าจิตใจก็ฟั่นเฟือนบางคนเราทำอะไรไม่ได้จะไปฟังเทศน์ฟังธรรมจะไปวัดวาศาสนาก็ไปไม่ไหวเพราะว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาบ้างหรือว่าแก่ชราเสียแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าส่วนเอ็นแก่ข้อยังชั่วถ้าหากว่าหูแก่หรือว่าหูตึงหูไม่ได้ยินหูมันแก่ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วก็แย่ไปเลยฉะนั้นในเวลาที่เราอยู่ดีสบายโรคภัยไข้เจ็บจะมีบ้างก็ยังไม่รุนแรงร่างกายสังขารแม้จะแก่ชราไปบ้างแล้วก็ยังพอทำได้ปฏิบัติได้นั่งสมาธิภาวนาได้ก็ให้นั่งให้ทำประกอบกระทำ จนจิตใจดวงนี้มาโลมาแจ้งมาสงบระงับเป็นสมถะกรรมฐานเป็นสมาธิภาวนาว่าสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดบังเกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราได้เมื่อใดเวลาใดนั่นแหละเป็นผลเป็นอานิสงส์ในการที่เราปฏิบัติบูชาภาวนาอันการภาวนานั้นคือเราฝึกจิตฝึกจิตนึกน้อมแต่ในสิ่งที่จะทำจิตใจของเราให้สงบเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาไม่ให้ประมาทให้มีสติระลึกอยู่เราเห็นคนเกิดก็ให้มาเตือนใจเราเมื่อเราเกิดมามีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาเตือนเราให้ได้หรือไปเยี่ยมคนป่วยคนไข้ในโรงพยาบาลมีเยอะแยะก็ให้เอามาเตือนใจของเราว่าอย่าเข้าใจว่าเราไม่เจ็บไม่ไข้วันหนึ่งเวลาหนึ่งข้างหน้าตัวเรานี่ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเตือนจิตใจนี่ไม่ให้ประมาทจิตใจจะได้ภาวนาพุทโธในใจให้มันต่อเนื่องอยู่หรือจิตใจสงบระงับแล้วใจดวงที่สงบระงับก็จะได้เย็นสบายไม่ต้องเล่าร้อนด้วยความโกรธไม่ต้องเล่าร้อนด้วยความโลภไม่ต้องเล่าร้อนด้วยความหลงไม่เล่าร้อนในที่ทั้งปวงมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพุทธคุณเป็นที่อยู่ใจเราอยู่ในคนพระพุทธเจ้าจริงๆใจเราอยู่ในคนพระธรรมจริงๆใจเราอยู่ในคนพระสงฆ์จริงๆนั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ภาวนาในที่นั้นตั้งอยู่ในคนพระพุทธเจ้าคนพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ใจเราลำลึกถึงเมื่อใจเราลำลึกถึงอยู่น้ำใจโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญก็ย่อมหายไปจะเหลือแต่ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาจะจิตใจตั้งมั่นแล้วท่านว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จทุกอย่างทุกประการเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมมีความภาคความเพียรความพยายามในการจะปฏิบัติบูชาทำความเพียรละกิเลสสติก็จะได้เป็นมหาสติขึ้นมาเป็นมหาสติปัฏฐานเพราะมีสติอันเป็นใหญ่ไม่ว่าอะไรละเล็กได้ละเล็กทันละเล็กอยู่เตือนจิตเตือนใจของเราอยู่เมื่อเตือนใจนี่ได้อยู่จิตใจมันก็ตั้งมั่นเชื่อแน่แน่วแน่มั่นคงใจที่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบจิตใจดวงนี้เมื่อมีสติเตือนใจอยู่เสมอใจดวงนี้ก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิคือเป็นคนมีจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงทำสมาธิภาวนาก็สงบระงับได้เพราะว่าใจหนักแน่นมั่นคงใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินท่านก็ว่าให้ทำใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินนั้นนานๆจะสั่นสะเทือนทีหนึ่งถ้าตามธรรมดาแล้วใจเองคนเราทำมั่นเหมือนแผ่นดินทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็จะได้รับความสุขความสบายไม่หวั่นไหวสั่นคลอนเรียกว่ามั่นหนักเหมือนแผ่นดินใครจะว่ายังไงยังไงก็รับฟังแต่ไม่ไปโกรธไปโลภไปหลงกับบุคคลผู้ใดให้ใจเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอยู่เรียกว่าใจเป็นสมาธิสมาธิหมายถึงใจตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นได้ จิตใจคนเรานี่ก็มีปัญญาปัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจสงบตั้งมั่นถ้าจิตดวงนี้ไม่หยุดไม่อยู่วุ่นวายไปภายนอกหลงไหลไปกับโลกลบกลิ่นเสียงเลยไม่มีปัญญามีแต่ความโกรธมีแต่ความโลภมีแต่ความหลงมีแต่โมโหโทโสไม่นั่งภาวนาไม่เดินจงกรมไม่ภาวนาพุทโธก็เลยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงถ้าเราภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจตั้งใจในใจได้อยู่ทุกเวลาจิตใจเราจะเย็นสบายเป็นสุขความทุกข์จะไม่มีในใจนั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมเจ้าอยู่ในใจพระสังฆเจ้าอยู่ในใจทานอยู่ที่ใจศีลอยู่ที่ใจสมาธิปัญญาอยู่ที่ใจเรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรารวมจิตรวมใจของเราให้สงบตั้งมั่นได้ใจเราก็เยือกเย็นสบายเป็นสุขไม่มีความทุกข์ประการใดทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าคนพระอยู่ในใจใจของเราอยู่ในคนพระมีพระอยู่ในดวงใจเรียกว่าพระภายในพระภาวนาเพื่อจิตสงบระงับตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญไม่มีจิตไม่เพ่งภายนอกจิตรวมเข้ามาอยู่ในตัวอยู่ในใจดูกายดูใจของเราอยู่ทุกเวลากายของเราส่วนที่เป็นธาตุดินเหมือนกับดินภายนอกร่างกายสังขารเราที่มีหนังหุ้มอยู่อันนี้เรียกว่าธาตุดินมีกระดูกเป็นของแข็งมีเนื้อหนังบางสังหุ้มห่ออยู่ในธาตุดินนี้ก็มีธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองจนถึงน้ำเหือน้ำไข่น้ำโมกน้ำโมดก็เต็มอยู่ในตัวเราตัวเรานี้ก็คือว่าธาตุน้ำนั่นเองในร่างกายนี้มีความร้อนมีความอบอุ่นร่างกายนี้ก็คือธาตุไฟลมพัดผ่านไปมาในร่างกายสังขารจนถึงลมหายใจเข้าออกก็คือธาตุลมนั่นเองร่างกายตัวตนคนเราที่สมมติว่าเป็นตัวเราของเราก็คือจิตมาหลงสำคัญผิดคิดว่าธาตุดินเป็นเราธาตุน้ำเป็นเราธาตุไฟธาตุลมเป็นเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธาตุทั้งสี่นี่แหละมันเจ็บไข้ได้ป่วยจิตนี้ภาวนาละไม่ออกก็เลยมาสำคัญว่าเราเจ็บเราไข้เราไม่สบายเราทุกข์เราเดือดร้อนแท้จริงธาตุดินเขาเดือดร้อนต่างหากธาตุน้ำธาตุไฟเขาเดือดร้อนต่างหากธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายเขาวุ่นวายเดือดร้อนใจคนเรามันมายึดถือต่างหากถ้าไม่ยึดถือแล้วมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนเคยดินมันเจ็บก็ให้ดินมันเจ็บไปเจ็บใจเราเป็นผู้รู้อยู่ยาได้ไปยึดเอาถือเอาความยึดถือนี่แหละมันเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ในโลกก็คือมันทุกข์ในใจทุกคนนั่นเองถ้าเจ็บนี้มากำหนดพิจารณาเห็นได้ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราความเห็นว่าตัวเราของเรามันเป็นความเห็นไม่ตรงทำความเห็นใหม่ว่าถึงเป็นตัวเราก็เป็นโดยสมมติให้มันเป็นถ้าแท้มันไม่ได้เป็นอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารของเราเราบอกได้ว่าฟังหรือว่าอย่าเจ็บอย่าแก่อย่าตายบอกไม่ได้มันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละท่านว่าฝึกวิชาปล่อยวางไว้สิ่งใดมันห้ามไม่ได้บอกไม่ได้ก็อย่าไปยึดไปถือมันเกิดที่ไหนก็ดูให้มันแจ้งในใจมันตั้งอยู่อย่างใดก็ดูให้มันแจ้งในใจแล้วมันแตกมันดับไปก็มันเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลม ป็นเรื่องสมมติในโลกจิตของเราก็ภาวนาอยู่เย็นสบายใจอยู่พุทโธอยู่ในใจจิตใจสว่างไม่เดือดร้อนวุ่นวายเราจิตภาวนาจิตเมตตาภาวนาแก่ตนแล้วเมตตาตนเมตตาแก่สัตว์เมตตาแก่คนอื่นแรกต้องเมตตาจิตใจของเราไม่ให้วุ่นวายไปที่อื่นให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจนี้จริงๆเมื่อตั้งมั่นลงไปได้มากเท่าไหร่ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารก็บังเกิดมีขึ้นในจิตในใจนี้คำว่าอุปทานความยึดถือเป็นทุกข์เมื่อยึดร่างกายตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้ก็เป็นทุกข์คำว่ายึดถือเนี่ยอย่าว่าเป็นมันอยู่ในตัวเราเลยอย่างว่าคนอื่นสิ่งของภายนอกมันอยู่นอกหรือคนอื่นอย่างนี้มันก็เป็นคนละตัวแต่ว่าถ้าคนไหนที่เรายึดว่าเป็นลูกเต่าหลานเหลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจริงๆแล้วเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นพัดพากจากตัวเราไม่ให้สิ่งเหล่านั้นจากเราไปมันได้เมื่อใดคิดดูแต่ว่าตัวเรานี้นั่งฟังธรรมอยู่นี่ภาวนาพุทโธอยู่บางคนก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นไม่เหลือแล้วยังเหลือแต่เราบางคนก็ยังญาติกาวงศาญาติพี่น้องบางคนก็ตายจากกันไปมันบอกได้ที่ไหนนั่นแหละถ้าไปยึดถือมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นถ้าไม่ยึดถือภาวนาจนมีปัญญารู้เท่าทันทำจิตทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจนได้ปัญญาความรู้ในทางพุทธศาสนาเกิดมีขึ้นในใจของเราแก้ไขใจหลงนี้ละใจหลงออกไปให้หมดสิ้นก็จะเกิดเป็นใจรู้ใจฉลาดใจสามารถอาถานขึ้นมาในดวงใจเป็นจิตใจที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนทั้งทั้งที่มันอยู่ในร่างกายสังขารนี่แหละเพราะปัญญาญาณอันวิเศษรู้เท่าทันว่าเป็นตัวเราของเราโดยสมมุติเป็นตัวกูของกูโดยสมมุติเท่านั้นสมมุติให้เป็นธาตุแท้ความจริงมันไม่ได้เป็นของใครธาตุดินภายนอกมันเป็นของใครธาตุน้ำภายนอกมันเป็นของใครธาตุไฟธาตุลมภายนอกมันเป็นของใครมันเพียงสมมติให้เป็นเท่านั้นกายวาจาจิตของเรานี้ก็เป็นที่มาอาศัยไม่ใช่เป็นของเราแท้มาอาศัยรูปร่างอันนี้บำเพ็ญปฏิบัติบูชาฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้ละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาอันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจนี้ให้มันเบาบางหมดสิ้นไปที่เอาจริงๆก็เอาจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเอาจิตใจที่ละความโกรธได้เหลือแต่จิตใจที่ผ่องใสสะอาดเอาดวงใจที่เลิกละความโลภความอยากกิเลสตัณหาอันออกไปเหลือแต่ใจที่ผ่องใสสะอาดละกิเลสความหลงจนหมดแจ้งสว่างเอาใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นที่ภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีทำให้บังเกิดมีขึ้นจนจิตใจสงบสงัดละความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในใจเราได้ใจเราก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายหรือว่าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บก็ไม่ใช่จะไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายเพราะร่างกายเขาเจ็บก็ให้เขาเจ็บไปเราช่วยได้แค่ไหนก็ช่วยไปกินยกกินยาไปมันหายก็สบายไปถ้าว่ามันไม่หายมันจะตายก็ตายก็ทำยังไงได้ไม่ใช่เราฆ่าให้ตายมันจะตายเองมันก็ทำใจของเราให้ บริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจเราใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในดวงใจของเรานี้ดีกว่าดีกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเราไม่ต้องไปจับตรงนั้นทำตรงนี้ให้สิ่งนั้นเป็นไปตามใจหวังของเราอย่างนี้อย่างนั้นทุกอย่างเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์มาทำความเพียรภาวนาจนเลิก

พร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดเมื่อว่าพระองค์ละสิ่งที่ไม่ดีออกไปยังเหลือแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดจึงให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของมนุษย์และเทวดาโลกวิทูพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกภายนอกไม่ว่าโลกภายในโลกกิเลสตัณหาพระองค์ก็ยิ่งรู้โลกเพื่อนแผ่นดินพระองค์ก็รู้ไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้เมื่อว่าพระองค์แจ้งโลกแจ้งธรรมแจ้งหมดทุกอย่างทุกประการจนได้ญาณอันวิเศษละกิเลสในใจของพระองค์ให้หมดไปสิ้นไปได้และยังสอนสาวกทั้งหลายมนุษย์ก็สอนเทวดาก็สอนอินทรมยมยักษ์ก็สอนสอนให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสเมื่อท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์พุทธบริษัททั้งนักบวชนักบ้านในสมัยนั้นตั้งแต่เท้าพญามหากษัตริย์ลงมาก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้สำเร็จเป็นพระโสดาสำเร็จเป็นพระสกิทาคาสำเร็จเป็นพระอนาคาสำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาศกชีวิตแตกดับก็เข้าโซนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่กลับกอกหลอกลวงมีความสุขสบายอย่างเดียวความทุกข์หมดไปแล้วพระองค์ต้องการจุดนี้ที่ตัดพระธรรมเทศนาทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์ทั้งหลายให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสเอาจนให้มันหมดไปสิ้นไปอย่าได้ถอยความเพียรเมื่อความเพียรความหมั่นความขยันของคนเราบังเกิดมีขึ้นในตัวในใจได้แล้วนั่นแหละเป็นทางที่จะพ้นทุกข์เมื่อมีความอดความทนความเพียรปัญญาความรู้ความฉลาดนั้นก็มีขึ้นมาที่นั้นมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาแก่ตนแก่คนแก่สัตว์มีมุขเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขามันก็เกิดขึ้นในใจที่มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัตินี้เองมันไม่พยายามมาจากที่อื่นไม่มีเทพดาอินทร์พรหมยมยักษ์ที่ไหนเอามาให้มันเป็นการประกอบกระทำของเราท่านทั้งหลายทุกคนโดยเฉพาะคือว่าการภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นข้อแรกอะไรอะไรกระทบตากระเทือนหูก็ไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลเพราะว่าทำใจให้สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่เพียงเพ่งเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าเกิดมาก็ทุกข์อย่างนี้อีกความแก่เป็นทุกข์ถ้าแก่มาก็เป็นทุกข์อย่างนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ก็คือว่าเจ็บมันเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วมันเป็นทุกข์ก่อนจะตายนั้นนั่นว่ามันทุกข์ที่สุดทุกข์จนกระทั่งจิตใจอยู่ไม่ได้ในร่างกายตัวตนนี้เราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาว่าทุกข์ขนาดนอนในเสื่อในหมอนมันก็ยังไม่ทุกข์เท่าวันใกล้จะตายเวลาใกล้จะตายเวลาคนเราใกล้จะตายนั้นท่านว่าทุกข์ที่สุดทุกข์จนกระทั่งอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่าตายไม่ใช่ว่าตายแล้วมันไปทุกข์อันตายแล้วไปทุกตกนรกอเวจีไปเกิดในที่ทุกนั่นก็คือว่ากรรมของตัวเองทำมาอย่างไรก็จะตายตามผลกรรมที่ตนกระทำไว้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอันส่วนที่พระองค์ทรงตรัสว่าความตายเป็นทุกเพราะว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาในเมื่อเวลาความตายจะมาถึงจริงๆนั้นแสนสาหัสทนไม่ไหวแต่ถ้าใจของเรา

มีปัญญารอบโลกอยู่ในใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราในตัวข้าของข้าตัวโกของโกอะไรต่อมิอะไรเหล่านี้เลิกละออกไปได้ใจก็สะดวกสบายแน่แน่มั่นคงเราจะเดินนำไปฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอยู่ที่ไหนจะทำสมาธิภาวนาที่นั่นสอนจิตสอนใจของเราให้สงบระงับในที่นั้นๆและความรู้ความเข้าใจมันก็ไม่ใช่ว่ามาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นที่ใจที่มีความสักใส่เอาใจใส่ในข้อปฏิบัติของตนอยู่ตลอดเวลาเพ่งมองแต่ในทางที่ดีมีประโยชน์จิตใจก็ยันเข้มแข็งสามารถอาจหันแต่ก่อนเราทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจขึ้นมามันทำได้ความโกรธละไม่ได้แต่ว่าถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆมันเป็นของละได้ใครก็มีเหมือนกันแม้องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าความโกรธความโลภความหลงมันก็มีเหมือนกันแต่เมื่อพระองค์มาภาวนาทำความเพียรละกิเลสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ลดพ้นออกจากสิ่งเหล่านั้นความโกรธโลภหลงมันก็อยู่ไม่ได้เพราะใจไม่หลงแล้วใจรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอีวังก็มีด้วยประกาลัคนียะถาวะริวาหาปุลาปาริปุเรนติสะสะลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปิอิทิตังปฏิตังตุมหังจิตตเมวะชนิสเตสัพเพปุเรนติสังกัปปาจันโทปันนาลาโสยะถามันนิโสติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันโตสัพพโลโควินัสโตมาเตภาวะตันตรายโยสุขีปีคาโยโกภาวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโน

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ำไปทำมามันก็ดูทำอะไรก็ดูลมแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่นั่นเวลามานั่งหรือเวลามาจัดการเอาดีๆก็ตั้งใจจับอารมณ์อย่างเดียวเวลาทำงานอย่างอื่นก็แบ่งรับแบ่งสู้กันดูลมบ้างดูงานบ้างทำอย่างนั้นเอาเวลามาก็ถ้าไม่เห็นไม่สงบเห็นมันเข้ามันออกก็ให้รู้ตัวรู้ว่ามันไม่เที่ยงหรือยังไม่แหละลมเข้าลมออกมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะ
1: ไม่เที
0: ่
1: ยง
0: ฮะไม่เที่ยงลมคืออะไรก็ให้รู้จักลมคือคนติฮะลมคือธรรมชาติติลมคือธาตุลมติฮะมันเข้ามันออกตัวเนี่ยก็ให้รู้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังนั่นแหละไม่เที่ยงคืออนิจจังใช่ไหม
1: ใช่
0: ฮะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: มันเข้ามันออกอยู่นี่แหละมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี่เราเรียกว่าทุกขังมันเป็นธรรมชาติไม่มีเจ้าของนั่นบอกไม่ได้อย่าเข้าอย่าออกอย่าออกอย่าเข้าแล้วเข้าอยู่อย่างนั้นของมันเองอยู่นั่นใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เห็นอนัตตาเนาะอนิจจังทุกขังอนัตตาในลมหายใจถ้าดูเป็นก็เห็นขันธ์ 5นะลมคือกายในตัวความรู้ที่มาอาศัยในลมนี่เรียกว่าญาณลมภาษาอันนั้นเขาเรียกว่าวินเพราะว่ามันหมุนเข้าหมุนออกวินแปลว่าหมุนส่วนตัวญาณอาศัยในลมก็เรียกใส่กันว่าวิญญาณรู้จักวิญญาณไหมล่ะฮะตัวคนแท้ๆก็คือวิญญาณนี่แหละตัวเจ้าของอ่ะตัวคนแท้ๆวิญญาณวินก็แปลว่ากายญาณก็แปลว่าผู้รู้วิญญาณก็คือลูกกับน้ำนั่นแหละกายกับใจมันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่อย่างนี้กายกับใจนี่จะเรียกว่าขันห้าได้ไหมฮะลูกกับน้ำก็เรียกว่าขันห้าขันห้ามันเกิดเข้าก็เกิดออกมามันปล่อยซากศพซากผีดิบโอ้ยก็เรียกว่าตายฮะรู้จักซากผีดิบไหมล่ะฮะนี่แหละนั่งอยู่นี่แหละซากผีดิบเวลาลมมันพ่นไปจมูกออกมาก็เรียกว่าเจ้าของตายตายเล่นไม่ใช่ตายจริงๆเพราะว่ามันสันติมันสืบเนื่องเข้าไปอีกแล้วก็ออกมาอีกเกิดตายเกิดตาย
1: เห็นเกิดตลอดใช่ไหม
0: เห็นเกิดเห็นตายเรียกว่าตายแบบปกปิดปฏิชนะถ้าปลายแบบเปิดเผยก็ลมไม่เข้าไม่ออกนั่นแหละเปิดเผยใครทำอะไรก็พูดไม่เป็นนะทีนี้เปิดเผยอปฏิชนะไม่ปกปิดปฏิชนะแปลว่าตายแบบปกปิดเราก็เลยเห็นขันห้าดูง่ายไหมล่ะรู้จักขันห้าไหมลมหายใจคือลูกตัวใจนั่นคือน้ำลูกกับน้ำมันเกิดตายเกิดตายก็เห็นไตรลักษณ์ญาณในขันธ์ 5ง่ายๆได้ปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ 5เกิดดับเกิดดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งได้เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราเราก็เห็นได้ปัญญาดูไปดูมาถ้ามันเข้ามันออกดูนิ่มนวลเสมอกันเป็นก้อนเป็นลมหายใจจางคายหายไปหรือเบาลงเบาลงแล้วก็หายไปอย่าไปดึงขึ้นมาล่ะเหลือตั้งแต่ตัวยานตัววินดับลงเหลือตั้งแต่ตัวยานตัวผู้รู้นี่เลย ต่ก่อนจิตมันอาศัยอยู่นี่มันไม่เห็นพอลมหายใจดับลงเราจึงเห็นจิตแท้จะเดิมขึ้นมาเป็นธรรมชาติว่างผ่องใสอยู่ว่างเป็นธรรมชาติอยู่มีแต่รู้รู้รู้อยู่เฉยๆนั่นเขาก็เรียกว่าได้สมถะจิตสงบเท่านั้นจิตสงบก็ง่ายๆแค่นี้นะแต่เราไม่พากันทำบอกคงสงบหมดทุกคนเลยนะ
2: ค่ะ
0: เอาพระพุทธองค์ตัดไว้ดีแล้วเลยอานาปานสติ
2: ก
0: ็
2: เห็น
0: ก็มาทีไรก็บอกที่นั่นบุคคลใดจะเล่นแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เกตโตวิมุตต์คือได้สมถะแล้วก็ได้ปัญญาวิมุตต์จิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5สิ้นอาสาทกิเลสได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ง่ายๆทำไมไม่พากันทำเอาล่ะหรือไม่มีลมหายใจหมอยุ้ยมีไหมล่ะลมหายใจอ่ะ
2: มี
0: ดูเวลาไหนก็ได้ลมหายใจจากของอากาลิโกไม่มีการเวลาได้สมถะแล้วก็ได้วิปัสสนาขึ้นก็สิ้นอาสาทกิเลสได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ง่ายไหมล่ะถ้ากันทำเอาอย่าง
2: นี
0: ้มันก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้แหละภาวนาภาวนาก็แปลว่าอะไรแปลได้ไหมภาวนาฮะว้ายไม่ได้ยังไงเนี่ยทั้งนี้ภาวนาแปลว่าอะไรอยู่ฮะใครได้ตอบได้เหรอโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยฮะภาวนาแปลว่าทำแปลว่าทำแปลว่าปฏิบัติแปลว่าอบรมแปลได้สามอย่างหนึ่งแปลว่า
2: ทำ
0: สองแปลว่า
2: ปฏ
0: ิ
2: บ
0: ั
2: ติ
0: 3.
2: อบรม
0: อบรม
2: ทำปฏิบัติอบรม
0: ภาวนาคืออบรมอบรมอะไรอบรมใจอย่าฟ้องทำใจอย่าฟ้องให้สงบก็เรียกว่าสมถภาวนาทำใจอย่าฟ้องให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาหรืออบรมใจให้สงบก็เรียกว่าสมถะอบรมใจให้เกิดปัญญาก็เรียกวิปัสสนาปัดก็อันเดียวกันนั่นแหละแปลได้หรือยัง
2: ได้
0: ค่ะโอ้ง่ายแท้
2: ทำปฏ
0: ิ
2: บัติ
0: มันก็ได้แค่นี้ด้วยจะได้เอาอะไรอยู่ง่ายง่ายนี่แหละ
2: ทำปฏิบัติ
0: พอมันอบรมให้สงบแล้วก็ออกจากสมาธิไปแล้วก็ถ้ามันคิดอันที่แรกหยุดคิดอันที่สองก็ทำให้พามันคิดทีนึงคิดไปดูอะไรล่ะฮะคิดไปหาบ้านเถอะฮะคิดไปหาใครพามันคิดไปเรื่องอะไรฮะ
3: ไม
0: ่
3: ใช
0: ่ของเรานั่นน่ะคิดดูกายอย่าคล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมาหลงเนี่ยมันมาหลงขันห้าหลงกายกับใจนี่หลงวิญญาณนี่แหละว่าเป็นคนเป็นเราเข้าใจไหมล่ะมันเป็นคนเป็นเราเป็นตัวเป็นตนจริงไหมนี่แล้วก็ขันห้าหลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นของของเราอยู่ใช่ไหมถ้าไม่เป็นเราเป็นของของเราเป็นของใครเนี่ยฮะนั่งอยู่เนี่ยฮะมันก็หลงอยู่แค่นี้
2: ย
0: ัง
2: มีเรายังมีครับ
0: ทีนี้เราก็ขันห้าก็มีกายกับใจเอากายออกมาดูก่อนเท่านั้นมาอบรมเขาเรียกว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งเคยบ่งน้ำไหม โอ้ยพวกนี้ไม่เคยเป็นในป่าไม่เคยเหยียบน้ำตรงไหน
2: คือ
0: น้ำยอกเอาน้ำบ่ง
2: แล้วก็น้ำมัน
0: เอาแหลมๆมาบ่งกันจิตหลงเอาจิตแก้เอาจิตมาสอนจิตจิตมาอบรมจิตให้เกิดปัญญาเข้าใจไหมเนี่ยเราก็บอกกายเนี่ยสมมติว่าเอากายออกมาดูรูปกับนามคือขันห้าขันห้าเอากายออกมาดูก่อนมันง่ายๆมันหยาบหยาบมันเห็นถ้าเอาใจมาดูมันดูยากเอากายออกมาดูกายนี่ประกอบด้วยอะไรเนี่ยมารวมกันอยู่นี่ฮะฮะธาตุสี่กล่าวคือ
2: ด
0: ินน้ำลมไฟสี่อย่างสี่อย่างเขาเรียกว่าธาตุต้องถามเจ้าของเธอรู้จักธาตุไหมใจนี่รู้จักธาตุไหมธาตุแปลว่าอะไรเนี่ยถามยังไงถามเจ้าของนะจิตเจ้าของแหละถามเจ้าของธาตุคืออะไรธาตุคืออะไรเอ้าว่ายังไงธาตุคืออะไรคิดเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยธาตุคืออะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันเขาเรียกว่ากายนี่มาอบรมจิตอย่างเงี้ยมาสอนจิตธาตุคืออะไรถามจิตดูจิตตอบได้ไหมฮะจิตถอมถามจิตจิตตอบจิตจิตถามใจตอบคำว่าธาตุแปลว่าอะไรยุ้ยฮะแปลไม่ได้เลยแม่เรียนจบหมอธาตุแปลว่ามูลเก่าของเดิมธาตุเข้าใจไหมใช่ไหมดินเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เก่าแต่เดิมเขาเรียกว่าธาตุธาตุเดิมธาตุเดิมมีมาแต่พร้อมโลกอันธาตุธาตุนี่จะเรียกว่าธรรมชาติได้ไหม
2: ได
0: ้ฮะ
2: ได้
0: ทำไมถึงได้เหรอดินคือธาตุธาตุดินนี่คือธรรมชาติจะเรียกว่าธรรมชาติได้ไหมก็ถามเจ้าของนะไม่ลบตาทำถามแทนเฉยๆเนี่ยเข้าใจไหม
2: ค่ะ
0: ก็เจ้าของตั้งคำถามขึ้นมาตัวเองถามตัวเจ้าของดินเป็นธรรมชาติใช่ไหม
3: ใช่
0: จิตถามจิตตอบจิตว่าใช่ธรรมชาตินี่มีเจ้าของไหมก็ถามไปอย่างนี้แหละพอนึกออกไหมล่ะ
2: นึกออกจ
0: ้ะมีเจ้าของไหมล่ะดิน
2: ไม่มี
0: ฮะไม่มีไงเขาขึ้นโฉนดเป็นนอสต์เราดูเหรอใครมาบุกรุกตรงเนี้ยใช่ไหม
2: แรกที่แรกก็ไม่มีพอหลุดโอ้ใช่จ้าค่ะมีนอสต์สามโฉน
0: ดอันนี้เป็นโดยสมมติมีเจ้าของโดยสมมติเข้าใจไหมล่ะที่จริงมีไม่เจ้าของมีเจ้าของไหมธรรมชาติไม่มีเจ้าของสังเกตจากความว่างอากาศคือความว่างมีเจ้าของไหม
2: ไม่มี
0: เจ้าของคือธาตุอากาศนี่ก็เป็นธาตุอันหนึ่งนะอากาศก็คือธาตุคือความว่างมีเจ้าของไหม
2: ไม
0: ่มีแสดงว่าดินนี่ก็ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในดินใช่ไหม
2: ไม่มี
0: มันเป็นธรรมชาติอะไรธรรมะคือของกลางทีนี้เอาธาตุน้ำมาถามเหมือนกันน้ำเป็นธาตุใช่ไหมธาตุน้ำธาตุน้ำนี่น้ำก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันกับดินเข้าใจไหมทีเนี้ยมีเจ้าของไหมล่ะทีเนี้ยถ้ามีเจ้าของเวลาคนกินเข้ามาก็ร้องด่วนอย่ามากินข้อยอย่ามากินฉันก็บอกตัวใช่ไหมล่
2: ะ
0: ถ้ามันมีเจ้าของหรือเอาไปน้ำไปล้างส้วมอย่างนี้มันจะชอบไหมล่ะฮะมันต้องร้องทันทีใช่ไหมนี่แสดงว่าน้ำก็เป็นธรรมชาติไม่มีเจ้าของลมไฟมีเจ้าของไหมลมไฟ
2: ไม่มี
0: ฉะนั้นก้อนนี้มีเจ้าของไหมเนี่ย
2: ไม่มี
0: โอ้ยืนยันเลยทีเดียว นี่แหละเขาเรียกว่าอบรมจิตอบรมให้จิตให้เกิดปัญญามันรู้ไม่จริงมันหลงว่าเป็นถ้าก้อนนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเขาจึงเรียกว่ารูปนี่เรียกว่ากายใช่ไหมเขาจึงเขียนเห็นเขียนกายสัตว์แต่ดินน้ำลมไฟธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมกันขึ้นเฉยๆมีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่ไหมโอ้ไม่มีมีไหมทั้งนั้นอ่ะมีไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีเหรอไม่มีเอาบันไม่กายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละปัญญารู้จักไหมละสักกายทิฏฐิได้ก่อนที่นี่ใจวิญญาณนะเขาตั้งชื่อว่าใจวิญญาณธาตุในก้อนนี่มันมีธาตุหกมารวมกันธาตุดินน้ำอะไรอีก
2: ลม
0: อะไรอีก
2: ไฟ
0: อะไรอีกไม่ได้แล้วโอ้ยอากาศ
2: อากาศสภาพอากาศธาตุ
0: มีไหมอากาศ
2: มี
0: ในลำคอในไส้ในหูในตาช่องว่างที่ช่องว่างไม่มีอะไรในเส้นเลือดเส้นลมก็มีที่ว่างเลือดจึงไหลไปได้ลมจึงไหลไปได้เขาเรียกว่าอากาศสุดท้ายคือวิญญาณพวกนี้ก็เป็นธรรมชาติมีเจ้าของไหมมารวมกันแล้วเขาจึงมาสมมติว่ารูปกับนามสมมติว่าขันห้ารูปก็คือธรรมชาติ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่จ้ะ
0: ดินน้ำลมไฟเนี่ยคือธรรมชาติ
2: อันนี้
0: เขาจึงเรียกง่ายๆว่ารูปธรรมนึกออกไหมเท่เนี่ยเขาไม่ได้ว่ารูปเป็นเรานะเขาเรียกว่ารูปคือธรรมชาติ
2: ร
0: ูปธรรมส่วนใจวิญญาณก็คือนามคือธรรมชาติเขาเรียกว่านามธรรมอยู่ในนี่ก็มีหกธาตุหกเขาเรียกว่าก้อนสากลกายก้อนสากลสากลมีเจ้าของไหม
2: ไม
0: ่
2: ไม่มี
0: ของทั่วไปนั่นเนี่ยจะมาว่าเจ้าของไม่ได้นั่นเนี่ยเข้าใจไหมเขาพอมันเกิดได้ใหญ่มาเขาก็คลอดออกจากท้องแม่มันมารวมกันได้ยังไงมองพอนึกออกไหม
2: นึกออกจ้ะ
0: มารวมกันได้ยังไง
2: ก็เป็นธาตุพ่อธาตุแม่เป็นน้ำมารวมกัน
0: น้ำกับดินมาประชุมกันในท้องแม่อาศัยลมกับไฟ
2: ใน
0: คลอดออกมาเขาจึงมาสมมติบัญญัติแปลว่าตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าคน
2: มีนะมีชื่
0: ชื่ออ้อยชื่ออะไรไปแล้ว นามเฉพาะลงมาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีจริงๆไหม
2: ไม่มี
0: ค่ะถ้าเขาเรียกอย่างอื่นจะโกรธไหมล่ะเนี่ยไม่มีคนอยู่นี่เจ๊
2: ไม่มี
0: ไม่มีจริงๆอ่ะ
2: จริงๆค่ะ
0: โอ้ยพวกเจ้าเนี่ยจะให้เรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าคนเนี่ยเรียกว่าไม้จะโกรธไหมฮะก็คนอย่างนั้นอยู่เนี่ยเ
2: ฮ้ย
0: ลูกศิษย์ใช่ไหม
2: คน
0: เขาคน
2: คน
0: เป็นสมมุติบัญญัติเขามาตั้งสมมุติบัญญัติ
2: เพื่อแยกกัน
0: เพื่อให้เรียก
2: ถูกต้อง
0: ใช่ใช่ในชีวิตประจำวันก็เรียกว่าคนมาเรียกว่าเราเอกมาเรียกว่าเขาเอกมาเรียกว่าตัวตนเราเขาเอกอันนี้โดยสมมุติเข้าใจไหมเนี่ยสมมุติขึ้นมาเรียกกันใช่ไหม
2: เป็นคน
0: เราเป็นคนโดยสมมุติถ้าถึงธรรมชาติแล้วเป็นวิมุตติมีคนไหมอยู่ในนี
2: ้ไม่มี
0: ไม่มีมีแต่ธรรมชาติก ก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมไม่มีเจ้าของเข้าใจมั้ยล่ะ
2: เข้าใจครับ
0: ฮะ
2: เข้าใจอาจารย
0: ์โอ้ได้แล้วได้เป็นพระโสดาบันแล้ว
2: สาธุ
0: เขาเรียกว่าละส
2: ัก
0: กายทิฏฐิได้ละความเห็นผิดได้
2: ให้มันถามใจตัวเองให้มันถามในใจ
0: ถามเนี่ยเอากรรมฐาน5มาถามผมเป็นเรามั้ยเราเป็นผมมั้ยผมมีในเรามั้ยเรามีในผมมั้ยเราอยู่ไหนถามอย่างนี้เรามีจริงๆไห
2: ม
0: เขาสมมุติมีโดยสมมุติก็ตอบเจ้าของอย่างนี้แหละตอบได้มั้ยล่ะอย่างนี้เก่งมั้ยกำลังจะเก่งแล้วลอกหนังออกมาเอาหนังมาถาม
2: หนังใช่มั้ย
0: หนังเขารู้จักเขาชื่อว่าหนังใช่มั้ยมันรู้จักว่ามันเป็นหนังมั้ยใครมาตั้งชื่อสมมุติว่าหนังหนังก็เป็นเพียงเขาสมมุติใช่มั้ยล่ะหนังจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนังแต่คนมาสมมุติเข้าใจมั้ยมีเจ้าของมั้ยล่ะเนี่ย
2: ไม่มี
0: เออไม่มีแล้วก้อนนี้ไม่มีเจ้าของหนังก็ไม่เจ้าของเนื้อก็ไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตามาถามตาทีนี้มันจะมาหลงกับตัวนี้ตานี่เป็นเราไหมหมอยุ้ยฮะ
3: ใช
0: ่ฮะ
3: ไม่ใช่เจ้าค่ะ
0: เอาตาใครอยู่เนี่ยตาใคร
2: ลูกตาไงลูกแพ้ให้หลง
0: ตาใครอยู่เนี่ยติดอยู่หน้าผากนี่ก็ถามด้วยความนี่แหละถามไปถามมาจิตก็ฉลาดขึ้นถามบ่อยๆตาเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นตาแต่คนอดีตคนในอดีตเมื่อสมมุติตั้งชื่อเรียกว่าตาเฉยๆตาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นธรรมชาติถ้าก้อนนี้เป็นธรรมชาติตาจะเป็นธรรมชาติด้วยกันไหม
2: เป็น
0: เออต้องถามเจ้าของนี่โอ้ยายเก่งนะเว้ยละสักกายทิฏฐิได้ละความเห็นผิดได้แต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พอมาอธิบายไปแกะออกแกะออกดูกายก็สัตว์แต่เขาตั้งชื่อสมมติว่ากายดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเขาตั้งชื่อสมมติว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องแต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ากายนี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมพอมาฟังเดี๋ยวนี้กำลังจะเก่งแล้วทีนี้ละสักกายทิฏฐิวิกิจิจฉาความโลเลสงสัยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวตนสัตว์บุคคลหายไปจึงมีความเชื่อความเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงนั่นเข้าใจไหมล่ะที่เนี่ย
2: เข้าใจจ้ะ
0: วิกิกิจฉาความโลเลสงสัยดับไปศีลพัฒน์ปรมัตถ์อันที่สามคือการประพฤติพจน์ปฏิบัติศีลไม่ต้องไปงมงายมาปฏิบัติลงที่กายวาจาใจคือขันธ์5คือตัวเรานี่เองศีลก็คือเรากายดีวาจาดีกายวาจาใจนี่เขาเรียกว่าขันธ์5เรียกว่าเราเหมือนกันนะเข้าใจไหมล่ะมันเป็นเราโดยสมมุติต้องเข้าใจนะเราจริงๆมีไหมหลังนี่
2: ไม่มีเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ใช่ไหมข้างหลังอ่ะฮะมีเราไหมอยู่ในนั่นอ่ะ
4: ไม่มี
0: ฮะ
4: ไม่มี
0: โอ้เก่งเว้ยละสักกายทิฏฐิวิกิจิตฉาศีลปัตปรมาสได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันต้องเข้าใจอันนี้นี่แหละวิธีอบรมจิตให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาแปลว่าปัญญาหรือแปลว่ารู้
2: แจ
0: ้
2: ง
0: วิปัสสนากรรมฐานแปลว่าอะไรทีนี้ฮะ วิปัสสนาแปลว่าปัญญาก
3: รรม
0: ะการ
3: กระทำ
0: แปลว่าการกระทำฐาน
3: ฐานที
0: ่
3: ต
0: ั้
3: ง
0: ฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทำให้เกิดปัญญาเราเอากายมาเอากายมาพิจารณาดูก็ได้เอากรรมฐาน5อย่างจำได้ไหมกรรมฐาน5ฮะนั่นแหละโลมานัพพาทันตาหรือเอากรรมฐาน32นั่นที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ยมาพิจารณาดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นรู้อันใดอันหนึ่งเพราะว่ามันมีก้อนนี่ประกอบด้วยกรรมฐาน32อย่างก้อนสกลกายนี่เข้าใจไหมถ้ารู้อย่างเดียวก็ทะลุใส่กันรู้ผมอย่างเดียวก็เป็นธาตุดินน้ำเหมือนกันผมมันเกิดจากดินน้ำลมไฟมาประชุมกันหนังก็เกิดจากอันเดียวกันใช่ไหม
3: ใช่
0: ลูกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็ทะลุใส่กันหมดกรรมะแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งวิปัสสนาแปลว่าปัญญาฐานแห่งการกระทำให้เกิดปัญญานี่แหละเนี่ยอบรมเข้าใจนะเอาพูดไปมากมันจะลืมมันจะหลงเอาแค่นี้ก็พอแล้วฮะได้เป็นพระโสดาบันองค์สุดท้ายละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสิลพัทปรมาสได
3: ้ตาเจ้าค่ะขอกราบอนุญาตเรียนถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามีวิบากกรรมหนักไหนคือที่หลวงตาเคยบอกว่ากรรมหนักที่ทำให้ไม่เป็นพระโสดาบันหรือบรรลุธรรมมี5อย่างเจ้าค่ะแล้วถ้าไม่ใช่
0: กรรมอะไร
3: หมายถึงว่าที่ได้เคยเรียนมาก็คือกรรมหนักที่ทำให้ไม่บรรลุธรรมเจ้าค่ะที่ฆ่าพระอรหันต์หรือว่า
0: โอ้อันนั้นไม่ได้เป็นไม่ได้
3: แล้วถ้าเป็นวิบากอื่นนี่จะทำให้ไม่ถึงไหมเจ้าค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เป็นไรแต่องค์คุริมานฆ่าคนตายตั้งแต่เป็นพันๆคนนั่นนะท่านก็ยังมาเป็นพระอรหันต์ได้ถ้ากรรมหนักอนันตริยกรรมหนักเป็นไม่ได้เข้าใจไหมอันนั้นนะคลุกรรมติกรรมหนัก5อย่างนั้นถ้ากรรมนอกนั้นก็พออนุโลมไปได้อยู่พอไปได้อยู่แต่มีคนไปถามเหมือนกันนะคนหนึ่งมันทำแท้งทำแท้งไม่ใช่ทำแท้งเจ้าของหรอกฉีดยาทำแท้งให้
2: คนอื่น
0: เขามาถามมาเรียกว่าฆ่าผมก็ฆ่าคนชัดๆ นั่นแหละบาปไหมว่าโอ้ยฝากบาปไปคนไหนวะไม่ใช่บาปธรรมดาแล้วฆ่าคนบาปคนหยุดด้วยการกระทำก็หยุดทำบาปก็หยุด
2: หยุดแล้วก็สำนึก
0: หยุดแล้วก็ทำบุญทำบุญแทนอย่างองค์พระเรียมจะไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าสุดท้ายใช่ไหมล่ะตามเราถ้าอ่านในตำนานในหนังสือไล่ไปไล่มาพระองค์แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เดินไปเฉยองคุลิมานวิ่งไล่จนยังไงก็ไม่ทันหยุดเราหยุดแล้วหยุดอะไรทำไมเดินอยู่นั่นน่ะร้องกระแทกเสียงใส่พอพระองค์เห็นองคุลิมานเหนื่อยเต็มที่แล้วมันทำอะไรเราไม่ได้ก็เลยท่านหันหยุดแล้วหยุดทำกรรมชั่ว เข้าใจไหมล่
3: ะ
0: หยุดทำบาปนะใครก็เคยทำนะฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆมาพอเราได้สติแม้แต่ลุงตาเนี่ยก็เคยเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมาสมัยก่อนมันไม่มีตลาดซื้อให้กินอย่างนี้ต้องไปหาตกเบ็ดไปหาทอดแหไปหาอะไร
2: หกปู
0: ครับหกหาปูมาเลี้ยงลูกเลี้ยงไก่ฆ่าไก่ให้ลูกให้เจ้าของกินด้วยไม่ใช่ให้ลูกมันไม่มีอาหารสมัยก่อนต้องหากินตามไร่ตามนาตามที่เราหาได้ตลาดไม่มีมันทุกวันนี้มีตลาดเยอะแยะพอหลีกเลี่ยงกรรมบาปได้ต่อมาเรามารู้สึกตัวเราก็หยุดเข้าใจไหมล่ะทีนี้ฮะพระอริยบุคคลเป็นผู้มีศีลละสักกายทิฏฐิวิกิจิตาศีลปัตปรมาสได้สังโยชน์3อย่างสักกายทิฏฐิก็เอาปัญญาม าฆ่าออกปัญญาที่บอกปัญญาคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นจริงรู้จริงเข้าใจมั้ยล่ะปัญญาคือสัมมาทิฏฐิมันจะมาฆ่ากิเลสสักกายทิฏฐิลงได้เอาอะไรล่ะมาฆ่าเอาศรัทธามาฆ่าวิกิกิจฉาเข้าใจไหมล่ะแล้วก็เอาอริยะกันแต่ศีลมาฆ่าศีลพัดปรมาฆ่าได้ไหมล่ะฮะกายดีวาจาดีอริยะกันแต่ศีล
2: แล้วก
0: ็ละสังโยชน์สามได้ได้เป็นพระโสดาบัน
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟัง

เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับย้อนเวลาไปสมัยทุ่งกุลาร้องไห้นี่ยังเป็นดินแดนรกร้างกันดารกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลปานทะเลทรายชนชาวอีสานต้องเพ่นหนีจากมาตุภูมิไปหากินยังแถบถิ่นอื่นเช่นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นต้นมีพวกหนึ่งที่ไปภาคตะวันออกแล้วไปอยู่ที่เมืองจันทน์ปีนั้นที่เมืองจันทน์มีวัดสร้างใหม่แห่งหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินลี้ลับอาถรรพ์วัดนี้ไม่มีเจ้าอาวาสดูแลพระสงฆ์องค์เนนความจริงมีสมภารเจ้าอาวาสแต่ว่าอยู่ได้แค่พรรษาสองพรรษาก็ทิ้งวัดไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็พากันไปกราบเรียนเจ้าคณะจังหวัดท่านก็จัดพระภิกษุไปช่วยดูแลให้แต่ว่าไม่ช้าไม่นานก็เข้าอีรอบเดิมคือพละหนีไปอยู่วัดอื่นหลงเหลือเพียงหลวงตาผู้เฒ่าเฝ้าวัดรูปเดียวหลวงตาเองก็เปรยเปรยถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาอยู่เป็นเพื่อนก็จะเผ็ดไปอยู่วัดอื่นเหมือนกันชะตากรรมของวัดใหม่ก็เลยส่อเขาใกล้จะกลายเป็นวัดร้างอยู่แล้วท่ามกลางวิกฤตการณ์อันน่าวิตกกังวลในซอยที่บ้านพักของคุณนิคมมีพระหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นคนมาจากเมืองจันทน์ท่านบรรลุธรรมระดับไหนก็เหลือวิสัยที่ใครจะรู้เท่าที่พบเห็นด้วยตาท่านมีรูปกายสูงสง่าสำรวมระวังอยู่ในศีลกินในธรรมเช้าตรู่โคจรบิณฑบาตเป็นวัดไม่เคยขาดทุกวันคืนที่ผ่านมาก็คร่ำเคร่งกับการจำศีลภาวนาในที่สุดก็ได้รับมอบหมายให้ไปปกครองวัดแห่งนั้นหลวงพ่อก็อนุโลมรับปากจะไปตามประสงค์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่วันที่ไปถึงวัดพระหลวงตากับญาติโยมมาต้อนรับ 4-5 คนด้วยเชื่อว่ามาอยู่ได้ไม่นานก็คงทิ้งวัดไปอีกหลวงพ่อพอจะอุ่นใจอยู่บ้างก็ตรงที่มีคณะญาติโยมในซอยยังคุณนิคมนี่ไปส่งมากหน้าหลายตาสภาพของวัดเท่าที่พบเจอนาทีแรกเนี่ยมองไปมีแต่ดงหญ้าคาแล้วก็ป่าละเมาะขึ้นงอกงามพื้นดินแตกระแหงเป็นหลุมเป็นบ่อกุฏิกับศาลาโยเยจะพังไม่พังแหละทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังผ่านร้อนผ่านฝนเป็นลมโคลนเข้าออกลำบากมากยกเว้นพระอุโบสถเท่านั้นที่ยังมั่นคงแข็งแรงพอนับได้ว่าเป็นถาวรวัตถุอันเดียวที่วัดมีอยู่หลวงพ่อก็นึกอัศจรรย์ใจเป็นที่ยิ่งในเมื่อวัดเพิ่งจะปลูกสร้างได้ไม่ถึง10ปีทำไมถึงได้สุดโสมป่านนี้ก็เลยดำริว่าการปกครองวัดต้องทำตัวเป็นพระนักพัฒนาจะมัวมานั่งสมาธิเพ่งเพียรเผากิเลสอย่างเดียวไม่ได้ค่ำคืนแรกขณะเข้าพักค้างแรมในโบสถ์ก่อนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิท่านจุดธูปเทียนกราบไหว้บูชาพระพุทธปฏิมาตั้งสัตย์อธิษฐานว่าข้าน้อยมีพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อได้รับอาสามาดูแลถาวรวัตถุในพระศาสนาก็พร้อมที่จะกระทำให้เต็มความสามารถหากข้าน้อยมีวาสนาบารมีพอจะช่วยธนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้รู้เห็นในนิมิตด้วยเทอญและแล้วในค่ำคืนแรกนั่นเองระหว่างนั่งทำสมาธิต่อหน้าพระประธานพลันก็เกิดนิมิตในสมาธิสุดพิลึกพิลั่นราวกับหนังอินเดียภาพที่เห็นในนิมิตนี่ชัดเจนพร้อมพรั่งด้วยแสงสีเสียงยังนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังเริ่มด้วยบนฟ้าปกคลุมด้วยหมู่เมฆสีเขียวเข้มทำให้แสงแดดที่สาดส่องพื้นดินเปลี่ยนเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองผู้คนพากันแตกตื่นตกใจวิ่งหนีธรรมชาติวิปริตกันโอลหม่านพวกเขาเหล่านั้นไปรวมกลุ่มกันงานงกตกประมาอยู่บนลานดินหน้าวัดแห่งหนึ่งเพราะรู้ว่าเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายนี้นำมาซึ่งสัตว์อสุรกายที่ผุดโผล่ขึ้นมาจากขุมนรกนาทีแห่งความระทึกก็มีเสียงแผดหัวเราะสะท้านฟ้าดังลงมาจากหมู่เมฆสีเขียวคล้ำกระแสลมบนก็พัดปั่นป่วนแรงกล้ามหาศาลแล้วก็โหมลงมายังลานดินที่ชาวบ้านยืนออกันอยู่ผู้คนในที่นั้นบางคนก็ปลิวหวือยังกระเศษกระดาษ
บ้างก็นอนหมอบราบหลบแรงพายุบ้างก็ร้องโหยหวนคร่ำครวญด้วยความกลัวตายท่ามกลางผงคลีฟุ้งกระจายราวกับเกิดหมอกควันปกคลุมพื้นดินปรากฏร่างทะมึนของสัตว์ผู้มาจากขุมนรกอเวจีมันจับชาวบ้านฉีกกระชากออกเป็นชิ้นๆขบเคี้ยวกลืนกินเป็นพักษาหารชาวบ้านที่ยังพอมีสติอยู่ต่างก็กระดืบคืบคลานหนีมหันตภัยไปหมดสิ้นเหลือเพียงลานดินรกร้างว่างเปล่ากับวัดที่ไม่มีพระสงฆ์องค์เนนอยู่จำพรรษาจะมีก็แต่พระหน้าใหม่รูปเดียวก็คือตัวหลวงพ่อเองภาพนิมิตปรากฏให้เห็นเพียงแค่นี้ก็อันตรธานไปหลวงพ่อถอนจิตขึ้นจากสมาธิก็รำพึงในใจว่าชรอยที่นี่จะมีมารร้ายถือกำเนิดเพื่อสร้างความวิบัติเดือดร้อนให้แก่พระศาสนาและชาวบ้านที่เลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนแต่เหตุการณ์ก็คงจะไม่สู้อะไรนักถ้ามีท่านมาดูแลปกครองวัดแห่งนี้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เริ่มบูรณะวัดให้คืนสู่ความเป็นวัดดังเดิมขอแรงญาติโยมมาหักร้างถางพงกำจัดวัชพืชเสี้ยนเตียนไปสิ้นทีแรกพระหลวงตาวางเฉยอยากทำอะไรก็เชิญทำได้ตามสบายไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ช่วยเหลือกระทั่งถึงตอนซ่อมแซมกุฏิที่โยเยหลวงตาพิจารณาแล้วเห็นว่าหลวงพ่อเอาจริงตั้งใจมารับตำแหน่งเจ้าว่าจริงๆก็โดดเข้าช่วยตามกำลังคนแก่คนเฒ่าระหว่างนั่งพักเหนื่อยในวันหนึ่งหลวงตาก็เปิดเผยให้หลวงพ่อได้ทราบว่าที่ดินปลูกสร้างวัดแห่งนี้เดิมเป็นสมบัติของเศรษฐีที่ดินคนหนึ่งชื่อนางช้อยคราวหนึ่งได้พบเจอพระป่าทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นรอนแรมบุกป่าฝ่าดงมาปักหลดพักอยู่บนที่ดินของตนนางช้อยก็จัดภัตตาหารถวายอย่างประณีตเป็นเวลาหลายวันพระป่าพิจารณาแล้วเห็นว่าพอโปรดขึ้นก็ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติจิตขั้นพื้นฐานทำให้นางรู้เห็นปรากฏการณ์ลี้ลับมหัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อนบังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพระศาสนาขึ้นทบเท่าทวีคูณถึงขั้นถวายที่ดินให้พระป่าทุดงจัดสร้างสำนักสงฆ์โปรดญาติโยมพระท่านเล็งเห็นประโยชน์จะเกิดกับผู้คนจำนวนมากก็เลยอนุโลมจัดสร้างสำนักสงฆ์ตามความประสงค์ของนางช้อยแต่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นผู้ไม่ยึดติดในสถานที่และความสุขสบายอะไรหลังจากได้พระสงฆ์องค์เนนมาจำพรรษาหลายรูปท่านก็แบกกรดสะพายเครื่องอัฐาบริขารรอนแรมเข้าสู่ป่าเขาเถื่อนถ้ำตามจริตนิสัยของท่านต่อไปต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดก็จัดส่งพระนักพัฒนามาปกครองท่านเก่งสมเป็นพระนักพัฒนาสามารถยกฐานะจากสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดวาอารามนางช้อยก็อิ่มเอมเปรมใจที่เห็นธรณีสงฆ์เจริญขึ้นผิดหูผิดตาก็เลยรับหน้าเสือขอแรงชาวบ้านทำถนนลูกรังเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระเนนตอนออกบิณฑบาตขณะทุกอย่างกำลังไปได้สวยก็พอดีลูกชายคนโตของนางช้อยเรียนจบจากเมืองนอกเมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดรู้ว่าที่ดินหลายสิบไร่ตกเป็นธรณีสงฆ์ก็โกรธแค้นทั้งมารดาและพระเนนด้วยนาทีนั้นที่ดินย่านชานเมืองราคาพุ่งพรวดพราดจากไร่หนึ่ง 2-300,000 เป็นตารางวาละหมื่นเศษก็เลยอาศัยอำนาจเงินสร้างอิทธิพลรบกวนพระเนนจนอยู่กันอย่างไม่เป็นปกติสุขอาทิเช่นขัดขวางชาวบ้านไม่ให้ดูแลซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเจอฝนฟ้าเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังก็ให้มันคงความทุรักทุเลไปตามยถากรรมพระเนนออกบิณฑบาตก็จัดส่งบริวารใจโฉดไปรังควานกันแกล้งข่มขู่เขย่าขวัญต่างๆนานาพระสงฆ์องค์เนนที่มีใจรักในการบวชเมื่อถูกรบกวนบ่อยเข้าท่านก็หลบหนีไปจำพรรษาที่อื่นส่วนพระเนนที่บวชตามประเพณีศึกได้ก็จะรีบศึกทันทีไม่รอช้าสมภารองค์ที่แล้วมาอยู่ได้ไม่ครบพรรษาก็ต้องแผ่นหนีจีวรปลิวเหลือแต่หลวงตาผู้เดียวเฝ้าวัดแบบสังกตายหลวงตาเองก็ตั้งใจว่าเร็ววันนี้ถ้าไม่มีพระมาปกครองวัดท่านก็จะไปลาศึกที่วัดอื่นเพราะทนกับแรงกดดันไม่ไหวหลวงพ่อฟังจนครบถ้วนกระบวนความก็ถามหลวงตาไปว่าผมมาอยู่ที่วัดนี่กว่านานวันแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมารังควานสักคนเดียวหลวงตาบอกว่าตอนท่านระดมชาวบ้านมาหักร้างถางดงวัชพืชพวกมารศาสนามันก็ชอบใจที่มีคนมาทำเรื่องยุ่งยากแทนมันถึงตอนนี้ก็
มีการซ่อมแซมเสนาสนะเพื่อให้วัดคืนสู่สภาพเดิมรับรองพวกมันไม่ปล่อยให้ท่านอยู่อย่างสะดวกสบายต่อไปแน่ครั้นแล้วการก็เป็นจริงดังคำพยากรณ์ของหลวงตาทั้งนี้ก็เพราะเมืองนอกที่ว่าลูกชายนางช้อยไปเรียนจบเนี่ยแท้ที่จริงเป็นเมืองคนบาปที่เรียกกันว่าคุกตารางนายเอิบนะเข้าไปเรียนต่อในเมืองหลวงเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าไม่นานก็เข้ากลุ่มมั่วสุมกับแก๊งนอกกฎหมายกระทั่งโดนจับกุมคุมขังเพิ่งจะพ้นโทษมาได้ 3-4 ปีตัดสินใจลี้ภัยมือกฎหมายในกรุงเทพมาตั้งแก๊งอันธพาลที่มาตุภูมิถิ่นเกิดประจวบกับได้รู้จักสนิทกับทนายใจชั่วทนายก็ชี้แนะว่าการเรียกร้องเอาที่วัดคืนมาเป็นของนายเอิบนี่จำเป็นต้องให้นางช้อยเห็นชอบด้วยเรื่องมันถึงจะดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมายหน้าที่ของนายเอิบชั่วโมงนี้ก็คืออาละวาดก่อกวนพระเนนในวัดให้ขวัญหนีดีฟอถึงขั้นหนีตะเลิดออกจากวัดหลังจากนั้นค่อยส่งบริวารไปรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้างเมื่อเหลือแต่พื้นดินว่างเปล่าก็จะส่งคนไปทำการเกษตรบนที่ดินการฟ้องร้องเอาคืนมาเป็นของนางช้อยก็จะง่ายขึ้นความลับดังกล่าวนี้ญาติที่ไม่เห็นด้วยกันนายเอิบได้แอบมากระซิบให้หลวงพ่อได้รับทราบด้วยคนพานสันดานโฉดเนี่ยตกไปอยู่ถิ่นฐานใดที่แห่งนั้นก็ไม่แคล้วลุกเป็นไฟนายเอิบเคยผ่านสังคมเมืองหลวงรู้จักการเอาผลประโยชน์เข้าล่อจนคนทั้งฝ่ายทางการยอมเป็นพวกด้วยแก๊งนายเอิบก็เลยทำการโฉดอย่างย่ามใจสร้างบารมีในทางไม่ดีครอบคลุมไปทั่วไม่ว่าจะเป็นการปล้นสะดมโดยแอบอ้างว่าเป็นโจรต่างชาติมาจากฝั่งเขมรต่ำกัมพูชาแล้วก็การจับคนรวยไปเรียกค่าไถ่เป็นต้นสำหรับการข่มขู่พระที่วัดเป็นเรื่องง่ายดายของเหล่าทรชนคนไร้ศาสนาเพราะพระท่านไม่มีอะไรจะไปสู้รบปรบมือด้วยธรรมอาวุธที่ใช้ปราบมันก็ไม่มีพลังจิตพอจะให้เปล่งอนุภาพสยบคนชั่วพวกมันก็บุกเข้าวัดกลางวันแสกๆพอมาถึงก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าดังสนั่นสมกับเป็นคนดิบเถื่อนสามารถโชว์ความเถื่อนได้ทุกสถานที่บรรดาชาวบ้านใจบุญกำลังจะซ่อมแซมเสนาสนะต่างก็ตกใจกันมือเท้าอ่อนปวกเปียกหลวงพ่อก็ทำจิตใจให้กล้าแข็งปลอบอกปลอบใจไปว่าอย่าตื่นกลัวไปเลยบ้านเมืองมีกฎหมายพวกเขาไม่กล้าฆ่าคนกลางวันแสกๆด้วยเหตุเพียงเพราะว่าพวกเรามาร่วมแรงกันทนุบำรุงพระศาสนาหรอกบริวารคนหนึ่งของมันอยากอวดเก่งต่อหน้านายเอิบก็ปรีเข้ามาถามหลวงพ่อเสียงดังปานฟ้าผ่าเอ็งเป็นพระมาจากไหนไม่รู้หรือยังไงที่ดินผืนนี้เป็นของพี่เอิบถ้าไม่รีบไปพ้นภายใน3วัน7วันข้าจะทำให้เอ็งไปไหนไม่ได้อีกเลยพวกนายเอิบก็คมขู่สารพัดหลวงพ่อก็ทำใจดีสู้เสือบอกมันไปว่าอาตมาเป็นพระโยมแล้วโยมที่เห็นเนี่ยก็เป็นคนใจบุญมาช่วยกันซ่อมแซมศาลากุฏิตามบัญชาของท่านเจ้าคณะจังหวัดแก๊งนายเอิบยังรู้จักย้ำเกรงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งสนิทกับทางการบ้านเมืองระดับสูงก็ไม่กล้าอหังการทำร้ายใครแต่ว่ากล้ายื้อแย่งพวกค้อนจอบเสียมไปโยนทิ้งนอกกำแพงวัดก่อนที่จะเดินสายอาดพละไปอย่างอูหังหลวงพ่อรอจนมันหายลับไปหมดถึงได้ออกไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ชาวบ้านซ่อมแซมวัดต่อไปอีกการที่ท่านกล้าต่อปากต่อคำกับคนโฉดถือเป็นความใจกล้าอย่างไม่เคยมีพระเนรรูปไหนกล้าหือกับพวกมันมาก่อนใช่แต่เท่านั้นท่านยังไม่หนีไปไหนเท่าที่ไปพ้นประตูวัดก็เพื่อสั่งซื้ออิฐหินปูนทรายมาบำรุงสิ่งปลูกสร้างที่ผุพังที่สุดความกล้าหาญของหลวงพ่อแพร่ระบาดไปถึงผู้คนตามหมู่บ้านในละแวกนั้นทยอยเสนอหน้าดูแลซ่อมแซมถาวรวัตถุในวัดเพิ่มมากขึ้นนางช้อยแม่ในเอิบถึงกับกล้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับลูกชายเสนอตัวมาเป็นไม้กันหมาเวลาในเอิบนำบริวารมาข่มขู่จะเสนอหน้าโต้เถียงแทนหลวงพ่อทันทีเดชบุญคุณพระช่วยลูกใจชั่วยังอยากได้นางช้อยเป็นแนวร่วมเพื่อทวงคืนผืนดินจากวัดการมีหือมีอือของนางช้อยก็เลยทำได้ไม่มีใครกล้าขึ้นเสียงเถียงทะเลาะหันไปเล่นสงครามจิตวิทยากับพระทั้งสองรูปตกถึงยามค่ำคืนก็แอบย่องเข้ามายิงปืนเปรี้ยงเปรี้ยงที่ใต้ถุนกุฏิจนท่านไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมสมาธิ
จะเอนกายลงพักผ่อนสังขารก็กังวลว่าลูกปืนจะพุ่งทะลุพื้นกระดานมาเอาชีวิตท่านไปเสียไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งหลวงพ่อและหลวงตาวันเกิดเหตุการณ์นั้นนายเอิบทำใจเย็นเดินพูดคุยกับนางช้อยชักแม่น้ำทั้งห้าขึ้นมาเกลี้ยกล่อมแม่แต่นางยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่ายกที่ดินให้วัดไปนานแล้วไอ้เรื่องฟ้องร้องเอาที่ดินคืนมาให้ลูกชายในฝันไปเถอะนายเอิบนี่บันดาลโทสะสุดขีดกระชากปืนออกจากที่ซ่อนจะยิงแม่ให้ตายขามือนางช้อยก้าวเดินถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดหันไปเห็นลูกชายตาขวางคุ้มดีคุ้มร้ายก็ตกใจกลัวตายด้วยน้ำมือลูกรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อนาทีวิกฤตนั้นท่านยืนคุมงานซ่อมแซมเสนาสนะมีชาวบ้านอาวุโสอยู่ด้วยหลายคนก็ร้องบอกชาวบ้านให้คุ้มครองดูแลนางช้อยไว้ข้างหลังส่วนท่านยืนประจันหน้าห้ามปรามนายเอิบฝ่ายนายเอิบกำลังบ้าดีเดือดเงื้อปืนเตรียมยิงทั้งพระทั้งแม่ให้ตายในคราวเดียวกันและในพริบตานั่นเองต้นเสรียงยักษ์อายุนับร้อยปีซึ่งยืนต้นตระหง่านอยู่ข้างกุฏิสงฆ์ไหวตัวคลืดคลาดได้เองเหมือนโดนมือยักษ์จับเขย่ากิ่งก้านขนาดยักษ์กิ่งหนึ่งก็หักโครมคลืนลงมาเหมือนกระบองยักษ์ทิศทางที่กิ่งไม้ยักษ์หล่นลงใส่นั้นมีนายเอิบยืนจังก้าอยู่เขากระโจนถอยหลังสุดแรงเกิดแต่ไม่พ้นรัศมีการทำลายล้างน้ำหนักเป็นตันก็โค่นทับร่างของเขาแหลกเหลวติดดินหลังจากกิ่งไม้ยักษ์ฟาดแผ่นดินจนสะเทือนผ่านไปทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็อกสั่นขวัญกระเจิงน่าอัศจรรย์ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครเป็นอันตรายหลวงพ่อตื่นเต้นแต่ไม่ถึงกับตกใจลืมสติรีบเข้าไปปลอบอกปลอบใจนางช้อยซึ่งหนีตายมาพึ่งท่านไม่นึกไม่ฝันว่าจะพบเห็นลูกชายมาเสียชีวิตต่อหน้าแม่เฝ้าแต่พิราบรำพันในการจากไปของลูกลืมสิ้นว่าเมื่อตะกี้นี้เพิ่งจะโดนลูกจอมโหดไล่ยิงจากนอกวัดถึงในวัดเพราะลูกแก้วคือดวงตาดวงใจของแม่ลูกจะดีจะร้ายอย่างไรแม่ก็อภัยให้ได้เสมอการตายอย่างผิดธรรมชาติของนายเอิบชาวบ้านก็พูดกันแซดบ่าฟ้าดินลงโทษคนโฉดสาสมกับที่คิดฆ่าแม่ผู้มีพระคุณล้นฟ้ามีหนำซ้ำยังคิดสังหารพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านอยู่ในศีลกินในธรรมด้วยเหตุเพียงต้องการทวงที่ดินวัดไปเป็นของตนถึงแม้นายเอิบยังไม่ทันจะได้เหนี่ยวไกปืนเพื่อฆ่าใครแต่เจตนาของเขาฟ้องความจริงว่าต้องฆ่าให้ตายคำพระท่านว่าเจตนากรรมมาหังเจตนาเป็นตัวสร้างกรรมนายเอิบมีเจตนาแน่วแน่ในอันที่จะสร้างกรรมหนักหนาสาหัสฟ้าดินหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นเสรียงยักษ์ก็เลยลงโทษเขาก่อนที่คนดีมีศีลธรรมจะประสบพยันตรายถึงชีวิตความตายที่มาเยือนมารศาสนาอย่างในเอิบเปรียบเสมือนนกแร้งจ่าฝูงถึง

องวัดนาน 4-5 ปีกระทั่งเชื่อมั่นว่าลุงหลักปักฐานแข็งแรงมั่นคงดีแล้วท่านก็ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางไปในสถานที่อื่นต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพการลักเล็กขโมยน้อยปล้นชิงทรัพย์นำสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยทางมิชอบนั้นนอกจากจะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมอันเป็นการนำไปสู่บาปกรรมแล้วยังทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของผู้นั้นด้วยแม้ว่ากฎหมายจะมีการลงโทษถ้าถูกจับได้แล้วก็ตามแต่เรื่องของกรรมเวรนั้นย่อมหนีไม่พ้นจากการตอบสนองแห่งการกระทำแน่นอนการขโมยหรือว่าปล้นจากบุคคลก็บาปอยู่แล้วหากไปทำกับพุทธศาสนาด้วยแล้วบาปมันก็จะมากมายทวีคูณสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดูคุณวิเชียนได้รู้เห็นการกระทำเยี่ยงนี้มาด้วยตาของตัวเองทั้งยังได้ร่วมกระทำมาแล้วรู้แล้วก็ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นแล้วด้วยจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงย้อนเวลากลับไปเมื่อ20กว่าปีผ่านมาแล้วตอนนั้นคุณวิเชียนยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ21ปีแกเป็นคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับบ้านแกทำนาแต่ว่าตัวแกไม่ได้ทำกับเขาหรอกเพราะว่าพอเรียนจบชั้นม.ปลายก็โดนทหารพอดีไปเป็นทหารทั้ง2ปีตอนเป็นทหารเกณฑ์มีเพื่อนฝูงมากมายที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันคุณวิเชียนค่อนข้างจะเป็นคนหัวอ่อนก็เลยถูกชักจูงง่ายตามปกติแล้วแกไม่ดีมีนิสัยเกกมะเรกเกเรกับเขาหรอกออกจะเป็นคนเฉยๆซะด้วยซ้ำใครเฮไหนก็เฮด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนเท่านั้นเองตอน6เดือนสุดท้ายก่อนปลดประจำการทุกคนก็กลับบ้านบ่อยขึ้นก็ถูกเพื่อนฝูงชักชวนกินเหล้าอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ถึงบ้านในกลุ่มของแกนะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 คนที่อยู่จังหวัดเดียวกันบางคนก็อยู่อำเภอเดียวกันด้วยเพื่อนในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่จะมีคนเดียวก็คือไอ้โตครับไอ้โตนี่เป็นคนออกจากเกเกผ่านหาเรื่องแล้วก็ชอบลักขโมยของที่มันจะขโมยก็คือเงินทองของใช้ทหารด้วยกันเคยโดนจับได้แล้วต้องโทษมาแล้วแต่ไอ้โตก็ไม่เข็ดคงจะเป็นเพราะสันดานของมันพวกเพื่อนๆก็เอือมระอากันทุกคนแต่ก็ทนคบกับมันเพราะว่ามันเป็นคนใจถึงไม่ยอมให้ใครมารังแกมันจะออกหน้าเสมอเวลามีเรื่องเป็นคนมีความรู้น้อยชอบใช้กำลังมากกว่าสมองพวกเพื่อนๆก็จะไหว้วานขอแรงในการทำกิจกรรมอะไรไอ้โตไม่เคยขัดช่วยได้เสมอนี่คือข้อดีของมันที่ทำให้เพื่อนๆนี่ทนคบมันอยู่มีอยู่อาทิตย์นึงหลังจากที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกันไอ้โตซื้อทั้งขนมและอาหารมาเลี้ยงทุกคนในวันที่กลับมาถึงกองร้อยทุกคนก็แปลกใจตามปกติไอ้โตไม่ค่อยจะมีเงินทั้งเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงมันไม่เคยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนหรือว่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ได้ปล่อยกลับบ้านไอ้โตมักจะกินเหล้าและเที่ยวผู้หญิงตามซ่องอยู่เสมอไอ้โตมันบอกกับทุกคนว่าได้ลาภลอยมาแต่ว่าไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรจนครั้งต่อมาได้กลับบ้านอีกไอ้โตก็ชวนคุณวิเชียนและไอ้ดำเพื่อนอีกคนให้ไปช่วยมันหาเงินหน่อยเพื่อนๆก็ประหลาดใจว่ามันจะไปหาเงินด้วยวิธีไหนมันไม่บอกจนกระทั่งพาเพื่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ตามที่รู้จักเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นทีเดียวไอ้โตแอบเข้าไปขโมยพระในศาลาโดยให้เพื่อนสองคนดูต้นทางบอกตามตรงว่าคุณวิเชียนกับไอ้ดำต่างก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็พยายามบ่ายเบี่ยงปฏิเสธแต่ทนการขอร้องเขามันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะวิเชียนก็ดูต้นทางส่วนไอ้ดำถูกไอ้โตให้ไปเป็นผู้ช่วยในการงัดแงะประตูศาลามันบอกว่าเคยขโมยไปครั้งหนึ่งแล้วไม่มีใครรู้เพราะว่าพระพุทธรูปที่นี่มีหลายองค์เป็นพระเก่าแก่ทั้งนั้นมันเอาไปขายพักพวกกันได้เงินมาสบายสบายมันก็เลยติดใจคุณวิเชียนสาบานไว้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าทั้งกลัวบาปแล้วก็กลัวติดคุกในครั้งนี้ไอ้โตเอามา2องค์เป็นพระบูชาทองเหลืององค์นึงแล้วก็เป็นพระแกะด้วยศิลาแรงอีกองค์นึงคุณวิเชียนก็รีบแยกย้ายกลับทันทีไม่ขอรับส่วนแบ่งใดๆที่มันพยายามยัดเยียดให้ตั้งแต่นั้นมา

คุณวิเชียนก็พยายามห่างจากมันแล้วก็รู้ว่ามันก็แอบไปทำอีกหลายครั้งส่วนจะมีใครไปกับมันบ้างนี่ไม่รู้จนกระทั่งปลดประจำการทุกคนก็แยกย้ายกันคุณวิเชียนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าในหมู่บ้านเริ่มมีมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีใจรักในทางนี้ก็ปล่อยให้พี่น้องเขายึดอาชีพทำนากันไปแต่ว่ากรรมเวรในครั้งนั้นก็ตามมาชำระคุณวิเชียนเข้าจนได้วันหนึ่งเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าคนหนึ่งมาให้ซ่อมแกลองคันเร่งเช็คเครื่องดูขณะที่กำลังนั่งยองๆอยู่ข้างรถเจ้าขาตั้งรถเกิดขยื่นจนรถล้มแฮนด์ของรถกระแทกเข้าที่เบ้าตาข้างขวาของคุณวิเชียนอย่างแรงผลปรากฏว่าเจ้าดวงตาที่เคยดูต้นทางให้เขาขโมยพระก็เลยบอดสนิทตั้งแต่นั้นมาส่วนเจ้าโตนั้นก่อนที่คุณวิเชียนจะประสบอุบัติเหตุประมาณ5วันคุณวิเชียนก็ได้ไปเยี่ยมมันที่โรงพักเพราะว่าเมียมันมาส่งข่าวว่าไอ้โตโดนข้อหาตัดเศียรพระพุทธรูปซึ่งมันบอกว่าทำมาหลายครั้งแต่เพิ่งมาพลาดคราวนี้มันโดนจับพร้อมกับเพื่อนมันที่คุณวิเชียนไม่รู้จักอีก2คนคุณวิเชียนยังบอกมันว่าเลิกเถอะอย่าทำอีกเลยมันก็ยังรับปากว่าเห็นจะพอแล้วไอ้โตติดคุกอยู่เพียง7ปีก็ออกมามันมาหาคุณวิเชียนที่บ้านพอเห็นคุณวิเชียนตาบอดมันก็เสียใจไอ้โตก็ให้คุณวิเชียนช่วยหางานให้ทำเพราะว่าอยากกลับตัวก็เลยฝากให้มันทำงานที่โรงสีข้าวแห่งหนึ่งที่ครอบครัวคุณวิเชียนนำข้าวไปสีตามที่บอกว่าไอ้โตไม่มีความรู้มันถนัดแต่ใช้แรงงานมันทำอยู่ได้แค่2วันคุณวิเชียนก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าไอ้โตตายแล้วเหตุจากสายพันที่เขาต่อจากมอเตอร์ไปยังเครื่องสีข้าวที่มีความยาว 3-4 เมตรเกิดขาดและแรงสะบัดของสายพันไปฟันที่คอของมันจนบิดขาดปรากฏว่าไอ้โตตายคาที่คุณวิเชียนไปดูศพมันด้วยหัวใจห่อเหี่ยวและเวทนาก็นึกในใจว่านี่แหละนะกรรมเวรถึงจะติดคุกติดตารางมาแล้วก็ยังชดใช้ไม่หมดนะคุณวิเชียนกับไอ้โตคงใช้หนี้ต่อพุทธศาสนาหมดแล้วเหลืออีกคนที่ยังไม่ได้ข่าวคราวก็ไอ้ดำไงล่ะป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างหนอได้รับชะตากรรมอะไรหรือยังก็ไม่รู้น่าเป็นห่วงจริงๆที่นี่มาเรื่องโกงกินกันมั่งนะครับเพราะคนเราทุกวันนี้มีวิธีหากินสารพัดไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ต้องเอาอย่างเช่นยายพัดนี่คนมีอันจะกินอยู่ในตลาดขนาดกลางแห่งหนึ่งไม่ใหญ่โตอะไรนักหนายายพัดที่เลิกกับผัวตั้งแต่ยังสาวมีลูกด้วยกัน5คนซึ่งไม่แปลกอะเพราะว่าคนสมัยก่อนแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่เลิกกันก็ยังไม่ถึง30ด้วยกันแล้วก็สามียายพัดก็ไปได้เมียใหม่จะมีลูกด้วยกันทั้ง3คนส่วนยายพัดไม่ยอมมีสามีใหม่แต่ทำมาค้าขายหาเลี้ยงลูกทั้ง5คนด้วยความขยันส่งเสียให้เรียนตามอัตภาพจนกระทั่งลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วถึงได้เลิกค้าขายเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงหลานอีกอย่างยายพัดเองก็เข้าวัย50กว่าแล้วก็เลยอยากเกษียณตัวเองปล่อยให้ลูกๆทำแทนแล้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดโดยการไปทำบุญถวายอาหารถวายเพลตั้งแต่นั้นก็เรียกกันว่าโยมอุปถากันแหละวัดในชุมชนเป็นวัดที่สร้างมาแล้วเกือบร้อยปีในพื้นที่กว่า60ไร่นะคือวัดเนี้ยนะก็กว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้เอกชนเช่าอีกด้วยรายได้ของวัดนอกจากการเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ยังได้มาจากผ้าป่ากฐินและงานประจำปีของวัดรวมทั้งการบริจาคของบรรดาเจ้าภาพที่เข้าไปใช้สถานที่จัดงานศพซึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆโดยที่มีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินแล้วก็ยายพัดก็เป็นหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการวัดโดยพ่วงเอาลูกๆเข้าไปด้วยถึง2คนปกติแล้ววัดโดยทั่วไปจะมีงานประจำปีละครั้งนอกเหนือจากผ้าป่าแล้วก็กฐินแล้วก็งานทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาอาสันหบูชาและวันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยวัดแต่ละวัดต่างต้องการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแล้วก็ปลูกสร้างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพราะว่าลำพังจะรอญาติโยมไปสร้างกุฏิให้สักหลังไปทำกำแพงให้ใหม่ก็รอกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้หายากคนรวยก็มักจะไปสร้างไปทำบุญกับวัดที่เจริญแล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจวัดที่ด้อยพัฒนาเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งยายพัด
ก็เอาซองพระป่ามาให้คุณเกษมที่เล่าเรื่องเนี้ยกัมเบอร์เลยบอกให้ช่วยแจกพอคุณเกษมอ่านหน้าซองก็ทราบว่าแกทําพระป่าไปทอดที่วัดบ้านนอกแห่งหนึ่งคุณเกษมรับไว้แกก็บอกอีก3วันจะมาเก็บซองเพื่อเอาไปรวบรวมวันนั้นคุณเกษมก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเนื่องจากตัวแกนะแจกไปหมดแล้วอ่ะทั้งชุมชนแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ได้เหมือนกับที่แกให้อ่ะคือบอกให้เอาไปช่วยแจกเอาบุญด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปซ้ําไปซ้อนกันอยู่อย่างนั้นแหละคุณเกษมก็ต้องเอากระมิดกระเมียนเอาไปแจกคนที่รู้จักกันที่ตลาดแล้วก็รอรับจนเขาใส่ซองปิดผนึกให้แล้วส่วนหนึ่งก็ต้องคุณเกษมเองต้องเอาแบงค์ร้อยไปแลกเอาแบงค์20มาใส่ซะเองจะได้ตัดปัญหาไปเพราะว่าเท่าที่แจกแล้วรับมาดูเหมือนคนที่ได้รับแจกเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักอ่ะยายพัดนี่ให้มา30ซองแต่คุณเกษมใส่เองเกือบครึ่งเย็นวันนั้นยายพัดกลับมาจากวัดพอดีคุณเกษมก็เลยให้แกจะได้หมดเรื่องหมดราวมันไปที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นแกเอามาให้อีก20ซองคุณเกษมลมออกหูเลยเพราะที่แจกไปเมื่อวานก็ถือว่าหน้าแข็งหน้าหนาพอแล้วและที่ได้มาใหม่20ซองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครได้อีกครั้นจะออกไปไกลก็เสียงานเสียการเปล่าๆก็เลยต้องแคะกระปุกออมสินเอาเศษเหรียญบาทใส่บ้างเหรียญ5ใส่บ้างเป็นเงิน100พอบาทแล้วก็เหลือเหรียญ5เอาไว้ก่อนจะหากระปุกใหม่ใส่เอาโชคเอาชัยคุณเกษมบอกว่าจะเอาไปให้แกตอนเย็นแต่แกเหมือนจะใจร้อนเพราะว่าเอามาให้ตอนเช้านี่ตอนบ่ายแกก็เดินมาเอาคืนแล้วที่บ้านยังเหลืออีกตั้ง200กว่าซองแถวนี้ก็แจกจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปแจกใครแล้ววะนี่เสมช่วยยายอีกสัก10ซองนะยายพัดพูดหน้าตาเฉยเลยโอ้ยายไม่ไหวแล้วล่ะผมเองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเหมือนกันเมื่อวานน่ะผมก็ใส่เองนะวันนี้ผมก็ใส่เองอีกทุบกระปุกแล้วนะยายคุณก็เสมต้องรีบออกตัวเอาหลักฐานให้แกดูเป็นการยืนยันว่าทุบกระปุกออมสินจริงๆเยพัดคอนประหลับประเลือกก่อนที่จะขอตัวคุณเกษมก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆเพราะรอดพ้นจากซองที่แกบอกว่าจะมาให้ช่วยแจกงวดที่3นี่อีกนอกจากเรื่องซองผ้าป่าซองกฐินที่แกถนัดแล้วคุณเกษมยังรู้มาอีกว่าแกยังอมเงินวัดมาตลอดแล้วก็มีกรรมการบางคนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานแกนั่นแหละโดยที่พระเนนเองก็ว่าอะไรไม่ได้กระทั่งต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่ยายพัดจะเอาผ้าป่าไปทอดนี่แกไปว่าจ้างคณะกลองยาวมานำขบวนแล้วก็เหมารถ2แถวใหญ่ถึง2คันโดยออกจากหน้าบ้านแกประมาณ7โมงเช้าเห็นจะได้ก็จะต้องเดินทางใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเอาซองทั้งหมดมาแกะนับกันเพื่อบอกถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะถวายกับทางวัดไปวันนั้นคุณเกษมก็ร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็รถสองแถวใหญ่ทั้งสองคันก็เต็มจนคณะกลองยาวต้องขึ้นไปนั่งตีบนหลังคานอกจากนี้ยังมีคนที่เอารถไปเองอีกหลายคันจนกลายเป็นขบวนใหญ่เพราะว่ามีรถไล่ตามขบวนร่วม10คันเมื่อไปถึงวัดก็มีพระเนนแล้วก็ชาวบ้านมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสียงกลองยาวก็ดังกระหึ่มระทึกกึกก้องทีเดียวสร้างความคึกคักแล้วก็ให้ความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้เวลานับยอดเงินก็พากันขึ้นไปรวมอยู่บนศาลาการประเรียนเรือนไม้แล้วทุกคนก็ใจจดใจจ่ออยู่กับซองผ้าป่าที่ยายพัดกับลูกหลานแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ช่วยกันฉีกเอาเงินมารวมกันโดยอีกส่วนหนึ่งก็นับไปด้วยคุณเกษมก็เข้าไปยืนดูด้วยแต่ไม่ได้คิดจะไปสังเกตการอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งได้ยอดเงินทั้งหมดออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนับได้แค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่น่าเป็นไปได้ลำพังคุณเกษมคนเดียวก็หมดไปเกือบ500บาทแล้วคนอื่นๆที่นับหน้าถือตากันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า100บาทแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าพวกแบงค์สีแดงสีม่วงนี่มีไม่กี่ซองเท่านั้นเองรายการนี้ต้องมีการยักยอกซองผ้าป่าเป็นแน่แท้แต่ไม่มีใครพูดต่อหน้าเท่านั้นเองธุรกิจบุญอย่างนี้ไม่ได้มีครั้ง2ครั้งแต่ยายพัดทำเป็นกิจวัตรซึ่งมีเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้จนพักหลังๆคุณเกษมไม่ยอมรับไปช่วยแจกซองอีกแล้วแต่จะใส่ให้เลยให้เต็มทีก็20บาทเพราะว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแกแล้วแต่ยายพัดก็มีข้ออ้างที่ได้เงินน้อยเหมือนกันแกอ้างว่าจ้างรถบ้างจ้างคณะกลองยาวบ้างค่าพิมพ์ซองบ้างซึ่งความจริงแล้วการไปจ้างคณะกลองยาวนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยรวมทั้งการว่าจ้างรถ2แถวเพราะแค่รถปิกอัพรถกระบะที่เขามาด้วยก็น่าจะพอแล้วสำหรับคนที่จะมา
แต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือธุรกิจการว่าจ้างเหมือนจะผูกขาดไว้แต่เพียงเจ้าเดียวเพราะรถสองแถวก็เป็นคันเก่ากลองยาวกับคณะเดิมโรงพิมพ์ที่พิมพ์ซองก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนับเป็นธุรกิจบุญที่อันตรายอย่างยิ่งก็อย่างว่าแหละท่านผู้ฟังใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้ผลกรรมการกระทำนั้นตามสนองไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยยายพัดพร้อมกับลูกสาวที่เป็นกรรมการวัดด้วยกันเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาวัดที่จะเอาพระป่าไปทอดเสร็จแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุตัวยายพัดหมดสติคาที่ขาของแกถูกตัดทิ้งทั้งสองข้างเพราะถูกอัดจนเละเทะไปหมดส่วนลูกสาวของยายพัดเสียชีวิตคาพวงมาลัยทุกวันนี้ยายพัดต้องนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่เชื่อเถอะว่าธุรกิจบุญไม่ได้เจือจางและหายไปจากสมองของแกเลยผลจากการเสียขาทั้งสองข้างนี่ละมั้งที่เกิดจากบาปล้วนบาปที่หากินกับพระกับวัดแท้ๆแต่สำหรับคนที่เข้าข้างตัวเองก็ปฏิเสธได้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกันครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับไม่ทราบว่าคิดยังไงก่อนจากกันวันนี้เล่าเรื่องนายกำมลที่จังหวัดตราดครับตลาดเก่าจังหวัดตราดนั่นนายกำมลเนี่ยอายุประมาณสัก30เศษอยู่กับนางวรรณามาหลายปีแล้วทั้งคู่เปิดร้านขายของประเภทโชว์หวยอยู่ที่บ้านในตลาดเก่านั่นแหละการค้าขายก็เป็นไปด้วยดีเพราะว่าในตลาดที่อยู่นะมีร้านค้านายกำมลเนี่ยร้านเดียวที่ใหญ่กับเพื่อนเลยบริเวณหน้าร้านค้าของนายกำมลเนี่ยจะมีสายไฟฟ้าพาดผ่านพวกฝูงนกกระจอกก็ชอบมาเกาะเล่นกันเต็มไปหมดพอนายกำมลเห็นเขาก็เกิดความมันมือเอาหนังสติ๊กใส่ลูกกระสุนยิงฝูงนกกระจอกเหล่านั้นเพื่อทดสอบความแม่นของตัวเองซึ่งปรากฏว่าฝีมือการยิงของนายกำมลนั้นแม่นมากพอปล่อยลูกกระสุนออกไปคราวไหนเป็นต้องโดนนกกระจอกร่วงหล่นลงมาบนพื้นทุกครั้งทีเดียวจากนั้นนายกำมลก็เอานกกระจอกที่ตกลงมาตายเนี่ยเอาไปทำอาหารกินเช่นทอดบ้างแกงบ้างพอกินเข้าไปก็เกิดติดใจในรสชาติเนื้อนกกระจอกนับแต่นั้นมานายกำมลก็ยิงนกกระจอกที่มาเกาะสายไฟอยู่เป็นประจำแล้วในที่สุดพวกนกกระจอกก็รับรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวมันเองมันมาเกาะสายไฟแถวหน้าร้านนายกำมลแล้วไม่ปลอดภัยพวกมันก็เลยพากันบินไปเกาะที่อื่นเมื่อไม่มีนกกระจอกมาเกาะสายไฟที่หน้าบ้านนายกำมลก็ต้องปั่นรถจักรยานไปตามทางที่มีแนวของสายไฟพาดผ่านพอเจอนกกระจอกเกาะอยู่ที่ไหนนายกำมลก็จะจอดรถแล้วก็หยุดยิงเสร็จแล้วก็จะปั่นรถหาต่อไปอีกเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงนายกำมลก็จะกลับมาบ้านพร้อมกับนกกระจอกพวงใหญ่แทบทุกครั้งวันหนึ่งนายกำมลปั่นจักรยานออกไปจากบ้านเพื่อล่านกกระจอกมาทำอาหารกินตามเคยวันนั้นพอเห็นว่ายิงได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจจะกลับบ้านระหว่างทางที่ปั่นมาถึงเสาไฟข้างทางต้นหนึ่งเผอิญไปเห็นนกกระจอกเกาะสายไฟอยู่ตัวหนึ่งด้วยความที่ยังมันมืออยู่ก็เลยจอดรถแล้วก็ง้างหนังสติ๊กเล็งไปที่นกตัวที่ว่านี้หลังจากที่ปล่อยลูกกระสุนออกไปแล้วปรากฏว่าโป๊กโดนเข้าที่หัวมันอย่างจังร่างมันปลิวไปตามแรงลูกกระสุนแล้วก็ขาดใจตายทันทีแต่ร่างของมันไม่ได้ตกลงมาที่พื้นเนื่องจากไปติดอยู่ตรงซอกของเสาไฟแต่นายกำมลแกไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแกยังยิงซ้ำให้มันตกลงมาแต่ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนด้วยความเสียดายนายกำมลก็ปีนเสาไฟขึ้นไปเพื่อที่จะเอานกกระจอกตัวนั้นลงมาให้ได้นายกำมลปีนจนเกือบจะถึงยอดเสาพอได้ระยะที่จะเอามือหยิบได้ปรากฏว่ามือของแกเกิดพลาดไปจับถูกสายไฟเพราะหามยามซวยยังไงไม่ทราบสายไฟเส้นนั้นรั่วพอมือนายกำมลไปสัมผัสถูกครับมันก็ดูดอย่างจังเลยกระแสไฟวิ่งลั่นจากมือผ่านไหล่เข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆจนนายกำมลหมดสติร่วงหล่นสู่พื้นดินเสียงดังตุบจากเหตุการณ์คราวนั้นปรากฏว่านายกำมลเสียชีวิตคงไม่ต้องบอกกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับนายกำมลนั่นคืออะไรครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเรนะสุขติญญัตติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุทิงยันติตัตตมังสีรังวิสุทะเยติ
2: พวกพุทธบริษัททั้งหลายมีทั้งบรรพชิตและคารวาสซึ่งเป็นผู้มีจิตใจอันน้อมไปสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆท่านวันนี้เป็นการเป็นสมัยอันหนึ่งซึ่งทุกคนเราจะย่อมผ่านไปผ่านไปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นวาทะเป็นคำตักเตือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นคำที่พระองค์เน้นหนักไปในทางที่ให้พวกเราทั้งหลายดูตัวของตัวเองนี่ฉะนั้นพุทธบริษัทบางกลุ่มบางเหล่าก็ยังปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปไม่รู้จักว่าเราทำอะไรกันอยู่ในวันนี้ในวันคงนี้ปรืนนี้หรือวันที่มันล่วงมาแล้วนั่นโดยไม่มีสติกำหนดการปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปว่าเรามีความดีหรือไม่เรามีความชั่วหรือไม่ในเวลานี้เราตั้งใจดีหรือไม่หรือในเวลานี้เราตั้งใจผิดอยู่หรือไม่หรือในเวลานี้เรามีคุณงามความดีอยู่หรือไม่อย่างนี้หาบุคคลที่จะมีความรู้สึกนึกคิดอยู่อย่างนี้ในตัวตนของเรานั้นก็น้อยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันอันหนึ่งซึ่งโบราณอาจารย์ท่านว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือสังกาดสังขารล่วงไปคือเดือน5นี่เองอ่ะนี่มันล่วงไปโบราณอาจารย์เราถือวันนี่มันรอบปีมันรอบปีอย่างไรอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันละว่ามันรอบอยู่นี่วันทิศวันจันทร์วันคันวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์จะตั้งต้นวันไหนก็ได้จะตั้งต้นแต่วันจันทร์ไปก็ได้จะตั้งต้นแต่วันศุกร์ไปก็ได้คือมันนับรอบไปรอบไปเท่านั้นแหละมันก็มารอบปีหนึ่ง12เดือนมันเป็นปีหนึ่งเท่านั้นจะตั้งแต่ที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันผิดสมมติเขาถึงจะรูปีเช่นนี้การที่ล่วงมาที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมานี่พอดีกว่าจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะมีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ร่วมกันเป็นหมู่หมวดมีความสุขมีความสบายก็เพราะมีศีลธรรมสมัยอาตมายังเป็นเด็กกำนันผู้ใหญ่บ้านคนแก่ทั้งหลายถึงกรุดสงการที่เรียกว่าสังกาดสังขารมันร่วงไป รวมกลุ่มกันโน่นไปอำเภอไปศาลอำเภอเนี่ยเขาเรียกว่าไปถือน้ำกันไปกินน้ำกันไปสาบานน้ำกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างในอำเภอนี้จังหวัดนี้ตำบลนี้ถึงแม้จะอยู่คนละบ้านคนละหัวใจก็จริงแต่ว่าให้มีความเห็นเป็นกลุ่มอันเดียวกันเพื่อให้มีความสุขตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนั่นเองคือไปสาบานตัวไปตั้งสัตย์ให้มีความสุขชื่อสัตย์ต่อเจ้านายต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้ให้กลัวให้หวาดให้สะดุ้งให้อายอยู่ทุกคนทุกคนเนี่ยนี่บ้านเมืองของเรานั่นอยู่เย็นเป็นสุขเพราะศีลธรรมเพราะการประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติใจดีทุกคนรวมกลุ่มกันถ้าว่าคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ดูมันตลอดเหมือนทุกวันเนี่ยเราก็คงจะเห็นน่ะบ้านเดียวกันก็ทะเลาะกันพ่อแม่อันเดียวกันก็ทะเลาะกันประเทศเดียวกันก็ทะเลาะกันนี่เพราะความหลงอันนี้ไม่ใช่ให้โทษใครตรงนั้นหลายความหลงของคนเราเท่านั้นแหละพี่กันน้องกันก็ตีกันรบกันฆ่ากันโอ้ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นี่ก็เพราะอะไรมันเข้าใจผิดคนจะเข้าใจผิดก็เพราะเรียกว่าไม่คำหนึ่งถึงศีลธรรมนั่นเองฉะนั้นพระบรมครูของเราท่านจึงตรัสว่าเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่คือเป็นพุทธศาสตร์คือเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าศาสตร์ทั้งหลายไอศาสตร์ที่พวกเราทั้งหลายเรียนมาในโลกนี้กลุ่มในชนในโลกเดี๋ยวนี้นะจะเป็นถึงปริญญาจบด็อกเตอร์อะไรก็ตามทีเถอะอันนี้เป็นศาสตร์ที่ไม่จบเป็นศาสตร์ที่ไม่สิ้นสุดเป็นศาสตร์ที่ต่อตายเป็นศาสตร์ที่มีความอยากเป็นศาสตร์ที่มีความยึดเป็นศาสตร์ที่ประกอบทุกข์ไว้เท่านั้นเองนี่ไม่ปล่อยทุกข์มีความรู้อย่างนั้นก็เรียกว่าศาสตร์แต่ไม่เหมือนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพุทธศาสตร์นี้ถ้ารู้แล้วต้องรู้ปล่อยรู้วางรู้เลิกมีโทษก็เห็นโทษไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยรู้ปล่อยรู้วางรู้ละอันนี้เป็นล้วนเป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์ทั้งหลายที่จะเป็นไปในทํานองนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วก็ดีมันเป็นสัจธรรมเป็นศาสตร์ที่ถูกต้องทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าที่ยังไม่ตรัสไว้ก็เพราะว่ามันยังไม่มาถึงกับพวกเรานั้นมันก็เป็นศาสตร์อย่างนี้ศาสตร์อย่างนี้มันก็ไม่เปลี่ยนเป็นศาสตร์อย่างอื่นมันก็เปลี่ยนเป็นศาสตร์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นว่าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่ตายตัวเป็นศาสตร์ที่ไม่ล่มเลิกเป็นศาสตร์ที่แน่นอนเป็นศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์อันแน่นอนเป็นความรู้ซึ่งออกมาจากปัญญาอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของแน่นอนท่านจึงว่าเป็นสัจธรรมแต่ก็มีคนบางกลุ่มเป็นกลุ่มนั่นก็เรียกว่าทำดีได้ดีไม่แน่นอนเพราะว่าฉันทำดีอยู่ทำไมมันไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีกว่ามีเยอะแยะไปทำดีเป็นชั่วกว่าเยอะอย่างนี้อันนี้ก็จริงแต่ว่ามันจริงเป็นสัจเสวายความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเห็นต้องเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยพุทธศาสนานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะคือของจริงนั่นแหละท่านตรัสรู้ความจริงมันเป็นความจริงแน่นอนมันจะเป็นไปยังไงก็ช่างมันเถอะไอ้ความจริงมันไม่มันก็เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา ไอ้ที่มันเกิดไม่เป็นความจริงนั่นเพราะคนเข้าใจผิดเช่นว่านายกอเขาจับนายกอไปจิตตารางไอ้ความจริงนายกอนี่ไม่ได้ขโมยเขาเลยแค่ว่าพยานไม่พอนะก็เอาคนอื่นมาเป็นพยานหลายหลายคนนายกอมันคนคนเดียวพยานท่านอยู่ตรงไหนก็ใจของข้าน่ะเป็นพยานนี่อันนี้มันสู้เขาไม่ได้เห็นไหมถึงสู้เขาไม่ได้ขนาดนั้นเป็นต้นนายกอถึงยอมติดตารางติดตารางไปก็ติดตารางโดยทางที่ถูกต้องมันติดสังเกตกายเท่านั้นในใจมันไม่ติดหรอกก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้คนเราก็ถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็มีความน้อยใจพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะน้อยใจแหละถ้ามันเป็นเช่นนี้บัดนี้เราไม่กระทำอย่างนี้มันมีโทษอย่างนั้นท่านก็มันเป็นเพราะอะไรท่านโยนให้กรรมซะนี่ฮะมันเป็นเพราะกรรมวันนี้เราไม่ได้ทำก็ทำเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้ทำก็ทำเมื่อก่อนไปนั้นมันทำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็คลุมมันลงไปซะไอ้สิ่งต่างฟองไม่มีเหตุมันไม่เกิดทำมันเกิดเพราะเหตุอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองนิดชีวิตของเราก็ราบรื่นอย่างนั้นจึงเชื่อหาคนที่เชื่อในทางพุทธศาสนานี่มันยากอย่างอาตมาพาญาติโยมมาพาสานุชิตมาสร้างวัดป่าเนี่ยได้เป็นเวลานานประมาณ20กว่าปีแล้วทุกคนก็คงจะรู้สภาพที่วัดหนองประพงมันเป็นยังไงมานะเป็นมาที่ผ่านพ้นอะไรมานี่ทุกสิ่งทุกประการอดทนก็เพราะว่ามีความเห็นจริงแน่นอนไม่กลัวเพราะว่าตายมันก็ตายเถอะเป็นมันก็เป็นเพราะเราทำดีมาแล้วมันเชื่อใจของเจ้าของฉะนั้นพระบรมศาสดาของเรานั้นท่านจะค้นคว้าดูเจ้าของฝึกเจ้าของอย่าไปฝึกคนอื่นเขาให้ดูตัวของเรานี่เองเขาว่าดีนั่นไม่เป็นประมาณเขาว่าไม่ดีนั่นก็ไม่เป็นประมาณอย่าไปพึ่งดีใจมันอย่าไปพึ่งเสียใจมันให้น้อมเข้ามาค้นในใจของเราที่เขาว่าเราไม่ดีนั้นมันไม่ดีที่ตรงไหนเนี่ยที่ตรงไหนมันไม่ดีมีไหมถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ดีแล้วเราก็เลิกมันเสีย อย่าไปโทษคนอื่นครับถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันดีอยู่เขาว่าไม่ดีก็ให้เขาจะเขาพูดไม่ถูกหรอกเรามันไม่ได้ถูกทั้งนั้นแหละให้เราเชื่อตัวของเราอย่างนี้เขาว่าเราดีอย่าไปเพลินกับเขาถ้าว่าเราไม่ดีอย่าไปทุกข์กับเขาอันนั้นเป็นเรื่องของคนเขาพูดไอ้เรื่องความจริงมันอยู่กับเราเราทำอย่างนั้นจริงไหมเราก็ทำอย่างนั้นจริงไหมถ้าเราทำอย่างนั้นจริงเขาพูดมันก็เขาพูดมันก็ถูกความเขาแล้วถ้าถูกความเขาแล้วก็อย่าไปโทษเขาเลยมันถูกแล้วก็ให้เขาจ้ะถ้าเขาว่าเราทำอย่างนั้นเราไม่ทำเขาก็พูดผิดก็ให้เขาเอาจ้ะเขาพูดไม่ถูกเราไปเอาเลยกับเขาแล้วอย่างนี้เราไม่มีทางผิดละจิตใจเราก็ปลื้มใจอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ท่านเรียกว่าสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโคขสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีรังมิโสทะเยให้เราคำนึงดูสว่าศีลห้าประการเนี่ยมันเป็นศีลของมนุษย์แท้ๆทุกคนเราเป็นคารวาสก็ดีในกลุ่มพุทธบริษัทเนี่ยเคยตั้งใจไหมว่าเราจะพยายามรักษาศีลห้าให้สมบูรณ์เคยมีไหมมีใครเคยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยไอ้เราคิดอย่างนี้อันนี้คือความดีคือความจริงบางคนอาจจะตอบว่าผมทำไม่ได้ครับโลกเขาพาทำอย่างนั้นโลกเขาพาเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นไปตามโลกเขาเนี่ยทุกครูมันจะมาทางพิจารณาแล้วไอ้ทางมีความสุขนั่นน่ะไม่เคยมีใครสนใจนอกจากคนแก่ๆเท่าๆเคคะๆอันนี้พูดไม่เรื่องกับเขามันเป็นคนโบราณถ้าสมัครรักษาศีลห้าคนสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรซะแล้วล่ะอย่างนี้ไอ้ฉะนั้นบ้านเมืองของเราจึงมีความเดือดร้อนขึ้นอย่าง ไอ้ท่อนไฟผ่านไฟเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่มันร้อนอยู่ถ้าเราไปจับข้าวมันจะร้อนหรือมันจะเย็นมันก็ร้อนอย่างเก่ามันนั่นแหละเพราะที่ว่ามันไม่ร้อนน่ะพอเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่ความจริงน่ะมันร้อนอยู่อย่างนั้นประชาชนเราทำไมจึงเดือดร้อนทุกประการทุกวันนี่ดูเหอะดูครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ดูพ่อแม่กับลูกเจ้านายกับราษฎรทุกวันเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันเนาะเพราะอะไรกันก็ไม่รู้เพราะมันขาดศีลธรรมนี่เนี่ยศีเรนะสุขจริงยันติมันไม่มีความสุขเพราะศีลนี่เองไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตอันนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็ร้อนถ้าร้อนมันก็เป็นไฟมันเป็นไฟมันก็ร้อนร้อนมันก็เป็นนรกเป็นนรกคนไปทำอยู่ที่สิ่งที่มันผิดมันก็เป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมันก็ร้อนนี่ก็เรียกว่าเราตกนรกทั้งเป็นกันนั่นเองทุกวันนี้อาตมาเคยพิจารณาแล้วว่าไปเทศที่ไหนไปฟังธรรมที่ไหนเป็นบรรยายที่ไหนนั่นไม่เคยเห็นว่าในสายตาสายใจมองดูในกลุ่มชนน่ะไม่เคยคิดว่าในกลุ่มนี้ตั้งร้อยคนพันคนจะพยายามรักษาไอ้ธรรมะอันนี้ให้ดีแท้จริงเนี่ยสัก 4-5 คนนี่ยิ่งเป็นในชุมนุมชนใหญ่ๆนะไปเทศเทศอย่างเงี้ยไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินฉะนั้นอาตมาจึงไม่ค่อยไปในกลุ่มชนใหญ่ๆไม่อยากจะไปไปทำมันไม่เกิดประโยชน์ไปกับพระก็เทศโยมก็คุยกันวุ่นวายสารพัดอย่างไอ้คนกินเหล้าก็กินกันคนเล่นอะไรก็เล่นกันต่างๆนานาแต่ทำไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าจะไปทำเป็นอะไรมันเสียเวลาหรอกอีกไม่กี่วันแล้วก็จะตายฉะนั้นจะไปเล่นกับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นไปที่ไหนญาติโยมคงจะรู้สึกว่าอาตมามันเป็นพระยังไงก็ไม่รู้แต่เขามานิมนต์ก็น่าไปนะไปโปรดอีฉันด้วยไปโปรดเราไปเดี๋ยวไม่จะไปโปรดจะเอาเราไปโปรดใช่ไหมกลับมาไม่มีรถมันจะมีกำไรไม่ขาดทุนทั้งนั้นนะอย่างในกลุ่มชนหมู่หนึ่งใกล้ๆบางคนสมวัตรต้องโพงเราก็มีความดีใจอยากให้ญาติพี่น้องได้ยินได้ฟังด้วยทำบุญบ้านนิมนต์ไปเอาพระไปแยกทั้งนั้นน่ะเอาขี้เหล้ามาหาพระแต่นะวุ่นไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะมานั่งอยู่วัดประพงเราก็ยังเกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะไปเสียค่ารถเสียค่าน้ำมันอะไรวุ่นวายอย่างนั้นญาติโยมเราทั้งหลายเนี่ยให้พิจารณาให้มันดีอาตมาจึงยกออกมาอยู่ในกลุ่มเล็กๆพูดกันใครที่มีศรัทธาก็เข้ามาพูดกันว่าการพูดการดูเรื่องง่ายๆในกลุ่มหนึ่งถึงพันคนนะเรามีคนเป็นคนถ้า50คนมันยังคุ้มตัวมันจะแล้วนี่มันเป็นไปอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมันดำเนินไปได้อย่างนี้เมื่อเราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเราทำไปทำไปดูผลงานแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วจะมีใจทำงานหรือเปล่าแต่ไม่รู้นี่ไม่มีใจทำงานแต่พ่อเรามันยังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเช่นเราไปทำนาสิวันนี้ดำนาไปฮะดำไปกระทั่งวันแล้วทั้งคืนดำไปสามวันสี่วันมีคนกลุ่มหนึ่งมาถอนไปตามหลังวันนี้ทำดำไปพวกนี้มันก็มาถอนทิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใครจะทำไงเนี่ยแต่พวกนี้จะดำต่อไปอีกเขาก็มาถอนอีกเรื่อยๆอย่าทำไงมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าอย่างนี้เรามองดูข้างหลังมันถอนทิ้งหมดแล้วจะทำไปอะไรทำทั้งหลายเรียกว่าทำไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าต้องทำไมต้องทำทำไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือมันการนั่นแหละศีลเณรสุขจริงยันติมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีสุขอย่างนี้ถ้าจะพูดให้มีศีลมีธรรมนี่กลัวกลัวจ้ะกลัวอย่างนี้เป็นต้นในกลุ่มทั้งหลายมาหันหน้าเขาอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลธรรมทุกวันนี่ก็เป็นของอยู่ในยากเป็นของอยู่ยากลำบากเหมือนกัน เราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าก็มีใครมีบุญบารมีจริงๆมีศรัทธาจริงๆจริงจะมีความคิดจริงจะมีปัญญาปลีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมะได้ดีที่สุดแค่นี้มันเป็นไปอย่างนั้นศีลนาโพกสัมปทาโพคะทั้งหลายของเรานั่นมันเกิดมาจากศีลโพคะสมบัติทั้งหลายจากขู่สมบัติโสตะสมบัติฐานะสมบัติชิวหาสมบัติกายสมบัติมโนสมบัติสมบัติทั้งหลายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นสมบัติทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ไม่บริบูรณ์จ้ะมีแขนเสียซะมีตาเสียมีหูเสียอวัยวะอะไรเสียไปซะไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือศีลไม่บริโภคะในศีลไม่มีมันเป็นซะอย่างนี้เรามองเห็นง่ายๆทางตาเราก็มองเห็นทางใจเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันเป็นซะอย่างนั้นโภคะสัมปทาโภคะทั้งหลายเหล่านี้เราจะมองเห็นแต่ของข้างนอกเห็นแต่สมบัติเงินทองต่างๆตาเรานี่ไม่มองเห็นหูเรานี่ไม่มองเห็นจมูกเรานี่ไม่มองเห็นกายเรานี่เราไม่มองกันดูมันเป็นยังไงอวัยวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่สมบูรณ์สมบัติภายนอกจะเกิดมาจากไหนจากมาจากอะไรควรรักษาตัวเราเรียกในเวลานี้อย่างตาแล้วนี่นะอย่างหูแล้วนี่นะอย่างแขนนั่นเนี่ยควรจะรักษาแล้วเนี่ยอย่างแขนเนี่ยเขาจะมาซื้อเราสักหลายหมื่นขายให้เขาไม่ตัดให้เขาได้ไหมนี่ของตัวเรานี่อวัยวะนี่ไอ้ลูกกระตาแล้วเนี่ยใครมาควบออกนะลูกหนึ่งหลายหมื่นเอาไหมเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีคุณค่าอย่างไรที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ประเดี๋ยวโภคะคือศีลอันนี้เราไม่คิดอย่างนั้นโภคะอันเกิดจากศีลคือภายในมันเป็นอย่างนี้คนเราไม่มองเห็นมาเป็นโภคะวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายจงช่วยกันพิจารณาเถอะว่าที่มานั่งอยู่ในกลุ่มนี้บางทีมันกึ่งคนแล้วก็มีนะค้อนคนแล้วก็มีนะเนี่ยวันคืนร่วงไปร่วงไปคือวันคืนนะมันไม่หยุดแล้วนี่มันร่วงไปร่วงไปอยู่เรื่อยๆถามเจ้าของด้วยว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราทำอะไรกันอยู่เราอยู่ในความประมาทหรือเปล่าหรืออยู่ในความเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรในความคิดความพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราเห็นเราช่วยแก้ไขเจ้าของเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นให้มากแก้ไขตัวเราเองซะก่อนถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นมันก็แก้ไม่ได้ถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่แก้ตามก็ช่างเขาตัวเราเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีความเสียหายอะไรที่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้ฉะนั้นศีลนี้ท่านจึงเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งปวงอย่างลมหายใจมันเป็นพ่อแม่ของอวัยวะทางร่างกายถ้าหมดลมหายใจแล้วอะไรจะเป็นไปไหมมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยศีลนี้ของมันกันจนมีมรรคมีผลมีพระนิพพานถึงที่สุดก็คงมีศีลซะก่อนยังเนี่ยสีเรนะสุขจริงยันติสีเรนโภคสัมปทาสีเรนะนิพุจริงยันติสัตตมาสีนังนิโสทะเยพระพุทธเจ้าท่านจึงชวนในพุทธบริษัททั้งหลายจะมาทานจึงศีลให้มีเหมือนกับคนเราทั้งหลายเกิดมานั่งเนี่ยเกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาจากพ่อจากแม่ธรรมะความคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดมาก็เกิดมาจากศีลที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆทุกวันพระเราพูดกันแต่เรื่องศีลศีลทั้งนั้นแหละพ่อมันเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะคลอดบุตรคือคุณงามความดีออกมาจากที่นั่นแต่คนก็ไม่ค่อยจะไหวใจถ้าคนไปประพฤติปฏิบัติเห็นเองรู้เองเห็นเองแล้วนั่นแหละให้เข้าในใจอันนั้นเป็นบุญอันเลิศจะเป็นบุญอันประเสริฐแสนอาตมาจะดีใจที่เกินถ้าได้ดุสิตอุบาสกอุบาสิกาทราบใจในธรรมะอย่างนั้นเห็นว่าเกิดมันเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่เสียทีอะไรนะมันรู้กันหมดตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันรู้กันแต่มันไม่ทำกันจะทำยังไงอันนี้ให้ประกันเข้าใจใน ในปีนี้ปีนี้ก็จะมีครั้งเดียวเท่านี้ล่ะปีต่อไปนั้นพอให้มารวมกันที่นี่สงน้ำกันที่นี่อย่างเก่าแต่แน่ๆนะคนมานี่ในกลุ่มใหญ่ปีหน้าจะมีกลุ่มตรงการเล่นเล่นกลุ่มตรงการกันเขาอีกก็ยังไม่แน่นอนนะไม่มีหวังทั้งหมดละพูดง่ายๆนะบางคนก็อาจจะไม่ได้รดน้ำกับเขาก็มีนะเพราะอะไรมันล่วงไปล่วงไปทุกวันนี้เขาตามฆ่าอยู่ใช่ไหมล่ะตามฆ่าอยู่มีโยมก็เคยมาถามแล้วว่าน้องพ่อไม่กลัวคอมมิวนิสต์หนูไอ้คอมมิวนิสต์กลัวมันทำไมไอ้คอมมิวนิสต์มันตามฆ่าตั้งแต่เมื่อวันเราเกิดมาเนี่ยคอมมิวนิสต์นี่มันมีกลัวแล้วมันมีกลัวในตัวของเรานี่มันเยอะแยะไปหรอกนะเราอย่าไปคิดในมันห่างไกลอย่างนั้นดิอาจารย์ขอพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัทนั้นให้ตีตัวออกพยายามสร้างคุณงามความดีถ้ายังไม่มีก็ทำให้มันมีถ้ามีน้อยทำให้มันมากถ้ามีมากทำให้มันมากขึ้นไปจนกว่ามันจะพ้นจากวัฏสงสารนั่นเองฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองของพวกท่านทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมนี้จงมีความอยู่เย็นเป็นสุขให้มีอายุมั่นขวัญยืนให้ประพฤติถ้าทำในต่อไปหลับทุกข์ซึ่งที่มันเกิดมาในใจนั้นให้บรรเทาทุกข์ให้ถึงสุขถึงความสงบทุกๆคนอย่ามีความประมาทแต่นั่นวันนี้ก็วันเวลาก็พอสมควรฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงประกันตั้งอกตั้งใจทุกๆคนพากันประพฤติปฏิบัติเช่นว่ากิจวัตรอันใดที่ในวัดต้องพงเราทำมาแล้วก็ให้ประกันตั้งอกตั้งใจทำต่อไปให้เป็นเยี่ยงอย่างของคุณบุตรลูกหลานที่ดีทุกๆคนจึงจะเป็นมงคลฉะนั้นวันนี้จึงเลยขอเลิกกันบรรยายทำให้โอวาทกับพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้ฉะนั้นขอความปรารถนาของท่านทุกๆคนจงในหลังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสัจจังธัมโมโสตัพโพ
4: ต่อจากนี้ไปจงประกันตั้งใจฟังและประตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะได้อบรมธรรมะซึ่งทางราชการเช่นผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีได้เขียนหนังสือมาเรียนว่าวันนี้มีพวกอาสาหมู่บ้านจะมาอบรมที่วัดหลวงพ่อคงดังนั้นท่านจึงให้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการแนะนำคำสอนทุกประการเท่าที่ควรดังนั้นและก็นอกกันไปก็ยังมีประชาชนมาสมทบเป็นพิเศษมั่งก็มีอันใดก็ตามเป็นต้นไอ้ความเป็นไปหรือความเป็นมาของชาวมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ร่วมกันมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งๆเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งๆแล้วต่อมามันก็มากขึ้นมันขยายตามส่วนบุคคลขยายกว้างออกไปและการบริหารการงานของเราจะแคบอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้มันจะต้องขยายออกไปเรื่อยเป็นต้นต้องช่วยกันถ้าผู้ที่จะมาเป็นผู้อาสาในหมู่บ้านทั้งหลายนี้ก็มีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรหมวิหารหรือเป็นวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นพื้นฐานตั้งอยู่ บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะคือให้มีความเมตตากรุณาปรานีทุกคนหน้าเสมอไปทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่ามันจะญาติเรามีพี่ๆน้องๆเราไม่ใช่ไอความเป็นมาของชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่นถึงแม้ว่าจะไปอยู่คนละบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดนี่ซึ่งมันเกิดขึ้นในรวงอันหนึ่งในต้นอันหนึ่งในกออันหนึ่งของข้าวนั่นเองเมื่อมันมากขึ้นมากมันก็กระจายกันออกไปเมล็ดหนึ่งก็มีต้นต้นหนึ่งก็มีหลายรวงมีหลายเมล็ดมันก็ต่างกันไปแปรกันไปก็เป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแผ่พืชออกจากในกออันเดียวกันในต้นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก็มันกันฉะนั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเองถ้ามันขยายไปขยายไปต่างคนก็ต่างไปแต่พอมันไม่แน่นอนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเป็นเหตุให้คนเราทั้งหลายกระจายกันไปทั่วทิศตาโนทิศเมื่อกระจายห่างๆกันไปได้ลืมตัวกันใช่เป็นต้นเห็นหน้าคนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่ญาติของเราแล้วเห็นหน้าคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นญาติเกิดมันก็เป็นญาติแก่มันก็เป็นญาติเจ็บมันก็เป็นญาติตายทั้งนั้นดังนั้นพระบรมครูเราท่านจึงให้มีธรรมะเอาจิตใจเข้าสู่ธรรมะเอาธรรมะตั้งอยู่บนรากฐานของพื้นจิตใจของเราทั้งหลายคือให้ช่วยกันให้ช่วยกันทุกๆคนใครมันเป็นทุกข์อะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยเป็นต้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นปัจจุบันนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติของเราลูกหลานของเราด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อกระจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงกันเกิดเป็นคนคนอื่นลบกันตีกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาสัตว์ที่มันหลงนั่นเองไอความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนกอเดียวกันไม่ใช่อื่นใครเป็นต้นทีนี้เมื่อมีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจผิดเป็นเหตุมันก็เกิดรบราฆ่าฟันกันหลงไปหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงรบกันฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องกันทุกคนนี้ฉะนั้นโดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเทศชาติก็อยากให้ประเทศชาติราบรื่นเป็นไปเช่นผู้เป็นประธานในเมืองไทยเช่นนายหลวงราชินีเป็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวกคุณบุตรคุณธิราทั้งหลายรู้จักกันโดยสัญชาติว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้นฉะนั้นจึงกำทับทั้งหลายทั้งปวงนี่ขยายบทบาทอะไรต่างๆที่จะให้ความสะดวกแก่บ้านเราเช่นมากลุ่มผู้ที่อาสาชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างถิ่นก็ต่างอยู่ต่างจากอำเภอกันหยิบเอาอำเภอนั่นบ้างอำเภอนี้บ้างมารวมกันศึกษาใครยังไม่รู้อันใดก็ศึกษาอันนั้นให้เข้าใจเพื่อจะไปสนองบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องเราทั้งหลายให้ประทานอยู่เย็นเป็นสุขนี่เป็นต้นดังนั้นผู้ที่เราเข้าไปอาสาชาวบ้านทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้มีธรรมะธรรมะคือความเมตตาเข้าไปในบ้านนี้มองเห็นคนแก่ๆแล้วเงินอยู่แน่เรานะผู้ชายแก่ๆเงินอยู่พอๆเรานะ เป็นอายุสูงกว่าอันนี้ที่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราลูกเราหลานเราทั้งนั้นให้ทำความเห็นอย่างนี้ทุกคนและพยายามการช่วยความตกทุกข์และยากเป็นต้นก็ให้สม่ำเสมอกันเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะทั่วถึงกันอย่างหนึ่งมันก็รักตัวของเรารักลูกของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะเป็นไงก็ช่างไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักเหมือนกันรักในตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบความคิดเช่นนี้มันแคบก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่เป็นเมตตาในกรรมวิหารพระพุทธเจ้าต้องการอยากให้เป็นเมตตาอัปปัญญาอัปปัญญาเราทั่วถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็ตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนกันคนที่ห่างกับคนที่อยู่ใกล้กันก็เหมือนกันทั้งนั้นมีความรักเสมอกันให้ความเห็นเสมอกันให้ความสุขเสมอกันตามมีตามได้อย่างนี้อันนี้มันเรียกว่าความสงบโดยทั่วถึงเป็นอัปปมัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตสันดานของพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาวบ้านพอมนุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามทีเถิดที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนอื่นเป็นทุกข์เราเป็นสุขเราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคนนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่มีข้าวกินเรากินคนเดียวเอาถึงอยู่ด้วยเองแล้วก็มาแบ่งเท่านั้นก็มาแบ่งมาพ่นเราทั้งนั้นนี่ให้สุข

อนหนึ่งตัวนี้ก้อนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่ทะเลาะกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนเราก็เหมือนกันสัญชาตญาณมันก็เหมือนกันทั้งนั้นไอ้คนนึงกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นจนไอ้คนที่มันจนมันก็ไม่กินนะไม่รับส่วนแบ่งมันก็ไม่กินไม่ได้กินมันก็มองหน้าคนที่มีข้าวกินมองไปมองมาก็รู้อยากจะกินข้าวเหมือนกันอย่างนี้เมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมาแย่งเอาตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นขี้ขโมยเป็นน่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนเรามันก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราเจริญเข้าไปในกลุ่มไหนให้เขายกมือไหว้นั่นไอ้ผู้ไปที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าที่ไหนก็จะเย็นเป็นสุขถึงว่าไม่มียาไม่มีอาหารให้พูดกันนะคุณยายเป็นไงคะคุณตาเป็นไงสบายดีเลยอย่างเนี้ยมันก็สบายเลยล่ะสบายด้วยด้วยความดีใจพูดที่มีคุณธรรมมันก็สบายใจอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโพลมใจยังไม่ได้วางยาไม่ให้อะไรเลยพูดเท่านั้นเนี่ยเข้าใจด้วยความเข้าใจนั่นได้ยินเสียงไพเราะเป็นอโศกใจมันก็สบายพวกหมู่บ้านรักษาชาวบ้านทำหน้าที่ให้ไปปลูกใจไปปลูกใจว่าพวกเราให้เป็นอันเดียวกันพวกเราทำเป็นตัวอย่างของเด็กๆ เป็นตัวอย่างของเด็กน้อยเป็นต้นอบรมให้ชาวบ้านรักษาบ้านอบรมให้ชาวบ้านรักษาตัวเองอบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีซึ่งกันและกันให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็จะเจริญขึ้นเท่านั้นไอ้ที่บ้านเมืองไม่เจริญทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคนมีเมตตาในตัวถึงอาตมาเคยไปพบคนแก่ๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเด็กที่ทางบ้านมันดื้อเนี่ยมันไปฝนที่นั้นเดี๋ยวมันมาฝนที่นี่นานๆมันก็มาทำในบ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายนั่งเอาคนหนุ่มมารวมกันสอนลูกหลานก็เอ้ยถูพวกเด็กพวกหนุ่มทั้งหลายนั่นน่ะถ้าถูจะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปปล้นโน้นบ้านอื่นไกลๆบ้านเราหนุ่มไปอำเภอเดชอุดมหนุนไปสีบูรณ์หนุนอย่ามาคนอำเภอบารินเราเลยมีคนแก่สอนลูกหลานไปพ้นอำเภอสีบูรณ์ไปพ้นอำเภอเดชขึ้นเนี่ยอำเภอบารินอย่ามาพ้นเลยมันบ้านเราไอ้คนแก่นี่ก็สำคัญเยอะเกินนะผมนึกว่าคนแก่มันมีปัญญานะไปพ้นบ้านอื่นบ้านเราอย่ามาพ้นเลยนี่ไอ้คนแก่ไปเห็นแก่ตัวเต็มทีเลยนะถ้าว่าเราพากันอยู่อำเภอพิบูลน่ะเด็กๆข้างบ้านน่ะมันดื้อเราจะบอกคนว่าเออไปพ้นอำเภอบารินมันดีกว่าอย่ามาพ้นอำเภอเราเลยแล้วจะเป็นยังไงกันล่ะมันจะดีไหมเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเดชอุดมนะมันทำความวุ่นวายให้ชาวบ้านแล้วเขาจะพูดเขาว่าเฮ้ยนุ่มๆทั้งหลายนั่นน่ะอย่ามาวุ่นวายในบ้านกันเลยนู่นไปอำเภอบารินมันดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราอย่ามาทำเลยถ้าทำมันนี่มันจะดีไหมที่คนแก่นั้นนึกว่ามีปัญญาความเป็นจริงมีปัญญามีปัญญาตามแล้วก็มีปัญญาเหมือนกันจะปัญญาตามปัญญาที่มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียกแต่เมตตาของเมตตาเจาะจงทั้งหลายเหล่านี้พวกเราทั้งหลายนี่คนเหมือนกันฉันนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เท่าไปก่อนแก่ไปก่อนแล้วก็ตายไปก่อนพวกเราถ้าก็หมดภาระแล้วนะพวกเรานี่สินมนมเสาวเนี่ยจะทำยังไงเราจะเป็นคนที่ปกครองบ้านเมืองต่อไปจะรักษาประชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้านในเมืองของเราทุกตัวหน้ากันจะเป็นภาระของเราถ้าเราทำไม่ดีจะเป็นยังไงไอ้ความไม่ดีมันจะไปไหนมันก็กลับมาอยู่กับเราแล้วแหละเราไม่รู้จักภาษาเราไม่มีปัญญาเป็นต้นความโง่ก็วิ่งมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึง

0: เพื่อนเราถึงบ้านเราเลยเป็นต้นอย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมีเมตตาทุกคนทุกวันนี้อยู่ด้วยความเมตตาไอ้ความมันที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะไม่มีในใจของคนคนเราถ้ามันไม่มีธรรมะก็เหมือนกันกับสัตว์สัตว์ไม่มีธรรมะนะเคยเห็นสุนัขไหมเอาข้าวก้อนนึงให้โยนตัวนั้นกินตัวนี้ไม่กินเห็นงูวิ่งไปเลยกระโดดกัดเลยขึ้นเอาก้อนข้าวไปกินเปล่าๆนะไอตัวนั้นก็ลองเง้งไปเรื่อยไปเนี่ยนี่มนุษย์เราสมันตันฉันนั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบาทกันก็ไปอยู่อย่างสัตว์กันเองถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็เกิดร้อนสู้เราเกิดมามันจะสอนยากเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากเรามีใครเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากพูดไปฟังกันนี่เพราะอะไรเพราะมันมีธรรมะแต่คนพูดที่หลงไหลกันธรรมะกินได้เลยนะไปวัดไปเถอะได้อะไรมาเนี่ยนะได้ธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะไปกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ได้กินธรรมะมันถึงการเสียดร้อนถ้าใครกินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาไปเพื่อเป็นธรรมอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนั้นสบายตามนั่นที่ตามถูกต้องอยู่แล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่เรียกว่าเรากินธรรมะกันถ้าเราไม่ได้กินธรรมะกันเนี่ยก็วุ่นซะแล้วนะทะเลาะเลาะแย่งกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่แหละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความสามัคคีกันถ้าความสามัคคีกันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทำงานตามหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทำตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทำตามหน้าที่ของครูให้มันถูกต้องนักเรียนก็ทำตามหน้าที่ของนักเรียนให้มันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้อาสาหมู่บ้านจะมีข้อกฎระเบียบเป็นอย่างไรอันนั้นต้องให้ค่อยๆคำนึงถึงว่าเราต้องทำงานตามหน้าที่ของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ท่านนี่พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทำมันตรงไปตรงมาตามหน้าที่ของเราฉะนั้นอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันก็อิจฉากันก็พยาบาทกันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นแล้วก็ไปสอนเด็กๆกันมีความสามัคคีกันตัวพวกเราก็สามัคคีกันไม่ได้สอนเด็กให้มันขยันแต่ตัวเรามันเกลียดที่เกลียดท่านเด็กมันจะอะไรมั้ยนี่ว่าเรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคนจะต้องสอนตนให้มันเป็นครูคนเป็นครูคนจิตใจให้มันสูงกว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆคือลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วก็จึงมีอำนาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกนึกคิดเหนือมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจำใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจารณาที่อาสาหมู่บ้านบางทีก็จะไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี่สารพัดบ้านเดี๋ยวจะต้องไปกันก็อย่าปันใจถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมุติของเขาไม่รู้บัญญัติของเขาเราจะไปถือตัวในที่นั้นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวที่นี่ไม่ได้จัดภาษากันก็ลำบากเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นโพธิทัตโตก่อนท่านเป็นพระกรรมฐานไปปฏิบัติที่โน้นภูเขาทางไกลอย่างนั้นน่ะปกโซ่ท่านก็ไปนั่งอยู่เขาก็เดินมากันมาถามท่านว่าเออมึงมาจากไหนเออกูมาจากโน้นมึงกินเขาแล้ววะเออกูกินน่ะล่ะเขาดีกว่ามึงกับกูมันมีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องกับครูสิเขาทำมันมาจะใช้เลยมันอยากจะพูดแต่คอแข็ง ท่านอาจารย์มั่นท่านเขาถามมึงมาจะใส่ครูมาจะโน้นมึงกินข้าวแล้วบอกครูกินแล้วเลยสบายไปเลยนะนี่เรียกว่าท่านรู้จักคนเราไม่รู้จักคนภาษาเขาถือว่ามึงกูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในการพูดอันนั้นก็โกรธในเขาเกลียดในเขาเสียประโยชน์เปล่าดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาหมู่บ้านก็เรียกว่าหมู่บ้านนั้นได้อาศัยเราทางความรู้สึกนึกคิดในทุกประการนั้นเป็นต้นนั่นขอขอบคุณระบุลูกหลานทั้งหลายขึ้นถูกให้เป็นเจ้าหน้าที่เช่นนี้เป็นต้นตามทางการขอจงประการประพฤติปฏิบัติด้วยน้ำใสใจจริงปลอบจิตใจผู้ใหญ่ได้เด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียไปแล้วเสียไปสักครึ่งนึงเสียไปเป็นตัวที่ว่าเราจึงพากันรู้สึกเป็นบางแห่งแสดงว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรเนี่ยคือศีลธรรมนั่นมันค่อยๆเสื่อมไปจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ไปรู้กันยิ่งสนุกสนานกันอยู่เรื่อยๆเป็นต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปทุกปีทุกปีเมื่อมันเสื่อมเข้าไปแล้วเข้าไปความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาโวยวายขึ้นทีหลังแก้ไขไม่ค่อยจะทันคนนี้เป็นยังไงคนโน้นวุ่นวายยังดีเฉพาะแต่ว่าบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันไม่พอดีเขาไม่ทำด้วยทำก็ทำเล็กๆไม่น้อยอะไรต่างๆอะไรเป็นต้นไม่ให้มากกับเขานั่นเพราะว่าเราจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้เหมือนกันถึงแม้ว่ายังหนุ่มๆก็ปฏิบัติได้อย่าพึ่งไปทิ้งในคนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหนุ่มๆสาวๆใครพูดว่าแก่ซะก่อนที่จะเข้าวัดกันเดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้หรอกเนี่ยมันแก่ซะก่อนแต่ทิ้งในคนแก่ทั้งนั้นน่ะไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไหมเดินแข่งกับเราทันเราไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุจแต่ไม่ดีหูก็ไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็โอยนั่งลงก็โอยเมื่อเราเป็นหนุ่มๆแก่ซะก่อนเถอะนึกว่าแก่มันจะมีกำลังมากๆนั่นแหละนี่เราจะไปคิดแค่นั้นทีไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทำมันขึ้นนะอดีตอันนี้มีความดีแล้วพยายามเท่านั้นไม่ใช่จะไปทำอะไรไอ้คนหนุ่มเนี้ยมันทำได้เลยงั้นเราไปทิ้งให้คนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนแก่พวกบ้านเราเป็นไงลูกเป็นทีโอ้ยนั่งลงทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไงขนาดนั้นเรายังดับหูดับตาว่าให้มันแก่แต่ก่อนจึงจะเข้าวัดนั่นมันก็เห็นกันเดี๋ยวนี้นั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดพูดบ่ายอย่าให้มันแก่สิเราทำของเราไปเรื่อยๆแก่นั่นมันก็หนุ่มแต่ก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะแต่ความจริงๆมันแก่มาแต่โน้นไอ้พวกเรารู้สึกว่าเราหนุ่มไหมเรามันแก่มาเกิดวันนั้นมันก็แก่มาวันนั้นแต่ก่อนมันอยู่ในท้องของแม่เห็นไหมมันก็โตขึ้นมามันแก่ขึ้นแล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอกอยู่ในท้องนั่นแหละมันออกมาแล้วก็โตขึ้นมาทีละน้อยแต่น้อยมันแก่ถ้าไม่แก่มันไม่โตถึงขนาดนี้หรอกอะไรนะมาถึงบัดนี้รูปภาวะเดียงสาเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่ามันแก่มาแล้วแต่เรายังไงก็เห็นว่าเราแก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไม่โตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจว่าบัดนี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะประพฤติปฏิบัติดีไอ้ตอนที่สุดท้ายมานานๆไปคุณงามความดีอะไรได้สร้างคุณงามความดีไว้ในเฉพาะตั้งแต่วันนี้หนุ่มๆนี้ไปภายหลังมันก็สบายทำกรรมดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้อนกรรมนั้นมันก็ดีทำกรรมอะไรที่ไม่ดีภายหลังก็มันเดือดร้อนกรรมนั้นก็ไม่ดีแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะข้ออะไรทันไหมล่ะอย่างนี้เลยเป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กอย่างนี้ควรพิจารณาให้มันรอบคอบเรื่องศีลธรรมที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ ใครก็ปฏิบัติได้ในทางที่มันดีนะฉะนั้นความดีนี่แหละเป็นกระดูกสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นร่ำรวยประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดีมันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือหรอกไอ้ความดีนั่นน่ะแม้ว่าเราตายไปไอ้ความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกเห็นไหมนี่เป็นต้นไอ้ความดีนี่มันยังอยู่ไอ้ความดีนี่มันไม่ตายเมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนึกถึงความดีแล้วก็สบายยังเป็นร่มโพร่มใจตลอดกาลนานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งที่เรียกว่าอาสาหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทั้งหลายได้ในอาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นต้นให้สงบระงับให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนับว่าเป็นร่มโพร่มใจให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดการพอสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายไปแล้วเป็นต้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านนิพพานไปแล้วความดีของท่านยังอยู่นี่แหละความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอ้ความดีมันเป็นยังไงคล้ายๆกับเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดได้แต่ความดียังเหลืออยู่ฮะมันยังมีอยู่แต่ข้าวมันหมดแล้วแต่ความดีมันยังเหลืออยู่เนี่ยแต่เราคือมันกันฉันนั้นเมื่อเลิกจากโลกนี้ไปแล้วความดีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณบุตรลูกหลานเราเดินต่อไปตรงนั้นฉะนั้นบัดนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมะมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างเคารพต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทำอะไรก็ทำตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นฉะนั้นขอพวกรุ่นนี้ที่เป็นอาสาหมู่บ้านทั้งหลายนั้นหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้ที่อาสาเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสบายอกสบายใจนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายใครมีปัญญามากใครมีความรู้มากใครมีความฉลาดมากนะยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทำเช่นนี้ว่าจะเป็นสุปฏิปันโนเหมือนกันเป็นผู้ปฏิบัติดีในความดีนี่แหละเป็นต้นเป็นศักดิ์ศรีของศักดิ์ศรีของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์นี้ดังนั้นของจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่ความต้องการของทางราชการให้เราเป็นผู้อาสาหมู่บ้านอันนี้ให้สมความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเป็นต้นบัดนี้เมื่อก็ท่านทั้งหลายได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จึงเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเทศอบุญวันนี้ฟังเทศให้เกิดความรู้สึกให้รู้มันรู้จักบาปให้มันรู้จักบุญให้มันรู้จักผิดให้มันรู้จักถูกให้มันรู้จักดีให้มันรู้จักชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราก็ฟังเทศทุบเลยสนุกกับพวกมือว่านยกเลยพระประเทศไปคุยกันไปเรื่อยไม่รู้เรื่องพระเทศจะก็ไม่รู้เรื่องคนที่สุดพระโยมได้ประสาทนั่นเรียกว่าฟังเทศอวุธไม่ฟังเทศให้มีความเข้าใจอวุธอย่างนั้นบัดนี้เราฟังเทศให้เข้าใจให้เกิดปัญญาเมื่อเข้าใจเอาไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเป็นการเป็นงานขึ้นไปที่เราอนุญาตมานี้ให้เป็นโอปนายกธรรมก็เกิดทั้งหลายจึงน้อมก็ไปที่นิพพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกคนด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมะคำสอนในวัดของพระพงศ์วันนี้จงให้มีความสุขกายสบายใจตลอดกาลนานเทอญ
1: ท่านก็มาต้อนรับนี้อยากจะพูดภาษาทางอีสานนี่ฟังมันงงคนไทยตาแตกความจริง ากจะฝึกในรูปภาษานี่ดีกันภาษาภาคอีสานเพราะเราจะมาบ่อย
2: ๆก็ฟังได้แต่ว่าถ้าอีสานแท้ๆก็ไม่ไหว
1: ไม่ค่อยเอาใจใส่มั้งนี่เนาะมันจะมาอยู่กับพวกเจ๊กไม่รู้ภาษาเจ๊กไปเกิดด้วยกันกับเจ๊กไม่รู้ภาษาคือไม่เอาใจใส่นะทางภาคกลางมาหาภาคอีสานก็เหมือนกันได้ยินบ่อยที่ไม่เอาใจใส่เนาะ
2: ครับก็มาเพียงแค่วันของวันกลับไปวันที่พูดใครใครใครกับวัน
1: จะไปวัฒนชาติเดี๋ยวนี้
2: ครับผม
1: เนาะประกันตั้งใจฟังธรรมจังทุกๆคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตะโพติเอาประกันตั้งใจฟังโอวาทซึ่งพวกคณะแสวงบุญทั้งหลายที่มาวัดปกองนี้ก็หลายรอบแล้วแต่ว่าไอ้คนที่เคยมาแล้วก็มีที่ยังไม่เคยมาก็มีวันนี้ก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันการทัศนศึกษาหรือทัศนจรการทัศนจรการทัศนศึกษาอันนี้ชื่อว่าเราสร้างให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสมัยก่อนชาวกรุงกับภาคอีสานนี่ไม่มีหวังที่จะพบกันเพราะทางคมนาคมก็ลำบากทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้มีกำลังปัญญามีศรัทธาชักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคอีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนี้เป็นสถานที่แห้งแล้งเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้ก็พอจะอยู่ได้แต่มั้งบางคนชาวกรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านก็มีมันเป็นบางแห่งอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเดี๋ยวเราก็เชื่อซะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนั้นมันก็มีในใจเป็นของแน่นอนถ้าเราได้เดินมาทัศนาจรทัศนศึกษาด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วเป็นต้นก็จะรู้จักว่าสถานที่นี้หรือภาคอีสานนี้มันเป็นอย่างไรนะปัญหาที่จะสงสัยในอันนี้มันก็หมดไปแล้วเพราะเรามาเห็นเองตัวเองธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นคนพูดก็ดีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเทศให้ฟังก็ดีเป็นต้นแต่พอเข้าใจแต่ยังไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไปอยู่แต่ยังไม่ถึงอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราฟังธรรมเองโดยการที่คนอื่นเล่าให้ฟังให้โอวาทอย่างปัจจุบันนั้นเดี๋ยวนี้เป็นต้นก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าใจไม่ถึงมันเข้าใจไม่ถึงเข้าไปเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถึงถ้าเราเอาไปพิจารณาปฏิบัติตามความรู้ความเห็นของเราที่ได้จำมานั้นก็เรียกมีปัญญาเกิดขึ้นสุตตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอันนี้เป็นหลักอันหนึ่งฟังแล้วไปคิดพินิจพิจารณาขยายออกให้มันกว้างแต่รวมเข้าให้มันน้อยแล้วขยายออกให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราเอาไปคิดมันก็เกิดปัญญาขึ้นแขนงหนึ่งเป็นสุตมยปัญญาจินตมยปัญญาอันนี้เป็นโลกีวิสัยโลกุตระปัญญานั้นคือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการรู้เองเกิดจากการเห็นเองอย่างญาติโยมมาถึงวัดประคงวันนี้ก่อนก็ได้ยินเรื่องการเขาเล่าให้ฟัง
2: ก็รู้จักอยู่แต่มันรู้ไม่ถึงวันนี้เลยมาด้วยตนเองถึงวัดป่าปงไปฟังโอวาทเสียตมาให้โอวาทนี้เรียกว่ามารู้เห็นเองที่วัดอยากมารู้ตัวตมาที่วัดนี้ได้ฟังธรรมะด้วยตนเองปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าวัดประพงนั้นไกลเท่าไรเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นยังไงรูปร่างสันฐานวรรณะท่านเป็นยังไงปัญหาเหล่านี้คงจะหมดแล้ววันนี้กับญาติโยมทั้งหลายซึ่งได้มาเห็นในตนเองอันใดอันนั้นก็เหมือนกันฉันนั้น
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: จากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับจะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย
6: ์คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
5: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
7: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาคบรรแสนสุขรายงาน
6: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
9: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
7: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศิหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
10: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อ พื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
11: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
12: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาทันยังเทียนรายงาน
10: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดเต ้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
13: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัด2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
19: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
18: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
19: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
20: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
21: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านธรรมยังปปาจิตาปิณ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักจังธโมโสตโพตีจะเบาเสียงสักนิดนึงต่อไปจะโยมก็นั่ง ตามสบายนะวันนี้ก็เป็นวันเริ่มปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจริยบูชาให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาหรือพระโกฏิยานเถระซึ่งท่านก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายวัดหนองประพงแต่ถ้ามีท่านก็คงไม่มีวัดป่าเสงามไปเหมือนกันดังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าบุญคุณของท่านนั้นได้มากมายโดยเฉพาะที่ท่านเสียสละคือเสียสละตัวเองนะในการประพฤติปฏิบัติอุทิศชีวิตคือท่านบอกว่าขอทีแรกท่านก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่อะไรต่างๆท่านก็สงสัยนะแต่สุดท้ายท่านก็พิจารณาก็เลยตัดสินใจนะพอได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นท่านก็เลยตัดสินใจว่าขอท่านบอกขอบวชคือชาตินี้ลองดูลองบวชสักชาติหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะนะคือลองบวชสักชาติหนึ่งนะคือถ้ามรรคผลนิพพานมีจริงเราก็ได้กำไรแต่ถ้าไม่มีจริงก็เสมอตัวแต่ถ้าว่าคนที่ไม่เชื่อไม่ได้ลองประพฤติปฏิบัติถ้ามีจริงก็ขาดทุนแต่ฉะนั้นอันนี้แหละท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะคือประพฤติปฏิบัติ

ฝรั่งได้มาฝึกฝนกับท่านก็ยอมรับมอบกายถวายชีวิตจนได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างต่างแดนนะตอนนี้ไปทั่วโลกและไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยของเรานะเมืองไทยนี่ก็ทั่วประเทศไทยทุกภาคแต่ตือต่างประเทศก็มีทางยุโรปนั้นมากสุดเกือบทุกประเทศนะตอนนี้ใครความสนใจเกี่ยวกับหลักธรรมของหลวงปู่ชาเขาเรียกว่าอาจารย์ชานะแต่ฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีฉะนั้นมรดกธรรมที่ท่านวางเอาไว้ก็คือข้อวัดข้อปฏิบัติกฎกติกาต่างๆที่ท่านได้วางเอาไว้นี่เองนะอันนี้เป็นมรดกธรรมถ้าใครประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมได้ผลแต่ใหม่ๆก็อาจจะลำบากคือลำบากคนนักบวชนักรบมันต้องลบกับความโลภลบกับความโกรธลบกับความหลงท่านบอกที่แรกทำไมก็ได้อ่านหนังสือหรืออาหารใจนะตอนนั้นบทเป็นพระได้พรรษาหนึ่งไปอยู่ที่อำเภอฝางก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าอาหารใจพออ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้นะมันประทับใจนะสมชื่อกับอาหารใจจริงๆนะมีเรื่องหลายเรื่องแต่ที่ท่านแสดงไว้นะท่านบอกนักบวชนักรบเราต้องลบกับความโกรธลบกับความโกรธลบกับความหลงลบกับกิเลสโทสะของเรานี่แหละแต่ไม่ได้ไปลบกับคนอื่นนะแต่ลบกับกิเลสเราเองฉะนั้นมันยากแต่มันยากมากฉะนั้นต้องฝึกฝนอดทนทุกข์นะตอนแรกก็จะเจอความทุกข์ก่อนทุกข์กายทุกข์ใจแต่เพราะมันไม่เคยนะคือไม่เคยมาทำแบบนี้ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้านะฉันก็ฉันมือเดียวนะทำก็ทำเดิมๆต่างๆมันทุกข์นะแต่พอฝึกไปทำไปฝึกไปสู้ไปสุดท้ายแล้วมันก็กลายค่อยๆความทุกข์นั้นมันกลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสุขแต่เปลี่ยนเป็นความสุขเปลี่ยนเป็นความอิสระแต่เกิดปิติธรรมขึ้นมามันมีพลังขึ้นมายังบอกไม่ถูกนะถ้าเราฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาเนี่ยมันเกิดพลังอยากจะฝึกยิ่งขึ้นไปอีกแต่บางทีตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้ามันไม่พอบางทีสมาทานไม่นอนนะไม่นอนวันหนึ่งคืนหนึ่งในสัจฉิกวันพระถ้าต่อมามีศรัทธาอีกถ้าอ่านประวัติท่านไม่นอน3เดือนเราลองดูที่ลองทำดูนะตามท่านดูจะเป็นอะไรนะอดอาหารบ้างอดนอนบ้างฝึกฝนแล้วรู้สึกมันกลับได้กำลังนะได้กำลังในการมีเกิดมีศรัทธาเพิ่มขึ้นแต่อยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติแต่มองเห็นทุกทางโลกการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นนี่แหละนะการปฏิบัตินี้ใหม่ๆมันเป็นทุกข์นะแต่พอทำแล้วมันกลับกลายเป็นเกิดพลังอยากจะทำอยากจะประพฤติอยากปฏิบัติยิ่งขึ้นดังนั้นอย่างพระชาวตะวันตกหรือพระฝรั่งเขายิ่งกว่าแล้วเขาลำบากมาอยู่วัดหนองประพงนั้นยิ่งกว่าเพราะหนึ่งอาหารคืออาหารนะเขากินสเต็กขนมปังนะคืออาหารของเขานะแต่ไปอยู่วัดหนองประพงนั้นฉันข้าวเหนียวส้มตำปลาแดกนะโอ้ยนะมันไกลกันมากแต่ท่านก็ทนนะทนฝึกทนกั้นนะฉันได้บ้างไม่ได้บ้างก็จนที่สุดมันก็ปรับนะเรื่องกฎกติกาเรื่องภาษานะภาษาท่านก็แต่มาฝึกภาษาไทยใหม่มีดิกชันนารีเล่มหนึ่งนะพูดนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็พยายามฝึกจนพูดภาษาไทยภาษาอีสานได้ฟังอีสานรู้เรื่องโอ้ดูแล้วอาตมาก็พิจารณาดูนะตอนนั้นอ่านไปพิจารณาไปโอ้นะถ้าเขามีความรู้ทางโลกนะเรื่องความรู้เรื่องหน้าที่การงานทุกอย่างแต่ทำไมเขาถึงบวชเขาทำไมถึงเขามาเป็นพระ

นะเขาไม่ใช่ระดับคนไม่รู้แต่ระดับปัญญาชนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่ดีท่านต้องเสียสละความสุขทางโลกนะก็เลยทำให้เกิดพิจารณาแล้วเขาลำบากกว่าเราเยอะในการที่จะมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติแต่เขามองเห็นความสุขท่านมองเห็นความสุขท่านก็เลยฝึกฝนอดทนต่อสู้นะจนอยู่ได้ทุกวันนี้มากมายนะตอนนี้กำลังจะเพิ่มขึ้นนายเจริญนี่ก็เพราะว่าหลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้เอาสิ่งที่เล่นลับอะไรมากมายมาสอนท่านก็เอาธรรมชาติคือธรรมชาติเห็นอะไรท่านก็สอนหมดนะคือสอนหมดเห็นอะไรบางทีอย่างหลวงพ่อสุเมโทท่านกวาดลานวัดกวาดไปก็ทุกนะวันอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ดั่งใจอาหารก็ดีอะไรก็ดีร้อนก็ร้อนหลายๆอย่างใครกวาดลานวัดไปก็หลวงปู่ชาก็รู้ว่าคืออารมณ์ไม่ดีนะหลวงปู่ชาก็เลยไปถามสุเมโทครับวัดหนองประพงเป็นทุกข์ไหมแล้วหลวงปู่ชาก็เดินไปทั้งไอ้วัดหนองประพงเป็นทุกข์ไหมวัดหนองประพงเป็นทุกข์ไหมก็เอาไปภาวนาแค่คำนี้คำเดียวนะพอท่านพิจารณาวัดหนองประพงไม่ได้เป็นทุกข์พระรูปอื่นก็ไม่ได้เป็นทุกข์แต่ทำไมเราถึงเป็นทุกข์คนเดียวเพราะอะไรนะก็เลยรู้นะจริงๆแล้วทุกข์มันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่วัดหนองประพงทุกข์มันอยู่ที่ใจของเรานี่เองแต่ทุกข์อยู่ที่ใจของเรานี่เองนะมันไม่ได้อยู่ที่วัดหนองประพงนะวัดหนองประพงไม่ได้เป็นทุกข์คนอื่นก็ไม่ได้เป็นทุกข์ก็เลยเห็นกิเลสตัวเองโอ้นะถ้าเราไปที่อื่นมันก็เป็นอีกไปที่อื่นก็เป็นอีกถ้าเราไม่ชนะอยู่ตรงนี้มันก็จะตามเราไปอีกก็เลยเห็นว่าโอ้นะก็เริ่มศรัทธานะเริ่มศรัทธาหลวงปู่ชาแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างยิ่งมองไปทีแรกท่านก็มีทิฏฐิว่าหลวงปู่ชามีความรู้แค่ป.4 ไทยแลนด์แต่ท่านจบปริญญามาจากอเมริกาในอันดับหนึ่งของโลกแต่พออยู่ไปฟังไปสังเกตหลวงปู่ชาไปแล้วท่านพูดแต่ละคำนั้นทำให้ท่านหมดความทุกข์ทั้งที่มันไม่มีในมาจีรายชั้นเอกของโลกเนี่ยไม่มีคำพูดที่ทำให้คนดับทุกอย่างนี้ได้มันไม่มีเลยแต่เมื่อก่อนท่านเคยสงสัยว่า problem of life นะทำไมชีวิตเราต้องมีปัญหาทั้งที่เราก็เรียนจบปริญญามีหน้าที่การงานทำก็มีเงินก็มีนะงานก็มีทุกอย่างแต่ทำไมถึงเป็นทุกข์นะทำไมถึงเป็นทุกข์ burden of lifeและจุดมุ่งหมายของชีวิตของเรานั้นที่สุดคืออะไรแต่มันที่สุดอยู่ตรงไหนไปถามอาจารย์ระดับอะไรก็ตอบไม่ได้จนมาพบแต่เมื่อมาอยู่วัดหนองประพงมาอยู่กับหลวงปู่ชายต้องรู้ว่าโอ้นะจุดมุ่งหมายจริงของชีวิตคืออะไรตรงไหนก็เลยเข้าใจจนที่สุดท่านก็เลยยอมมอบกายถวายชีวิตแค่กับหลวงปู่ชาแต่ละเคารพหลวงปู่ชาเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่อันนี้เราก็เรียกว่าทั่วโลกทั้งพระไทยพระฝรั่งทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติก็จะมารวมกันในวันอาจริยบูชาแต่ปีนี้เจอโควิดก็เลยต้องก็เรียกว่าหยุดกิจกรรมยกเลิกการปฏิบัติก็เลยให้แต่ละที่ได้ปฏิบัติเอาของใครของเราแล้วก็เอาพอสมควรอย่างที่วัดป่าสนามก็ไม่ได้บอกญาติโยมมากมายเอาใครทันชิดคือเพราะว่ามากแล้วก็กลัวจะมีปัญหาในการคัดกรองเพราะฉะนั้นการนี้เราก็ถึงว่าเอาแบบ
เรียบง่ายดังนั้นคราวนี้ก็จึงถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความสามัคคีความเสียสละและหลายฝ่ายอย่างเรื่องของพระดังนี้เกี่ยวกับเรื่องการจัดสถานที่ดังนี้ก็ได้อาจารย์ณัฐวุฒินะท่านก็แต่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดสถานที่แต่ว่าตัวเองก็ภาระหลายอย่างแล้วก็มันเมื่อก่อนก็เคยทำมาแล้วก็เลยแห่งส่วนหนึ่งอาจารย์ณัฐวุฒิก็เคยไปฝึกคนมาจากวัดไทยพุทธคยาครับเจ้าคุณโพธิวิเทศตอนนั้นตอนนี้ท่านเป็นชั้นลาดท่านเป็นคนละเอียดไปเผยแผ่ไปสร้างวัดไทยกุสินาราแล้วก็หลายๆวัดจนเจริญรุ่งเรืองนะฉะนั้นก็เลยให้อาจารย์ณัฐวุฒิไปฝึกได้มีโอกาสก็ไปฝึกไปเรียนรู้นะในหลายๆอย่างก็เลยจริงๆแล้วเจ้าคุณท่านก็ชอบนะก็หมายถึงว่าอยากให้อาจารย์ณัฐวุฒินั้นอยู่ช่วยที่วัดไทยพุทธกยานะแต่อาจารย์ณัฐวุฒิก็เป็นห่วงวัดป่าสง่างของเราแล้วก็กลับมาช่วยแต่ที่วัดป่าสง่างของเราแล้วก็เลยท่านช่วยแบ่งเบาภาระได้มากแล้วก็ญาติโยมแต่ร่วมด้วยช่วยกันดังนั้นตอนนี้เราก็เรียกว่าคือต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคือต้องมีคนที่เสียสละนั่นคือเสียสละเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดังนั้นการเกิดมาเราเกิดมาทำไมคือเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราประโยชน์ตนเองได้แล้วก็เสียสละสร้างประโยชน์ท่านแต่ก็เหมือนกับหลวงปู่ชาก็เหมือนกันที่แรกท่านก็แสวงหาประโยชน์ตนเองเข้าป่าเข้าดงทุรงถือทุรงเข้าวัดจนได้เวลาพอสมควรก็เลยอยากจะไปโปรดโยมแม่นะก็โยมพ่อของท่านได้คือ เสียชีวิตตั้งแต่ตอนช่วงที่ท่านยังไม่ได้ออกปฏิบัติตอนท่านเรียนอยู่ตอนเรียนอยู่ท่านก็เสียสละท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูมากในหลวงปู่ชาของเราท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอนนั้นโยมพ่อท่านป่วยท่านกำลังจะสอบนักธรรมเอกสมัยก่อนนั้นการสอบนักธรรมถือว่าการเรียนได้เป็นนักธรรมเอกนี่จบนักธรรมเอกได้นี่ถือว่าโอ้ก็ไม่ใช่ไม่ธรรมดานะแต่บริโยมพ่อท่านป่วยท่านก็จะสอบแต่ท่านก็เลยเสียสละการที่เราจะสอบนี่มันมีทุกปีนะแต่พ่อเรามีคนเดียวพ่อนะมีคนเดียวนะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้จะเกิดพ่อเราตายไปแล้วมันก็ย้อนไม่ได้นะท่านก็เลยเสียสละในการที่จะสอบก็เลยมาดูอยู่ประถามโยมพ่อโยมพ่อบอกว่าทำไมไม่สอบบอกไม่เป็นไรหรอกโยมพ่อแต่สอบนั้นมันมีทุกปีนะแต่พ่อนี่มีคนเดียวนะโยมพ่อท่านเลยขอร้องว่าบวชไม่สึกได้ไหมนะอยากให้อยู่ตลอดไปท่านก็เลยรับปากถ้ารับปากประชวนท่านออกปฏิบัติจนพอสมควรคือคิดถึงโยมแม่นะถ้าคิดถึงโยมแม่ก็เลยกลับมาที่บ้านก่อนนะแล้วก็มีป่าพงอยู่ใกล้ๆเมื่อก่อนนั้นเป็นก็บอกว่าผีดูมากผู้คนไม่ค่อยกล้าเข้าไปก่อนที่ท่านจะมาในหลวงพ่อพุทธานิโยได้ไปปักกรดปักกรดอยู่ในนั้นแล้วญาติโยมก็นิมนต์
นี่มนต์หลวงพ่อพุธให้อยู่สร้างวัดที่นี่หลวงพ่อพุธก็บอกว่า อาตมาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของอาตมาครูบาอาจารย์ท่านรู้นะท่านรู้บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของอาตมาเดี๋ยวอีก3 วันเจ้าของเขาจะมาอีก3 วันเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาเสร็จแล้วก็ญาติโยมก็คอยดูว่าใครนะก็จริงอีก3 วันหลวงปู่ชาก็จะลงมากับพระหลวงปู่เที่ยงนะตอนนั้นเป็นพระใหม่แล้วก็สามเณรตอนเสร็จแล้วผู้คนก็ไปกราบไปฟังธรรมโยมแม่ท่านก็เลยขอแล้วขอให้ท่านอยู่สร้างวัดที่นี่แหละท่านก็เลยพูดแบบเหมือนที่เล่นจริงๆบอกว่าก็ไม่ได้หวังจะสร้างวัดอะไรหรอกท่านบอกเลยพูดบอกถ้าโยมแม่รักษาศีล5ได้เนี่ยอาตมาจะอยู่แต่ถ้าโยมแม่รักษาศีล5ไม่ได้อาตมาไม่อยู่นะโยมแม่ท่านก็เลยรับพอรับท่านก็เลยอยู่พออยู่แล้วก็พาประพฤติพาปฏิบัติปลูกป่าตอนนั้นป่าก็ยังไม่เท่าไหร่ท่านก็ดูแลรักษาป่าก็โยมประสบปัญหามากมายนานับประการนะท่านก็อดทนอดกลั้นต่อมาโยมแม่ของท่านก็ได้มาบวชเป็นแม่ชีคนแรกของวัดหนองบัวพงท่านก็ไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรมากมายแต่ท่านก็นึกถึงพระเจ้ากับพระนางประชาบดีโคตมีถึงแม้แต่พระนางประชาบดีโคตมีจะเป็นแม่นมแต่เลี้ยงท่านรักท่านยิ่งกว่าลูกรักท่านยิ่งกว่าลูกรักพระเจ้านะแต่พอพระนางประชาบดีจะไปบวชพระเจ้าก็ปฏิเสธแล้วถ้าจะบวชก็ต้องมีกฎกติกาครุธรรม8 ประการแต่ถ้าปฏิบัติได้ถึงจะให้บวชถ้าปฏิบัติได้ไม่ให้บวชจนพระนางประชาบดีโคตมีก็ยอมรับนี่หลวงปู่ชาก็เหมือนกันท่านก็มีกฎกติกาให้โยมแม่ท่านแต่ท่านก็ไปให้กำลังใจอยู่ตลอดทีนี้ก็เลยพอโยมแม่มาอยู่ด้วยท่านก็ดูเหมือนท่านนั้นไม่อาจจะไม่ได้เข้าไปอะไรบ้างแต่ท่านก็ดูอยู่แล้วก็ไม่ไปไหนถือท่านอยากจะไปทุดงก็ห่วงโยมแม่ก็ เลยวัดเป็นสถานที่ทุดงก็เลยจัดคอร์สปฏิบัติพาโยมปฏิบัติจนโยมแม่ท่านเสียนะพอโยมแม่ท่านเสียแล้วท่านก็อายุมากแล้วท่านก็เลยเข้าใจหลายๆอย่างแล้วท่านก็เลยไม่ออกทุดงแต่เมื่อก่อนท่านก็ไปเจอนะครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะรู้ด้วยว่าคือครูบาอาจารย์ก็บอกว่าห้ามปรากฏขวางทางเก่าท่านก็อยากจะรู้ทำไมถึงห้ามเพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามเพื่ออะไรท่านก็อยากจะรู้ว่าทำไมถึงห้ามท่านก็เลยไปปักแต่พอกำลังมืดสลัวสลัวท่านบอกมืดก็รู้สึกได้กลิ่นอะไรเหม็นมากน่าเหม็นมากนะคือเสือมาหมอบอยู่ใกล้ๆกดท่านมันไปขวางทางเขาสุดท้ายท่านก็เลยจามขึ้นมาเสือตกใจกระโดดข้ามกดท่านไปท่านก็เลยรู้ว่าโอ้ท่านนี่เองที่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปปักกดขวางทางเขาเพราะเสือก็จะใช้เดินเวลาหากินกลางคืนท่านก็เลยบางสิ่งบางอย่างนั้นโบราณท่านก็พูดแบบให้คิดนะให้ปริศนาคือไม่บอกทั้งหมดแต่เหมือนกับระวังเสือเข้าบ้านนะฉะนั้นคือบางคนบอกเชื่อโบราณจะบานบุรีคือเชื่อโบราณเนี่ยคือถ้าไม่เชื่อเลยคือคำพูดของท่านมันถูกแต่ต้องคิดให้เป็นคือคิดให้เป็นที่ท่านบอกนั่นคือให้ระมัดระวัง
ือให้ระมัดระวังแต่เหมือนกับตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดอันนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่เสาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นนะซึ่งถ้าคิดตามแล้วแค่นี้มันถูกต้องหมดถ้าถูกต้องหมดเพราะยังคนเราถ้าหากว่าไม่ยอมโง่เราไม่รู้จักโง่ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะรับการแนะนำจากผู้อื่นยังไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขาบอกว่าคนความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือความอวดดีแต่ความอดดื้ออวดดีแต่บางครั้งประสบการณ์ยังไม่มีนะคือเรียนมาแต่ว่าประสบการณ์ยังไม่มีนะฉะนั้นก็เลยผิดพลาดอาจารย์ก็บอกโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดคือผู้ใหญ่ท่านเดินมาแล้วนะท่านคุ้มครองเราได้ท่านรู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรดีไม่ดีอย่างหลวงปู่ชาท่านผ่านมาหมดแล้วท่านจึงวางเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติแต่บางทีเราจะไม่รู้ผ้าใหม่นี่ไม่รู้มันยากมันลำบากมันอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พอศึกษาไปนานๆแล้วโอ้นะท่านวางไว้ดีแล้วถ้าท่านวางไว้ดีแล้วนะคือเราไม่ต้องไปอะไรเหมือนพระพุทธเจ้าท่านกว่าจะตรัสรู้ท่านทดลองมา6ปีนะ6ปีเอาฟันกัดกันไว้แล้วดิ้นรันไปรันไว้2ปีไม่ใช่วัน2วันทดลอง2ปีนะยังไม่บรรลุกั้นลมหายใจอีก2ปีหายใจเข้าช้าช้าหายใจออกช้าช้าจนมันดันออกทางหูทางตา2ปีต่อมาก็ยังไม่ใช่อดอาหารอีก2ปีจนพร้อมจากฉันวันละคำวันละมื้อหรือวันละคำจากวันละคำลดลงมาหรือวันละ7เม็ดเจ็ดเม็ดมันก็ยังไม่ตัดสรุปมันยังมากไปมั้งลดลงมาเลยวันละเม็ดหากจากวันละเม็ดตัดเป็นเจ็ดส่วนเอาส่วนเดียวคิดดูนะท่านความอดทนของพระเจ้านั้นขนาดไหนนะจนพร้อมเลยจะกระดูกนะจนเป็นลมสลบไปโชคดีที่ไม่ได้เลี้ยงแพะถ้าน้ำนมแพ้มากรอกปากก็เลยฟื้นขึ้นมาก็เลยรู้ว่าถ้าตึงเกินไปก็ขาดย่อนเกินไปก็ไม่ดังต้องพอดีมัชฌิมาปฏิปทาต้องไปสายกลางนั่นคือริยมรรคมีองค์8คือท่านรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ว่าอะไรทางสุดตรงท่านก็บอกว่ากับปัญญาคนสัญญาว่ากระทางสองทางที่ไม่ควรเดิน1อัตตกิเวทานิการุโยคคือการทรมานตนและ2กามสุขาลิการุโยคการย่อหย่อนคือการเพลิดเพลินในกามคุณอันนี้ก็ไปไม่ได้ดังฉะนั้นอันนี้เป็นทางที่ไม่ควรเดินไม่ควรคล้องแวะเลยนะท่านได้ไปทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาดังฉะนั้นท่านนี่แหละก็จึงถือว่าครูบาอาจารย์นะท่านเสียสละนะท่านก็เอาแบบอย่างของพระพุทธเจ้าท่านก็เสียสละออกจากบ้านจากเรือน เพื่อที่จะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอาจารย์หลวงปู่ชาของเรานี้ก็เหมือนกันท่านก็เสียสละแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความรักท่านก็มีทุกอย่างความรัก
ความโลภความโกรธความหลงซึ่งก็มีแต่ท่านก็บอกฝึกมาหัดและท่านก็เห็นโทษแต่สิ่งเหล่านี้เห็นแล้วไม่ใช่ว่าท่านละได้ท่านก็ต้องต่อสู้ขัดเกลาฝึกฝนอดข้าวอดน้ำอดนอนกว่าที่จะชนะกว่าที่มันจะเบาบางดังนั้นนี่ท่านจริงการเสียสละของท่านนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับผู้คนมากมายไม่ใช่เพราะคนอุบลแต่ทั่วประเทศไทยทั่วโลกนานี่แหละก็จึงถือว่าเรามาปฏิบัติได้บูชาคุณของท่านแล้วเราจะได้เราก็ได้กับเราเองเรามันได้กับเราอย่างจะมาเองก็เหมือนกันไปปฏิบัติบูชาคุณของท่านก็ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ประพฤติได้ปฏิบัติความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะถ้าเราไม่รู้คุณของท่านนะแต่บางคนไม่รู้คุณของท่านเอาธรรมะของท่านไปโฟดอาศัยบารมีท่านนะแต่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อท่านเลยนะอันนี้มันก็ไม่เกิดคือมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อย่างลึกซึ้งนะพอมีลูกศิษย์ลูกหามันก็เลยไม่มีลูกศิษย์ลูกหาที่จะเคารพนับถือตัวเองเพราะตัวเองก็ไม่เคยยกย่องครูบาอาจารย์ไม่เคยไปทำเพื่อครูบาอาจารย์แต่ไม่เคยทำเพื่อครูบาอาจารย์พอไปถึงจุดหนึ่งพอแก่ตัวมาก็เลยจะคนอุปถัมภ์ปทาคน ดูแลนะมันก็เลยไม่มีอันนี้แหละกงกรรมกงเกวียนวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นทำกรรมเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นดังนั้นอันนี้อาตมาก็ถือว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรแต่ว่า ก็เห็นประโยชน์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติเห็นความเสียสละของท่านและความทุ่มเทของท่านจนทำให้ได้เกิดยิ่งอาตมาไปเมืองนอกก็ยิ่งเห็นโอ้นี่ขนาดหลวงบูชาเรามาวางรากฐานไว้40 50ปีแล้วนะนี่ถ้าว่ารุ่นแรกๆนี่จะขนาดไหนจะลำบากขนาดไหนนะฉะนั้นนี่มันเราได้อานิสงส์จากครูบาอาจารย์เนาะมาสะดวกสบายทุกอย่างไม่อดไม่อยากไม่ได้ลำบากเหมือนที่ตอนท่านไปบุกเบิกแล้วได้มีโอกาสที่มาที่นี่ครับเพราะถ้าท่านไม่มาบุกเบิกไว้เราก็คงไม่มีโอกาสที่จะทำมาเหยียบแต่ทางยุโรปถ้ามาเห็นความเจริญหรือเห็นอะไรหลายๆอย่างอันนี้แหละก็ถือว่าท่านไปบุกเบิกเพื่อลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสได้ไปบ้างอันนี้แหละครูบาอาจารย์ดังนั้นนี่แหละก็จึงถ้าปฏิบัติจะปฏิบัติกับพระพระปฏิบัติก็ได้นะแต่ว่าญาติโยมก็อยากให้ญาติโยมได้อานิสงส์ด้วยและได้มีโอกาสเข้ามาสร้างสมบุญบารมีในของญาติโยมก็ยิ่งขึ้นไปนะถึงยังไม่หลุดไม่พ้นมันก็เป็นบารมีเป็นนิสัยเกิดชาติใดพบใดก็ทำให้เรามีนิสัยเองเหมือนคนมีนิสัยมันไม่ยากอย่างอาตมาไปอยู่ไอร์แลนด์มีเด็กคนหนึ่งอายุ9ขวบอายุ9ปีเห็นรูปพระปุ๊บบอกแม่พาไปหาหน่อยเห็นในโทรศัพท์ของแม่เขาพาไปที่สุญญตารามหน่อยเข้ามาแล้วเขามาเจอเขาก็มากราบคำถามแรกที่เขาถาม
ทำไมท่านถึงบวชเป็นพระทำไมไม่เป็นอย่างอื่นพระนี่ดียังไงถึงเลือกที่จะเป็นพระเราบอกเพื่อความสงบเพื่อความพ้นทุกข์นะเพื่อออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นพระนั่งเรือได้ไหมนั่งรถได้ไหมนั่งเครื่องบินได้ไหมเขาต้องถามเลยว่าทำอะไรได้บ้างไปไหนได้บ้างเราบอกถ้าจำเป็นก็ไปได้แต่ต้องไปในที่ที่เหมาะสมที่สมควรนะเสร็จแล้วก็เป็นพระต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขนาดไหนขอใช้เท่าที่จำเป็นเขาก็ชี้มาช่วยน้ำชาพวกนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะบอกทำไมเอาน้ำร้อนก็ต้องใช้ไฟฟ้าต้มไฟฟ้าก็เป็นเทคโนโลยีนั้นก็แสดงวุฒิวัยโนนะคือฝรั่งนี่เขาศึกษาแล้วก็รู้ศึกษาให้รู้จริงนะนะเขาต้องศึกษาให้รู้จริงว่าคือเป็นพระเนี่ยต้องทำอะไรได้มั่งอย่างไหนเขาศึกษานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาบวชหรือว่ามาอยู่แบบโกนผมผมผ้าแล้วก็สึกเปลี่ยนทรงผมคนเขานั้นไม่ใช่ก็ต้องศึกษาก่อนว่าดียังไงแต่พยังคนเราถ้าไม่รู้จักประโยชน์ในสิ่งที่เราทำเราจะไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีความสำเร็จในสิ่งที่เราทำไม่ได้รับอานิสงส์หรือไม่ได้รับผลแต่เราก็เลยถามก็เลยเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับที่วัดก็เคยมีสามเณรอายุขนาดนี้บวชเป็นสามเณรถือศีลสิบทำอะไรบ้างแล้วก็เล่าให้เขาฟังก็เลยถามเขาว่าอยากบวชไหมเขาพยักหน้าว่าสนใจคนนี้คือคนมีนิสัยนะแค่เห็นปุ๊บมันชอบเลยนะเห็นปุ๊บมันชอบเลยแต่ถ้าคนไม่มีนิสัยเนี่ยพยายามพามายังไงมันก็ไม่เอาก็เหมือนกับก็มีเด็กอายุพอๆกันแต่แม่เป็นไทยพ่อเป็นฝรั่งแม่ก็พยายามพามาวัดก็เลยถามว่าอยากจะบวชเป็นสามเณรไหมเขาพูดยังไงรู้ไหมเขาตอบว่าคงไม่มีวันนั้น นะคือลูกแม่ในศรัทธานะพามาวัดแต่ลูกบอกว่าคงไม่มีวันนั้นนะคือฟังแล้วคนไม่มีนิสัยนะเขายังไม่สาดแต่มันก็ยังไม่แน่หรอกนะฉะนั้นอันนี้แหละนะถ้าเรามีนิสัยจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะเหมือนกับพระฝรั่งทั้งหลายนะแต่ท่านเห็นปุ๊บท่านก็หลายรูปท่านบอกว่าพอเห็นรูปบูชาเนี่ยคือฟังท่านพูดไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันอยากจะฟังคือมันอยากจะฟังนะฟังแล้วมีความสุขเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาฟังเข้าใจเข้าใจว่าคือเห็นอารมณ์ของหลวงปู่ชาเห็นลักษณะสีหน้าลักษณะอาการต่างๆนี้เขาเห็นแล้วก็ศรัทธาเลยเขาเห็นแล้วรู้หลวงปู่ชามีความสุขคือมีความสุขที่แท้จริงอันนี้คือคนเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาเข้าใจนะแต่คนไทยเราฟังรู้เรื่องแต่ไม่เข้าใจอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่านิสัยคนที่มีนิสัยนะมันเป็นไปเองแต่คนไม่มีนิสัยนั้นก็อันนี้มันก็ยากอยู่ดังนั้นอันนี้แล้วก็จึงถือว่าญาติโยมเราก็เป็นผู้ที่มีนิสัยถ้ามีของเก่ามีบุญเก่าเราถึงได้ออกมาปฏิบัติดังนั้นก็ขอให้ตั้งใจของใครของเราแต่อันนี้ใครทำใครได้นะอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ไม่ได้มีอะไรที่มันลึกลับอะไรท่านก็บอกว่าแค่ภาวนาพุทโธอยู่กับพุทโธนะเดินพุทโธนั่งพุทโธยืนพุทโธนะพยายามมันจะคิดไปบ้านคิดไปไหนก็พุทโธพุทโธไว้นะพอพุทโธไปพุทโธไปสุดท้ายเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งก็จะเข้าใจ
ไม่ใช่ว่าอยากให้สงบอยากให้เป็นนั่นเป็นนี่นั่นไม่ใช่ถ้าอยากทำด้วยความอยากได้ทำไปเถอะมันไม่มีทางสงบหรอกแต่ถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วนั่นแหละมันจะสงบท่านหลวงปู่ชาท่านบอกว่าถ้าอยากคิดก็ไม่สงบถ้าอยากสงบก็ไม่ต้องคิดดังนั้นท่านนี้เนี่ยก็จริงแต่ให้ญาติโยมเราท่านทั้งหลายนะปฏิบัติเอาของใครของเราอันนี้ทำแทนกันไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยังต้องไปโปรดพุทธมารดาต้องไปโปรดพุทธบิดาท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทำแทนพ่อแม่ไม่ได้ต้องให้พ่อแม่นั้นไปปฏิบัติเองเหมือนกันดังนั้นเราจะให้ใครมาทำแทนเราก็คงไม่ได้น่าคงไม่ได้นะจะให้อาตมาทำแทนญาติโยมก็คงไม่ได้อาจารย์เราก็ต้องทำเองปฏิบัติเองด้านนี้เราก็ถือว่าบุญไม่มีใครอยากได้ต้องทำเองดังนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าเป็นโอกาสให้ญาติโยมได้มีโอกาสสักระยะแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมนะครับแม้แต่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ยังสามารถตัดสรู้ได้บรรลุธรรมได้ถ้าทำตกกระแสแนวปฏิบัติจริงๆแนวมันตกกระแสอาจจะได้ความสงบอาจจะได้พลังหรือถ้ายังไม่ได้มันก็เป็นบารมีอาจารย์พุทธเจ้าก็ท่านก็วางไว้เรื่องทานบารมีศีลบารมีบารมีสิบทัศน์ที่บารมีสิบทัศน์นะท่านก็ผ่าสร้างฉะนั้นแม้แต่ผู้ยาติบอกแม้แต่ละล้างถ้วยล้างชามเทลงไปในบ่อแต่ต้องจิตได้ว่าขอให้เศษอาหารนี้จงเป็นอาหารของพวกหมูนอนทั้งหลายอันนี้ก็เป็นบุญเจตนังบุญยังวัฒามิเจตังกำมังวัฒามิเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่เจตนาทั้งหมดอยู่ที่เจตนาทั้งหมดดังนั้นที่วัดป่าสง่าตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงพัฒนาบางส่วนตอนนี้ก็กำลังทำดาวศูนย์วัฒนธรรมนะข้างบนก็จะเป็นหอสมุดจะเก็บสมุดหนังสือต่างๆนะเก็บหนังสือต่างๆนะรวบรวมสักประมาณ 9,999 เล่มหรืออาจจะมากกว่านั้นอาตมาเป็นที่ไอแลนด์เขาประมาณแสนเล่มเราเก็บประมาณแสนเล่มนี่เราสักหมื่นเล่มแต่หมื่นเล่มนี่ก็ไม่น้อยนะเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ก็เลยพอดีช่วงนี้ปฏิบัติธรรมก็เลยให้หยุดให้หยุดก็พอดีจะมีลูกศิษย์นะเขาก็แล้วพอดีเขาก็ลำบากเรื่องที่อยู่อาศัยต้องไปเช่าบ้านอยู่แล้วเขาก็มาปรึกษาคือเพียงแต่ว่าคือจะแบบไหนอย่างไรเขาปรึกษาเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกนะปรึกษาที่แรกก็เราไปดูแล้วก็ปรึกษาช่างช่างก็บอกว่าตารางเมตรละ 9,000 ก็ดูแล้วมันต้องใช้เงินหลายแสนนะแต่เขามีแค่แสนกว่าบาทอาตมาก็เลยบอกก็เลยดูแล้วก็กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ก็เลยก็ดูให้กับกล่าวว่าเจ้าช่างก็เลยหยุดช่างนี้ไปทำให้นะและไปช่วยนะคือช่วยคือคำว่าช่วยนี่ก็หมายถึงว่าก็จ้างไปทำนั่นแหละนะแต่ก็ทำด้วยแบบมันช่วยด้วยในส่วนแต่ก็มีญาติโยมส่วนหนึ่งก็หลายคนนะสิบกว่าคนก็อยากจะไปช่วยนะวันนี้ก็เลยไปช่วยกันนะไปช่วยกันขุดหลุมนะตีผังขุดหลุมตั้งเสาเสร็จพอดีนะเสา12ต้น นะกว้าง7เมตรยาว9เมตรนะก็ประมาณ63ตารางเมตรถ้าตารางเมตรละ 9,000 นี่ก็ถ้าคิดแล้วก็ประมาณ500,000กว่าบาทแต่ตอนนี้ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเ
พราะคนที่ไม่มีก็คือไม่มีถ้าจะถามว่าเราร่วมด้วยช่วยกันเสียสละเพราะการทำบุญนั้นก็บอกว่ามันทำได้หลายอย่างไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะแต่เขาบอกความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างนะคือร่างกายของเรานี้ปล่อยไว้เฉยมันก็แก่ทิ้งไปแต่ร่างกายของเราต้องเคลื่อนไหวถึงจะมีกำลังนะก็เลยไปช่วยกันแต่อาตมาก็ไม่ได้บอกนะก็ไม่ได้บอกแต่ญาติโยมก็พอรู้ก็ไปช่วยกันแต่รู้ก็ไปช่วยกันแล้วก็มีโยมแต่ทางจังหวัดนนทบุรีนะคุณโยมอัสดาพรสิทธิราชนะก็เลยเห็นแล้วก็อยากจะช่วยก็เลยเห็นว่าเขาไม่มีก็เลยคือมันงบมันน้อยนะก็เลยช่วยมาขอช่วยเป็นเสา 10,000 บาทในก็บอกว่าก็ไม่ได้หวังอะไรก็คือเห็นแล้วก็อยากจะช่วยนี่ก็คือร่วมด้วยช่วยกันนะคนเราก็บอกว่านี่ที่ใหญ่ที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนเราก็คือนี่แห่งการเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะถ้าคนเคยไม่มีจะรู้นะและเคยไม่มีมาก่อนก็เลยว่าคนที่ไม่มีบ้านไม่มีต้องไปเช่าก็อยู่นะมันลำบากอันนี้ก็เลยส่วนหนึ่งก็ต่อไปข้าจะถ้าเราสามารถรวมพลังกันได้ใครไม่มีหรืออย่างไรก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเหมือนครั้งสมัยก่อนโบราณนะก็อยู่กันมาแต่ตอนนี้นะยุคนี้ยุคข้าวยากหมากแพงนะฉะนั้นค่าแรงก็สูงนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ร่วมด้วยกันก็คงจะยากด้านนี้ก็ถือว่ามันเป็นบุญบารมีอันหนึ่งนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฉะนั้นด้านนี้ก็เลยช่วงนี้ก็หยุดนะหยุดเพราะใจอยู่มาปฏิบัติธรรมนะก็หยุดนะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็สักประมาณอาทิตย์หรือไม่เกิน10วันก็คงจะเสร็จหลังจากนั้นก็คงจะมาต่อด้านนี้เราก็เรียกว่าการให้ทานนะบารมีทานผู้ให้กำลังย่อมได้กำลังหลังจากนั้นเจตนังปุญญังวัฏามิตัวเจตนาเป็นตัวบุญจริงๆแล้วธรรมะก็ไม่ได้ขอให้ญาติโยมอะไรช่วยเราก็เพียงแต่เขารู้เขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนี่ก็ถือว่าต้องอนุโมทนากับญาติโยมวัดป่าเสงี่ยมของเราที่ถือว่าญาติโยมเสงี่ยมของเรานี้คือไม่แพ้ที่อื่นนะในเรื่องของการให้ทานการทำบุญทำทานการ เสียสละทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายทั้งที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ในจิตใจนั้นก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะใครเดือดร้อนใครเราไม่ทิ้งกันนะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนานะขออนุโมทนาครับนะญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาก็เคยหลายๆครั้งนะเคยได้รับการช่วยเหลือหรือเคยเจอนะตอนนั้นพาพระไปทุดงนะนะพาไปทุดงมันโหหิวนะนะบินทบาทได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็เลยไปเจอนะที่บ้านแม่จันทะหลวงพ่ออุดมนะท่านก็เลยต้อนรับอย่างดีนะเอาน้ำตาลมาให้เอาโกโก้มาให้โอ้ยนะมันคือมันไม่รู้จะบอกขอบคุณยังไงนะตอนที่เราขาดตอนที่เราไม่มีมีคนมาส่งข้อนะโอ้โหมันบอกไม่ถูกนะแล้วท่านก็เอาเลยอาหาร แล้วมีคนเอาไปส่งไปจากหลายที่นะขึ้นหอไปให้ท่านท่านก็เอาเลยนะเอาเลยอาจารย์สง่าเอาเลยแต่มันบอกไม่ถูกนะก็เลยคิดถึงท่านก็เลยเอาเครื่องสูบน้ำไปให้เอาน้ำตาลไปให้ท่านอันนี้แหละนะคือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะ
ฉะนั้นพุทธเจ้าจะบอกผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแม้แต่พ่อแม่นะถ้าพ่อแม่ไม่เคยให้อะไรเลยนี่แต่นี้มันก็นะที่ลูกรักพ่อเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้นะผู้เสียสละอุ้มท้องดังฉะนั้นนี่แหละพุทธเจ้าจะบอกว่าการให้ทานเนี่ยคนเราอยู่ด้วยกันด้วยการให้แบ่งปันเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้นะอยู่คนเดียวก็กลัวนะอยู่หลายคนก็ถ้าไม่เข้าใจก็ทะเลาะกันอีกแต่ถ้าเข้าใจแล้วเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่สุดแล้วเราก็อะไรไปไม่ได้หรอกนะมีเงินมีทองมากมายทรัพย์สมบัติมากมายเอาไปได้ไหมมันไม่ได้เอาไปได้ก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วบุญกับบาปนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละนะจะไปปรากฏตอนที่เขาบอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยนะจิตสุดท้ายมันจะเป็นนิมิตมาเป็นนิมิตมาให้เห็นบางคนเห็นสวรรค์วิมานบางคนเห็นสวรรค์วิมานนะบางคนก็เห็นถ้ำเห็นคันเห็นบางคนก็เห็นไฟนรกบางคนก็เห็นสัตว์ที่เคยฆ่าไว้มาเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายมันจะเกิดนิมิตกรรมทีนี้จะไปไหนเนี่ยตบาเคยเห็นเคยตีไก่นะเคยเป็นพระเอกลิเกเจ้าชู้ตีไก่นะพอตอนจะตายจริงๆนะโอ้โยมนอนเป็นอัมพฤกษ์นอนจนหลังเน่านะพอคนเรานอนนานๆมันไม่ได้พลิกมันก็ร้อนจนสุดท้ายก็เลยเกิดเน่านะสุดท้ายก็เอามือมาชนกันแล้วก็ร้องเหมือนกับยูไก่เอ้าไอ้ต้งเอ้านะแล้วก็มือมาชนกันเลือดสาดร้องโอ้ยโอ้ยนะจนต้องเอาผ้ามามัดมือไว้แล้วก็ดิ้นแล้วก็ร้องอย่างนั้นแหละแล้วแม่บ้านเขาก็เลยบอกว่าพระอาจารย์พรุ่งนี้นิมนต์ผู้เดียวจะมาไปตอนนั้นไปที่วัดหนองบัวพอดีเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ไปรับบิณฑบาตหน่อยคิดว่าคงจะอยู่ได้ไม่กี่วันกรรมเขาไม่ยอมตีสี่ ตีสี่เสียชีวิตแล้วไม่ได้ใส่บาตรเลยนะนั่นคือไม่ได้ใส่บาตรเลยตีสี่เสียชีวิตอันนี้แหละนะคือนิมิตกรรมฉะนั้นเรามาฝึกเราจึงมาฝึกให้นึกถึงนะการฝึกเรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆนะนึกถึงคุณงามความดีที่เราทำมาไว้บุญกุศลนะหรือพระพุทธแต่ถ้าอย่างให้นึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไว้นะแล้วนั่นแหละจิตสุดท้ายของเราก็ตอนจะไปจริงๆก็นั่นแหละนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ายังฝึกให้ฝึกให้ทำเป็นนิสัยนอนก็ภาวนาไปจนหลับตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เป็นอัตโนมัตินั่นแหละทำให้เป็นนิสัยนะแต่สิ่งเหล่านี้เราจะเป็นอนุกรรมในติดตามเราไปถึงชาติหน้าภพหน้าดังนั้นนิสัยนี่เป็นสิ่งที่จะติดตามเราไปได้ถึงชาติหน้าภพหน้านะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมเราก็ได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นนะท่านจึงคนเราอยู่ร่วมกันจึงต้องมีพรหมวิหาร4เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้บุญเป็นสุขกรุณาสงสารอยากช่วยบุญพ้นทุกข์มุทิตาคลอยยินดีเหมือนบุญได้ดีเห็นเขาทำคุณงามความดีเขาอนุโมทนาสาธุนี่เรียกว่าแสดงมุทิตาจิตได้อย่าไปอิจฉาริษยานะเพราะความอิจฉาริษยานั้นมีแต่จะตกต่ำนั่นคือมีแต่จะตกต่ำนั่นเราเบกขารู้จักปล่อยวางบางทีเราช่วยเขาแล้วก็อาจจะไม่เห็นคุณค่านะหรืออาจจะพูดนะทั้งดีและไม่ดี
ก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็วางเฉยนะแล้วก็วางเฉยนะนักพยัญถือว่าเราทำดีหรือไม่ดีเรารู้แต่คนอื่นเขาไม่รู้หรอกใครจะมารู้ความดีความชั่วเท่าเราฉะนั้นเราทำอะไรจิตเจตนาเรารู้อยู่ฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อคนอื่นต้องบูชาตัวว่าให้ระวังเขาเพราะเขามันเกิดทีหลังหูคือให้เชื่อหูเราเองแต่ถ้าไปเชื่อเขามันก็จะขิดกันควายนะที่ควายขิดกันเพราะเราคือคิดว่าเขาเรามีเขามันแน่แต่คนอื่นเขาก็มีเหมือนกันนะสุดท้ายก็เลยต้องเจ็บฉะนั้นจึงให้เชื่อหูเพราะเขาเกิดทีหลังหูนะขณะฉะนั้นท่านจึงให้เชื่อหูเราเองนะให้พิจารณาอันนี้นะท่านจึงเลยให้พรหมวิหารสี่นี่เป็นเครื่องอยู่ของแต่ถ้าคนเรามีศีลแล้วถ้ามีจิตอย่างนี้จะไปเป็นพรหมแต่ไปเป็นพรหมเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยไปถามพระเจ้าว่าพรหมเขามีสี่หน้านะมีสี่หน้ามีฤทธิ์มีเดชพระเจ้ากับของเราก็มีสี่หน้าเหมือนกันก็มีสี่หน้าเหมือนกันหน้าที่หนึ่งก็เมตตาหน้าที่สองกรุณาหน้าสามมุทิตาหน้าที่สี่อุเบกขานะถ้าพรหมไม่มีสี่หน้านี้จะเป็นพรหมได้ไหมพอพามได้ฟังโอ้โหยอมเลยนะศรัทธาเลยใช่เลยแต่พรหมต้องมีสี่หน้านี้นะถ้าไม่มีสี่หน้านี้ไม่ใช่พรหมไม่ใช่มีฤทธิ์มีเดชจะไปเข็นฆ่าราวีลบปลาฆ่าฟันมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แล้วนะฉะนั้นอันนี้แหละคือบอกเราเกิดมาเป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันสัตว์ทุกชนิดเขาก็รักตัวกลัวตายรักสุขเกียรติทุกข์เหมือนกันหมดดังนั้นท่านจึงให้เรามีพรหมวิหารสี่ดังนั้นเรามีอยู่ในจิตใจเราหรือยังถ้าไม่มีจะไปไหนมันก็ไปแตกต่างจากพวกสัตว์เดรัจฉานที่เขามีความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาแต่เราจะไปไหนก็ไปเป็นสัตว์ถ้าตายไปแล้วถ้าเราเป็นเหมือนเขาฉะนั้นวันนี้เราก็มาปฏิบัติเพื่อเป็นถวายเป็นอาจริยบูชาให้กับหลวงบูชาของเราแล้วก็เพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรนะฉะนั้นก็อาตมาเองก็คิดว่าคงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

มีที่3พระสุวรรณสามที่เกิดชาติหนึ่งมาเป็นลูกดาบทและนางดาบทินีในชาตินั้นเกิดขึ้นมาแล้วเจริญเมตตามีเมตตาจิตคิดใจสัตว์ทุกชีวิตมีความสุขการเจริญเมตตาจิตเนี่ยขอให้เข้าใจนะให้เข้าใจลึกๆเลยว่าการเจริญเมตตาจิตนั้นเราต้องทำได้แม้กระทั่งบุคคลผู้เป็นศัตรูคู่อาฆาตนะจึงจะเป็นเมตตาตัวแท้แผ่เมตตาให้แต่ลูกแต่หลานแต่ญาติมิตรของเราแต่บุคคลที่เราเกลียดไม่ยอมให้บุคคลที่เราไม่รักเราไม่ยอมแผ่เมตตาให้ถ้าอย่างนั้นยังชื่อว่าการแผ่เมตตานั้นสำเร็จประโยชน์เพียงส่วนน้อยการแผ่เมตตาจิตเฉพาะชาติใดชาติหนึ่งเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งวรรณะใดวรรณะหนึ่งหรือมนุษย์เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นนี่ยังเป็นเรื่องที่ว่าการแผ่เมตตานั้นยังไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการแผ่เมตตานั้นเราต้องกล่าวว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกชาติก็คือหมายว่าทุกชาติที่มีอยู่ในโลกจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามจะเป็นชาติใดก็ตามทุกชาติทุกศาสนาก็คือศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านกล่าวบอกว่ามีร้อยกว่าศาสนาก็คือทุกศาสนาทุกภาษาทุกชั้นก็คือหมายความว่าตั้งแต่ชั้นมนุษย์ชั้นพูดผีปีศาจชั้นเทวดาชั้นอินชั้นมารหรือชั้นพรหมนั่นเรียกว่าทุกชั้นทุกวรรณะก็คือหมายความว่ามีสีสันผิวพรรณต่างกันอย่างไรก็ตามอยู่มนุษย์สวรรค์ต่างกันอย่างไรก็ตามเราแผ่เมตตาให้หมดทุกชาติชั้นวรรณะตลอดถึง31ภูมิทีเดียวไม่มีเว้นเลยชาติใดก็ได้ศาสนาใดก็ได้เป็นพุทธก็ได้เป็นคริสต์ก็ได้เป็นอิสลามก็ได้เป็นพราหมณ์ก็ได้เป็นเล่าจื้อเป็นของจื้อก็ได้เป็นชินโตก็ได้หรือเป็นศาสนาอื่นๆที่มีอยู่มากมายอย่างไรก็ได้ถ้าเราแผ่เมตตาจิตแล้วพยายามตั้งจิตแผ่เมตตาให้คุ้มครองป้องกันให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ให้รับความสุขเสมอกันนั่นคือการแผ่เมตตาที่เรียกว่าเป็นเมตตาบารมีแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นก็แผ่เมตตาให้คนจำพวกหนึ่งไม่ให้คนจำพวกหนึ่งเพราะการแผ่เมตตาที่ถูกวิธีก็คือให้ทุกชาติทุกชั้นทุกวรรณะทุกศาสนาและทุกภาษาไม่ใช่เฉพาะทั่วทุกมุมแห่งโลกแต่ทั่วทุกชั้นวรรณะทั้งที่เป็นพูดผีปีศาจสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานยาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณีมิตรวสวัสดีพมโลก16ชั้นอรูปพรหม4ชั้นแผ่ให้ครบทุกทิศทุกบททุกตอนนั้นจึงเรียกว่าทุกชั้นทุกวรรณะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราก็ไม่เลือกพวกหนึ่งว่ารักไม่เลือกพวกหนึ่งว่าเกลียดนั้นเรียกว่าการแผ่เมตตาที่ถูกวิธีที่สุดเพราะอย่างนั้นพระสุวรรณสามพระองค์เกิดมาบำเพ็ญบารมีแผ่เมตตาบารมีจนมีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงติดสอยห้อยตามไปเป็นจำนวนมากห้อมล้อมเป็นบริวารอยู่ลำดับต่อไปบำเพ็ญบารมีที่4พระเนมิราชบำเพ็ญบารมีเป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีหมายความว่าเราต้องการปรารถนาสิ่งใดก็ตามต้องอธิษฐานบ่อยๆตั้งจิตไว้บ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆตั้งจิตไว้บ่อยๆสมมติเอาล่ะปีนี้อยากไปบวชอีกครั้งนึงเราอยากจะไปเอาอยากจะไปต้องตั้งจิตอธิษฐานสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าอยากไปบวชที่นั้นบำเพ็ญบารมีที่นั้นถ้าข้าพเจ้ามีอุปสรรคขอให้ข้าพเจ้าไปได้อย่าให้มีอุปสรรคเลยเป็นไปไม่ได้ชีวิตของคนชีวิตของคนที่ไม่มีอุปสรรคนั้นไม่มีเลยไม่มีชีวิตของใครเลยที่ไม่มีอุปสรรคมีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้ามีอุปสรรคแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปได้ถึงจะมีอุปสรรคอย่างไรขอให้ข้าพเจ้าทำได้ทำสำเร็จถึงจะมีอุปสรรคอย่างไรขอให้ข้าพเจ้าไปได้ทำได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้บ่อยๆทำใจผูกไว้เนืองๆถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเราก็ไม่ไปในเรื่องอื่นมีความมั่นคงถาวรเราก็อธิษฐานไปนั่นแหละเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะได้อะไรเราก็อธิษฐานไปหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดมาท่านอธิษฐานบอกว่าขั้นที่หนึ่งขอให้ท่านได้เรียน9ประโยคขั้นที่สองขอให้ท่านได้นั่งรถไฟฟรีๆและขั้นที่สามให้ท่านได้สอนได้เทศแสดงธรรมสอนกรรมฐานผลที่สุดท่านได้เรียนได้ปริญญาเก้าประโยคจริงๆแล้วพอตั้งมาเป็นเจ้าขุนชั้นราชชั้นเทพท่านได้นั่งรถไฟฟรีๆทั่วประเทศจริงๆแล้วต่อมาท่านก็ได้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานจริงๆแต่ท่านบอกว่าท่านตั้งเอาไว้ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มๆ
ตั้งไว้เรื่อยไม่ได้ก็ตั้งเรื่อยตั้งเรื่อยอธิษฐานเรื่อยตั้งเรื่อยอธิษฐานเรื่อยเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจิตไม่ใช่คำน้อยจะเอามากพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนั้นน่ะบำเพ็ญบารมีตั้งอธิษฐานจิตไว้ตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมก่อนเสียสงไขกำไรแสนมหากัปเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงอธิษฐานจิตไว้เป็นอย่างนั้นเพื่อปรารถนาต้องการให้เป็นพระโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญบารมีสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญบารมีมาทุกภพทุกชาติก็อธิษฐานจิตให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละไม่หยุดไม่เลิกนี่เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีขั้นที่เรียกว่าเป็นอธิษฐานบารมีใครจะพูดอย่างไรก็ตามทำน้อยจะเอามากอธิษฐานขั้นนั้นขั้นนี้จะเอาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องแต่อธิษฐานไปบำเพ็ญไปอธิษฐานไป

บารมีในชาตินั้นเพื่อปัญญาบารมีบำเพ็ญบารมีเพื่อความเฉลียวฉลาดปัญญาในโลกนี้ขั้นใหญ่แยกเป็น2ขั้นคือ1โลกียปัญญาปัญญาหาข้าวกินโลกียปัญญาปัญญาหาข้าวกินปัญญาหาเสื้อผ้าใส่ปัญญาหาบ้านอยู่ปัญญาหาเงินใช้ปัญญาหาข้าวกินปัญญาหาบ้านอยู่ปัญญาหาเสื้อผ้าใส่แล้วปัญญาหาเงินใช้นี่เป็นปัญญาแบบโลกียะปัญญาใครมีปัญญามากก็สามารถที่จะทำได้มากใครมีปัญญาน้อยก็หาได้น้อยทำได้น้อยโลกียะปัญญาใช้ได้พบเดียวชาติเดียวใช้ได้แค่อายุของคนคนเดียวเท่านั้นตนเองตายไปแล้วจะเอาไปใช้พบใหม่ชาติใหม่โลกียะปัญญาต้องเรียนอีกต้องฝึกฝนอีกต้องเรียนทุกพบทุกชาติสมมติว่าบุคคลเกิดมาชาตินี้เรียนจบปริญญาเอกชาติหน้าเกิดมาก็ต้องเรียนปริญญาเอกอีกชาติต่อไปชาติต่อไปเกิดมาก็ต้องเรียนให้จบปริญญาเอกอีกใช้เวลาใกล้เคียงกันกับชาตินี้นี้สืบต่อไปเพราะโลกียปัญญาเป็นปัญญาที่ทำมาเพื่อหาข้าวกินหาเสื้อผ้าใส่หาเงินใช้หาบ้านอยู่นี้เป็นโลกียปัญญาจะเก่งแค่ไหนก็ตามก็ได้แค่นั้นเกินกว่านั้นไม่ได้หรือเก่งแค่ไหนก็แค่มีบ้านอยู่มีรถยนต์ใช้มีเสื้อผ้าใส่มีข้าวกินแต่ขั้นที่สองปัญญาขั้นสูงสุดเรียกว่าโลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญานี่เป็นปัญญาที่เหนือโลกเป็นปัญญาที่บุคคลผู้ใดก็ตามใครก็ตามมีแล้วสามารถที่จะข้ามฟากข้ามฝั่งโผล่โคตรจากคนมีกิเลสนี่แหละข้ามฟากข้ามฝั่งไปเป็นคนที่ไม่มีกิเลสโผล่โคตรจากบุคคลที่เป็นปุถุชนนี่แหละโอนโคตรจากวุฒิชนคนหนาด้วยกิเลสเป็นพระเดชเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสและเป็นผู้สูงสุดโอนโคตรจากคนธรรมดาธรรมดานี้แหละเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์พร้อมทั้งกายวาจาใจนั่นเป็นโลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญานั้นต้องเจริญวิปัสสนาใครก็ตามไม่เจริญวิปัสสนาไม่ทำความเข้าใจกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบกายไม่ทำความเข้าใจกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตคนคนนั้นไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบไม่รู้แจ้งด้วยญาณปัญญาจะพูดว่าเจริญวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงซึ่งโลกุตระปัญญานั้นยังไม่ได้โลกุตระปัญญานั้นมีถึง16ขั้นก็มี3ขั้นก็มีมากขั้นกว่านั้นก็มีแต่ถ้าจะพูดจริงๆแล้วท่านกล่าวบอกว่าเป็นปัญญา16ขั้นเพราะอย่างนั้นในขณะที่เรามาบำเพ็ญบารมีเพื่อให้เกิดญาณปัญญานั้นน่ะเราจะต้องน้อมจิตน้อมใจในการศึกษาแล้วในการภาคเพียรทำแล้วทำอีกอยู่อย่างนั้นแหละภาคเพียรแล้วก็ภาคเพียรอีกทำแล้วก็ทำอีกมีความจริงใจต่อการทำและมีความจริงจังต่อการทำเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงถ้าโลกุตระปัญญาเกิดขึ้นกับบุคคลใดก็ตามบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถจะใช้ได้ทั้งในภพนี้ภพหน้าแล้วถ้าหากว่าปัญญาโลกุตระปัญญานี้ถึงขั้นสูงสุดแล้วเรียกว่าตัดกิเลสตายคลายกิเลสออกสำรอกกิเลสหลุดพุทธเป็นวิสุทธิสงฆ์องค์อรหันต์แล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกสืบต่อไปพบไหนชาติไหนก็ตามไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วการที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ตามโลกไหนๆก็ตามเพราะยังตัดกระแสวิญญาณนี้ยังไม่ขาดเมื่อกรรมเป็นนาวิญญาณยังเป็นพืชตัณหายังเป็นยางเหนียวในพืชอยู่ตราบใดบุคคลผู้นั้นก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตามภพภูมิทั้ง3อยู่อย่างนั้นแหละภพ3ภูมิ4ก็ยังไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าบุคคลใดใครผู้หนึ่งก็ตามสามารถที่จะตัดกระแสให้ขาดตัดกิเลสให้ตายคลายกิเลสให้หลุดพุทธเป็นวิสุทธิสงฆ์องค์อรหันต์แล้วดับตัดกระแสวิญญาณไม่เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากชาติความเกิดจากชราความแก่จากมรณะคือความตายถ้ายังมีเกิดก็ยังมีตายใครก็ตามยังมีชาติความเกิดคนนั้นยังก็ยังมีความตายเพราะอย่างนั้นเองพระมโหสถบัณฑิตท่านจึงเกิดมาเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีลำดับที่6พระโพธิสัตว์เจ้ามาบำเพ็ญบารมีเป็นพระภูริทัตในชาตินั้นพระองค์เกิดมาเป็นพญานาคในชาตินั้นพระองค์เกิดมาเป็นพญานาคอยู่ในนาคพิภพแต่ต้องการบำเพ็ญบารมีมานึกมาคิดว่า
นาคพิภพนี้เกี่ยวข้อง

0: ด้วยกรรมคุณเป็นจำนวนมากทำอย่างไรเราจึงจะบำเพ็ญบารมีพอนึกคิดอย่างนั้นแล้วก็จึงขึ้นมาสู่โลกมนุษย์บำเพ็ญบารมีตั้งจิตอธิษฐานถือศีลบำเพ็ญธรรมอยู่เมื่อตั้งจิตถือศีลบำเพ็ญธรรมอยู่ในขณะนั้นแหละอารัมภายมีมนต์ในการจับงูจับเอาพระภูริทัตที่เป็นงูนั่นแหละเป็นพญานาคนั่นน่ะใส่กระโปรงมนต์แล้วเดินท่องเที่ยวไปบ้านน้อยเมืองใหญ่เที่ยวปล่อยงูถ้าพวกเราเคยเห็นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีพวกงูที่มาขายรักยาที่เอางูปล่อยออกมางูเห่าไฟบ้างงูจงอางบ้างนั่นแหละบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นเหลนหลนของพระภูริทัตก็ได้ที่พวกรถขายยามาขายตามตลาดต่างๆทุกวันนี้เป็นต้นสมัยก่อนพระภูริทัตก็ถูกจับไปอย่างนั้นเหมือนกันแต่ด้วยความที่ตนเองตั้งจิตถือศีลเนี่ยไม่มีความผูกโกรธในอารัมภายนั้นเลยแล้วไม่คิดจะกัดจะฆ่าเลยไม่คิดจะกัดจะฆ่าเขาจับไปทำอย่างไรก็ทำไปไม่มีความโกรธแม้ตนเองจะมีฤทธิ์มากเป็นพญานาคแปลงกายได้ก็ตามแต่ก็ไม่ไปยอมรับชดใช้กรรมตั้งใจสมาทานศีลถูกพาไปบ้านเล็กเมืองใหญ่จนในที่สุดแล้วน้องสาวจึงมาช่วยน้องชายจึงมาช่วยจึงกลับบ้านกลับเมืองของตนได้นี่เรียกว่ายอมตั้งจิตบำเพ็ญศีลบารมีแล้วแม้ตัวจะตายนะตัวจะตายก็ไม่กลัวนะก็ไม่กลัวเขาจะไปฆ่าก็ฆ่าเขาจะไปทำลายก็ไปทำลายบำเพ็ญบารมีอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่เลิกนี่เรียกว่าบำเพ็ญซึ่งศีลบารมีของตนอยู่บุคคลบางคนหรือว่าคนบางจำพวกบางครั้งบางคราวเกิดความกลัวแค่กลัวเจ็บก็ละเลิกศีลก็ได้บุคคลบางจำพวกแค่อยากกินหิวขึ้นมาก็เลิกศีลของตนได้บุคคลบางคนต้องการลาภก็เลิกละศีลของตนได้บุคคลบางคนแค่เห็นก็ละเลิกศีลของตนได้แค่ได้ยินก็ละเลิกศีลของตนได้เพราะอย่างนั้นมันไม่แน่ไม่นอนบุคคลบางคนโกรธขึ้นมาก็ละเลิกศีลของตนได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆสามารถที่จะทำศีลของตนให้ดับไปหมดไปสิ้นไปแต่บุคคลบางคนถึงจะว่าเกิดความกลัวก็ไม่ละเลิกศีลของตนเกิดข้างรักข้างชังก็ไม่ละเลิกศีลของตนถึงใครจะมาทำอันตรายอวัยวะของตนให้ขาดให้หักให้แตกทำลายก็ไม่ละเลิกศีลของตนบุคคลบางจำพวกถึงขนาดว่าฆ่าให้ตายก็ไม่ยอมละเลิกศีลของตนนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเป็นปรมัตถบารมีหรือว่าเป็นปรมัตถอุปบารมีเป็นบารมีขั้นสูงสุดยอมตายบางคนแค่ยอมเจ็บบางคนไม่ยอมถึงเจ็บเพราะอย่างนั้นในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าขั้นที่6คือบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าขั้นที่7ก็คือพระจันทกุมารบำเพ็ญขันติบารมีการบำเพ็ญขันติบารมีนั้นต้องอดทนต่อความหนาวอย่างเรามานี่ปีนี้ไม่หนาวฝนไม่ตกก็ไม่เท่าไรแต่ต้องบำเพ็ญบารมีอดทนต่อความร้อนต้องบำเพ็ญบารมีอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวบุคคลเราธรรมดาทานอาหารวันหนึ่ง4ครั้ง5ครั้งแล้วเมื่อมาบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ต้องครั้งเดียวเมื่อครั้งเดียวอย่างนี้ก็ต้องอดทนต่อความหิวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความเมื่อยความปวดความเจ็บอดทนต่อการที่ต้องมาบำเพ็ญต่างๆนานาอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่เราก็ต้องอดทนอดทนเพื่ออะไรอดทนเพื่อได้บารมีเมื่อเป็นอย่างนั้นต้องใช้ขันติชาวนาชาวไร่อดทนต่อความตรากตรำลำบากอดทนต่อความตรากตรำลำบากอดทนต่อความเหนื่อยยากเขายังอดทนได้บางครั้งตากแดดทั้งวันบางครั้งตากฝนทั้งวันเขายังอดทนได้ถ้าอาหารของชาติเนี่ยบางครั้งไปเดินอยู่ริมป่าชายแดนเนี่ยมีเป้ใบใหญ่มีปืนกระบอกใหญ่มีรองเท้าบูทอันหนักเดินไปอาหารมีนิดเดียวข้าวของก็มีแต่ของกระป๋องอาหารมีแต่อาหารกระป๋องผักกระป๋องปลากระป๋องเนื้อกระป๋องอยู่กันเป็นปีเป็น2ปีเขาอยู่ได้อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อป้องกันประเทศชาติให้ประเทศชาติปลอดภัยจากผู้ร้ายข้ามแดนมาเบียดเบียนนั่นเขาปกป้องชาติให้พวกคนในชาติอยู่สุขสบายแต่ต้องไปเหนื่อยไปยากไปลำบากขนาดนั้นเขายังทนได้พวกเราทั้งหลายมาบำเพ็ญขันติบารมีอันนี้เพื่อบารมีให้เกิดขึ้นในตนปกป้องกายของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสปกป้องวาจาของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส และปกป้องจิตปกป้องใจของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสอย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองโดยตรงอย่างนี้ทำไมจึงจะอดทนไม่ได้เพราะอย่างนั้นพระจันทกุมารพระองค์จึงบำเพ็ญขันติบารมีอย่างยอดเยี่ยมแม้ตัวจะตายก็ยอมพระโพธิสัตว์เจ้าขั้นที่8พระองค์เป็นพระพรหมนาถอยู่ในพรหมโลกบำเพ็ญบารมีซึ่งอุเบกขาบารมีการบำเพ็ญบารมีเพื่ออุเบกขาบารมีเนี่ยบำเพ็ญยากยากจริงๆนะอ้าวสมมติว่า1ละอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นเรามีจิตใจไปรักอารมณ์นั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละพอเกิดขึ้นเรารักในอารมณ์นั้นเมื่อรักในอารมณ์นั้นเป็นโลภะกิเลสแล้วพอจิตใจพอใจรักใคร่อารมณ์นั้นเป็นโลภะกิเลสแล้วอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเกิดขึ้นพอใจรักใคร่เป็นโลภะกิเลสทันทีอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราไม่พอใจปุ๊บเป็นโทสะกิเลสแล้วใช่ไหมโทสะกิเลสเกิดขึ้นแล้วอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดหนึ่งเกิดขึ้นเราลืมกำหนดลืมภาวนาเป็นโมหะกิเลสแล้วเห็นไหมโลภะเกิดขึ้นในขณะที่มันเกิดกระทบสัมผัสนั่นแหละรักใคร่ชอบใจอารมณ์เป็นโลภะกิเลสเกลียดไม่ชอบเป็นโทสะกิเลสลืมหลงไม่ได้กำหนดภาวนาเป็นโมหะกิเลสราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในขณะที่หลงกำหนดนิดเดียวนั่นเองเกิดขึ้นพร้อมทีเดียวกิเลสทั้งสามโลภโกรธหลงเกิดขึ้นพร้อมเมื่อในขณะนั้นมีสติตั้งมั่นกำหนดรู้ดูอยู่จางคลายดับลงในขณะนั้นเป็นญาณปัญญาแล้วเป็นญาณปัญญาแล้วเกิดขึ้นในขณะนั้นเองญาณปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะนั้นถ้ามีสติกำหนดรู้ดูมองญาณปัญญาเกิดโลภะโทสะโมหะก็วูบดับลงไปญาณปัญญาเกิดก็เป็นวิชชาแล้วเป็นญาณแล้วเป็นความรู้แจ้งแล้วแต่ในขณะนั้นหลงไปหลงชอบใจอารมณ์นั้นเป็นโลภะกิเลสเกลียดข้างชังเป็นโทสะกิเลสไม่พอใจลืมกำหนดหลงไปปล่อยเผลอไปเป็นโมหะกิเลสแล้วแต่เมื่อมีสติเข้าไปกำหนดรู้อารมณ์ที่กระทบทางกายทางจิตในขณะนั้นเป็นญาณปัญญาเมื่อเป็นญาณปัญญาโลภะโทสะโมหะวูบดับลงก็เป็นวิชชาแล้วพอเป็นวิชชาในขณะนั้นก็เป็นปหานแล้วพอเป็นปหานกิเลสก็ดับลงแล้วดับลงก็เป็นตทังคะเป็นวิคัมปนะนั่นชื่อว่าเป็นนิโรธก็ได้เป็นปหานก็ได้เป็นนิพพานก็ได้ขณะอารมณ์วูบเดียววูบเดียวที่มีญาณปัญญาเกิดรู้ในขณะนั้นจริงไหมจริงหรือไม่จริงนะก็ขนาดนั้นแหละมันจะไปละกันที่ไหนล่ะกิเลสอยู่ที่นี้ใช่ไหมเกิดที่นี้ใช่ไหมกิเลสมันเกิดตรงนี้แหละต้องพยายามละกันตรงนี้แหละกิเลสเกิดที่กายก็ละนะละเรื่องที่กิเลสมากระทบทางกายโดยเอาญาณปัญญาเข้ามาเพ่งพิจารณาดูแล้วให้มันดับลงน่ะมันได้ไหมล่ะถ้าได้ในขณะนั้นสติเกิดปัญญาเกิดญาณปัญญาเกิดญาณรัตนะเกิดแล้วตถังคะวิคัมภนะสมุจเฉทเกิดไหมล่ะมันก็เกิดถ้ามันทำถูกต้องขณะจิตเดียวอารมณ์เดียวนั่นแหละไม่มีขณะอื่นอารมณ์อื่นนั่นจึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมตอบเองไม่ต้องถามใครก็มันเกิดตรงนี้มันเกิดเดี๋ยวนี้ญาณปัญญาไม่เข้าไปอย่างรู้มันก็เป็นกิเลสเท่านั้นใช่ไหมก็เป็นอนุสัยเป็นกิเลสเป็นวีติกรรมกิเลสใช่ไหมกิเลสที่ผุดออกมาเป็นวีติกรรมกิเลสกิเลสที่ผุดออกมาแล้วเป็นวีติกรรมกิเลสแล้วเป็นปริยุทธานกิเลสแล้วคุณมองมองอยู่ใช่ไหมและเป็นอนุสัยกิเลสพ่อคุณนิสัยอย่างนั้นไว้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆใช่ไหมมันเกิดแล้วไม่มีญาณปัญญาเข้าไปดับไปรู้นี่เมื่อไม่เข้าไปดับไปรู้มันจะดับลงได้อย่างไรล่ะอันนี้ต่อมาขั้นต่อมาเมื่อพระพรหมนาถท่านมาบำเพ็ญอุเบกขาบารมีก็คือมีญาณปัญญาแล้วกำหนดอย่างรู้ดูเข้าไปญาณเกิดปัญญาเกิดปัญญาญาณเกิดญาณทัศนะเกิดในขณะนั้นดับอารมณ์รูปลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอุเบกขาไม่ขุ่นไม่หมองไม่คล้องไม่มัวแล้วอุเบกขาเกิดแล้วเกิดเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นท่านบำเพ็ญบารมีใกล้เลยนะมาลำดับต่อมาพระวิสุทธบัณฑิตพระโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญบารมีเพื่ออะไรด้วยสัจจะบารมีด้วยสัจจะบารมีบำเพ็ญสัจจะบารมีคืออะไรคือทำอะไรแล้วแต่ทำให้ได้และให้คงเส้นคงวาสัจจะบารมีง่ายๆทำอะไรแล้วแต่ต้องทำให้ได้และคงเส้นคงวาวันนี้อยู่ข้างซ้ายพรุ่งนี้ไปข้างขวามะรืนไปข้างหน้ามะเรื่องไปข้างหลังกลับกรอกไปคนละสิ่งละอย่างนั่นไม่ใช่สัจจะบารมีแล้วสัจจะบารมีก็คือทำอะไรก็ตามต้องทำให้ได้เมื่อตั้งแล้วรู้แล้วอย่างนี้ถูกต้องและดีทำให้ได้และคงเส้นคงวาและต้องให้สำเร็จนั่นคือสัจจะบารมีสัจจะบารมีคือตั้งจิตตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ด้วยและให้คงเส้นคงวาด้วยมันเป็นตัวสัจจะที่ตั้งไว้แล้วต้องทำให้ได้และคงเส้นคงวาใช่ไหมถ้าไม่คงเส้นคงวายังเป็นสัจจะบารมีไม่ได้ลำดับต่อไปพระโพธิสัตว์เจ้าชาติที่10พระเวสสันดร พระเวสสันดรโพธิสัตว์โตพระองค์บำเพ็ญบารมีอะไรทานบารมีธนปริจาคะบริจาคอะไรธนปริจาคะบริจาคอะไรทรัพย์สมบัติทั้งหมดพระเวสสันดรบริจาคสิ้นแล้วมาขอช้างขอรถหาชาลีให้ไหมขอว่านางมัตสีบุตรปริจาคะขอบุตรให้อีกภรรยาปริจาคะขอแฟนให้อีกขอภรรยาให้อีกเรื่องนี้เรียกว่าภริยาปริจาคะให้ภรรยาให้ทรัพย์สมบัติให้บุตรธิดาให้ภรรยาอังคะปริจาคะแม้ใครจะมาขอดวงตาควักให้ชีวิตตปริจาคะให้กระทั่งชีวิตได้ต้องดูต้องมองต้องเข้าใจสิ่งใดควรยึดก็ต้องยึดสิ่งใดควรวางก็ต้องวางเราจะข้ามฟากฝั่งนี้ไปฟากฝั่งโน้นเรือฉันไม่เอาแพฉันก็ไม่เอาพายก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาขอนไม้ก็ไม่เอาฉันไม่ยึดอ่ะแล้วถามจริงๆน้ำลึกๆจะข้ามไปฟากโน้นได้ไหมแต่รับก็ไม่ไปอะไรก็ไม่เอาฉันปล่อยวางหมดแล้วเพราะอย่างนั้นการบำเพ็ญบารมีนะการบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีของพระเจ้าสิบชาติเนี่ยให้เราไปดูนะแล้วพิจารณาว่าตามที่กล่าวมาเนี้ยเรามีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าชีวิตของเรานี่นะรู้สึกว่าพอได้เหมือนกันนะถ้าเรามาดูแล้วสิ่งเหล่านี้ในตัวเราไม่มีเลยมีไหมท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายข้อนี้มีไหมแล้วข้อนี้ล่ะยังจ้ะข้อนี้ล่ะยังข้อนี้ล่ะโอ้ยไม่ได้เลยแล้วข้อนี้ล่ะกำลังคิดว่าจะทำอยู่นั่นก็เราทำความเข้าใจได้นะแต่ว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นขออย่างเดียวว่าทำอะไรก็ตามให้คงเส้นคงวานะให้คงเส้นคงวาใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ต้องสนใจคำคนนั้นมีสี่อย่างคำคนมีสี่อย่างนะเขามีทั้งมาทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนี่แบบมาไม่เหาะนะแต่ขอมเนี่ยดำดินมาได้อีกพวกอสูรเหาะมาบนฟ้าได้อีกเพราะฉะนั้นคำคนนี่มีสี่อย่างแต่ถ้าพวกมีฤทธิ์มาข้างใต้ดินอีกนะพวกมีฤทธิ์มาบนฟ้าอีกทำคนธรรมดาเนี่ยมีสี่อย่างทำดีเขาจะชมก็ได้แต่ทำดีเขาจะโกรธก็ได้นะเขาจะเกลียดก็ได้มันไม่แน่หรอกด้วยอย่างนั้นให้เราทั้งหลายทำความเข้าใจว่าหนึ่งใครก็ตามมาหาเราเนี่ยถ้าเขาบอกบุญดีกว่าบอกบาปเขามาบอกบุญเราเนี่ยต้องโกรธเขาไหมบอกบุญย่อมดีกว่าบอกบาปชวนคนทำบุญย่อมดีกว่าชวนคนทำบาปบอกบุญย่อมดีกว่าบอกบาปใครมาบอกบุญแล้วแต่สาธุเลยโอ้ยอุตส่าห์มาบอกบุญนะไม่ได้มาบอกบาปแล้วชวนคนมาทำบุญเนี่ยย่อมดีกว่าชวนคนไปทำบาปแล้วให้จำไว้อีกข้อหนึ่งนะจริงทั้งหลายเหล่านี้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยถ้าสร้างไว้เป็นของเรานะชวนคนทำบุญดีกว่าชวนคนทำบาปจริงเหล่านี้ถ้าทำไว้แล้วเป็นสมบัติของเราแน่นอนถ้าไม่ทำไม่สร้างไว้เป็นของคนอื่นนะทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วไปที่ไหนก็ตามไม่ต้องงุนงงสงสัยแล้วเพราะอย่างนั้นเมื่อไม่ต้องงุนงงสงสัยเราก็ทำพิธีปรับความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งความเข้าใจของเราเริ่มปรับทิฏฐิแล้วใครจะมาเทศแบบไหนก็ตามไม่ต้องไปโกรธท่านมีภูมิแค่นั้นหรือเรามีภูมิแค่นี้ไม่รู้เหมือนกันวันหนึ่งมีโยมมาถามสามีก่อปัญหาที่บ้านทุกวันจะแก้ไขอย่างไรผู้นี้ตอบว่าเดี๋ยวก่อนต้องถามเป็นข้อๆก่อนให้ตอบหนึ่งคนผู้เป็นสามีนั้นไม่ดีจริงๆเร็วมากประพฤติปฏิบัติไม่ถูกหลักธรรมเลยใช้ไม่ได้สองไม่ใช่อย่างนั้นผู้เป็นภรรยาไม่ดีประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเลยสามีจึงอยู่ไม่ได้สามไม่ใช่อย่างนั้นทั้งสามีทั้งภรรยานั้นน่ะไม่มีดีเลยประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักธรรมจึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกไม่ได้ผู้พูดนี้ขอถามว่าในสามข้อเนี้ยเป็นข้อไหนให้ตอบด้วยที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวไม่ได้เนี่ยเป็นข้อไหนโบราณเขาจะชอบพูดว่าขิงก็ราคาก็แดงขิงก็ราคาก็แดงเพราะฉะนั้นถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วต้องเยือกและเย็นนะเยือกและเย็นถ้าเยือกและเย็นแล้วน่ะจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ไปเถอะอยู่ได้กี่ภพกี่ชาติก็อยู่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำไปแล้วเขาไม่ช่วยเหลือบอกใจนะใจเอ้ยไม่มีบุญไม่ต้องเอานะใจนะข้าวไม่พอเดินบิณฑบาตตอนเช้าก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีเขาไม่บริการใจเอ้ยบุญไม่ดีไม่ต้องกินนะบุญไม่มีไม่ต้องกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีแต่เก่าๆไม่มีของดีๆใช้ใจเอ้ย
1: บุญไม่มีไม่ต้องเอามันนะบุญไม่มีไม่ต้องกินบุญไม่มีไม่ต้องใช้บุญไม่มีไม่ต้องเอาไม่ต้องไปร้องขอกับใครถ้าบุญมีแล้วมันจะไปไหนไม่ได้มันต้องมาต้องมาต้องมาเพราะคนมีบุญตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้มีโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะบุญไม่พอนะที่ทำไว้ไม่พอใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าจะทำให้บุญพอมันก็ยากเหมือนกันนะเป็นคนนะใช่ไหมนั่นก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าถ้ารู้ว่าโลกนี้ลำบากแล้วรีบบำเพ็ญบารมีตั้งจิตอธิษฐานไปฝากฝั่งโน้นนิพพานแล้วมันจะไม่วุ่นวายสิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมะใครอยากได้ก็ต้องให้มันมาสิงสถิตอยู่ที่กายที่ใจนี้นั่นเรียกว่าธรรมะคุ้มครองแล้วพอมีธรรมะคุ้มครองกลายเป็นคุณพ่อแม่พอมีธรรมะคุ้มครองแล้วกลายเป็นคุณแม่ปู่ย่าพอมีธรรมะคุ้มครองแล้วกลายเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพอมีธรรมะคุ้มครองแล้วกลายเป็นคุณตาคุณยายลูกหลานๆพอมีธรรมะแล้วก็กลายเป็นคุณลูกและคุณหลานนั้นก่อนที่จะจบคำบรรยายธรรมะนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นที่เข้าใจบ้างตามสมควรแก่คณะโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราทั้งหลายมีวาสนามีบารมีมีโอกาสเช่นนี้หายากเหลือเกินแล้วปีหนึ่งขอให้บำเพ็ญบารมีอย่างนี้คนอย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปชีวิตครอบครัวสังคมลูกหลานบ้านเกือของตนก็จะมีความผาสุกและถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความสุขสมบูรณ์แล้วให้เราช่วยกันชักชวนบุคคลอื่นผู้อื่นให้มาร่วมบำเพ็ญคุณความดีเช่นเดานี้บ้างแม้จะต้องแค่นกันขอกันเป็น10ปี20ปีก็ตามก็ขอให้เราช่วยกันแค่นช่วยกันขอให้มาบำเพ็ญบารมีอย่างนี้เพื่อความสันติสุขร่มเย็นของโลกทั้งหลายทั้งปวงโดยฝีมือของเราช่วยโลกนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราได้รับผลคือคุณความดีจากธรรมะคุณธรรมเริ่มเกิดเราก็ช่วยกันเผยแผ่โดยการชักชวนแม้เราอาจจะไม่มีบุญบารมีในการชี้แนะบอกกล่าวก็ชักชวนเขาเหล่านั้นให้เข้าไปรับเอารสธรรมจากที่อื่นๆซึ่งเราสามารถจะชักชวนกันได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเมืองเราก็เริ่มร่มเย็นเป็นสุขขึ้นในทุกๆหมู่ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนแบบนี้ขออนุโมทนาสาธุการได้บุญกุศลบารมีของพวกเราทุกฝ่ายเป็นที่ยิ่งในท้ายที่สุดนี้จึงขออ้างอำนาจบุญญาบารมีของคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อ้างอำนาจบุญญาบารมีของพระธรรมเจ้าทุกพระองค์อ้างอำนาจบุญญาบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์อ้างอำนาจบุญญาบารมีของคุณพระสงฆ์เจ้าทุกพระองค์อ้างอำนาจบุญญาบารมีของพระกรรมฐานของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ได้สร้างสอนพระศาสนาสืบทอดต่อกันมายาวนานถึงทุกวันนี้ถ้าอำนาจบุญญาบารมีของพวกเราทั้งหลายที่ได้พากันสร้างสมอบรมมาดีแล้วตั้งแต่บุรีชาติมาถึงปัจจุบันชาติและจะได้บำเพ็ญกันสืบต่อไปถ้าอำนาจบุญญาบารมีของเทพฤทธิ์ผู้มีมหิทธานุภาพนาคผู้เป็นสัมมาทิฏฐิขอบุญบารมีอำนาจคุณความดีทั้งหลายเหล่านั้นจงพากันมาเป็นตบะเป็นร่มพุทธธรรมได้ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองพวกเราทั้งหลายให้เกิดตบะความภาคเพียรในการบำเพ็ญบารมีของตนให้เต็มเปี่ยมยิ่งขึ้นไปขอพวกเราทั้งหลายเจริญไปด้วยสติปัญญาญาณฌานฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณเปลืองปราดชาติกวีประพฤติปฏิบัติข้ออัดข้อธรรมอันหนึ่งอันใดก็ตามก็ให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจให้มีความรู้ความสามารถประกาศซึ่งสัจธรรมให้เกิดปรากฏพร้อมทั้งกายวาจาและใจขอพวกเราทั้งหลายมีบุญญาธิการข้ามฟากฝั่งมหันตภพสงสารเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามบุญญาวาสนาบารมีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาแล้วจงทุกท่านทุกคนทุกตอนนั้นด้วยเทอญตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพรียงกัน

มีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาพระเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ทาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยและอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้เที่ยงเป็นความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเท
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีวัวดำตัวหนึ่งถูกเจ้าของทอดทิ้งชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวดำส่วนพระอุบลวรรณาเถรีเกิดเป็นหญิงแก่ผู้รับเลี้ยงวัวดำวัวดำนั้นมีสีดำปลอดมาตั้งแต่เกิดพอโตเป็นวัวหนุ่มเจ้าของกลัวว่าจะไม่เป็นมงคลจึงจูงไปมอบให้หญิงแก่คนหนึ่งช่วยเลี้ยงดูหญิงแก่คนนั้นทันทีที่เห็นวัวดำก็เกิดความรักเหมือนกับว่าเป็นคนและเป็นลูกหลานของตนเองนางเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะเหตุที่นางรักวัวดำนั้นมากนั่นเองคนเลยเรียกวัวดำนั้นว่าไอยิกาการกะแปลว่าเจ้าดำของคุณยายวัวดำนั้นยิ่งโตยิ่งมีสีตัวดำเข้มออกไปหากินกับวัวของพวกชาวบ้านอยู่ทุกวันและได้รับการยกย่องจากพวกวัวด้วยกันให้เป็นจ่าฝูงนำพวกตนออกหากินวัวดำเป็นวัวฉลาดรู้จักทำเลหากินเป็นอย่างดีขณะที่กินหญ้าอยู่นั้นก็จะคอยดูแลความปลอดภัยให้วัวตัวอื่นๆด้วย
1: อย่าแตกโขงไปไกลนะพวกเราเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะบริเวณเชิงเขาจะมีป่าทึบในป่าทึบนั้นเรามักจะมีสัตว์ดุร้ายอย่างเสือและราชสีห์อาศัยอยู่สัตว์พวกนี้จะคอยกัดกินพวกเราเป็นอาหารเนี่ยขอให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยนะ
2: จ้าร
3: ู้แล้วจ้า
2: ข
3: ุ
2: นนะลูก
0: นะนอกจากมีความรักต่อบรรดาเพื่อนวัวด้วยกันแล้ววัวดำยังมีความรักต่อบรรดาเด็กลูกๆของชาวบ้านด้วยพวกเด็กเองก็รักวัวดำด้วยเช่นกันเวลาที่วัวดำมาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านพวกเด็กๆก็จะชวนกันมารุมล้อมและเล่นกับวัวดำ
4: มาเล่นเกมมาเล่น
3: ว่าไง
4: ว
3: ั
4: วด
3: ำจับเขาโหนจับหูดึงจับคอโหนจับหางดึงขี่หลังได้เลยอ้าวขี่หลังได้เลยมอม
0: อวัวดำเป็นวัวยอดกตัญญูยายที่เลี้ยงดูเขาเป็นคนยากจนเขาเห็นยายเป็นอยู่อย่างลำบากแล้วให้รู้สึกสงสารและยิ่งเห็นยายรักเขาจริงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็ยิ่งคิดถึงพระคุณของยายมากยิ่งขึ้นและคิดหาทางตอบแทนยายอยู่ตลอดเวลา
5: แม่ของเรายากจนแต่ก็สู่สารเลี้ยงเรามาเหมือนกับลูกเราควรจะรับจ้างหารายได้มาช่วยเหลือแม่ให้พ้นจากความยากจนให้ได
0: ้ตั้งแต่นั้นมาวัวดำก็ออกหากินหรือเดินผ่านไปทางไหนก็คอยดูงานจ้างไปด้วยซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถึงได้มาก็มีรายได้เพียงนิดหน่อยยังไม่พอถึงขั้นจะช่วยให้หญิงแก่พ้นจากความยากจนไปได้เลยวัวดำยังหางานจ้างไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้งานใหญ่ค่าจ้างแพงเพราะเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าเต็มมาติดลมอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหัวหน้ากองเกวียนซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกเจ้าของกองเกวียนสั่งการให้บริวารพยายามหาทางเอาเกวียนขึ้นจากหล่มให้ได
3: ้เอาพวกเราช่วยหน่อยเร็ว
6: เอ
3: าเร็วช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยช่วยแล้วเจ้านายแต่ว่าวงเราไม่แข็งแรงพอจะลากเกวียนขึ้นได้นะลมมันก็ลึกมากด้วยอ่ะอีกทั้งเกวียนก็หนักมีสินค้าอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะถ่ายสินค้าลงก่อนดีมั้งพวกผู้หญิงช่วยกันด้วยแล้วช่วยกันหน่อยเร็วๆๆเดี๋ยวๆๆแต่มันช้าไปแล้วนะเอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายก็แล้วกันนะลองหาวิธีอื่นดูก่อนก็แล้วกันมาคิดดูซิเอาวิธีไหนอ่ะ
7: จะ
3: ห
7: มดแรง
3: นะฉันโอ้ยดูซิเนี่ยแดดก็ส่องชักร้อนเต็มทีแล้วนะเกวียนยังติดลมลึกอยู่เหมือนเดิมอ่ะเอางี้ดีกว่าพวกเราผู้หญิงกับเด็กน่ะไปพักทางโน้นก่อนไปๆๆๆๆๆๆไปกินข้าวกินน้ำซะก่อนก็แล้วกันไป
5: ขณะนั้นเองวัวดำกับบรรดาเพื่อนวัวเริ่มออกหากินหัวหน้ากองเกวียนเห็นวัวดำแล้วเกิดความหวังขึ้นมาทันที
2: ดูวัวตัวนั้นดิวัวน่ะร่างกายมันใหญ่โตนะดูท่าแข็งแรงพอจะลากเกวียนของเราขึ้นจากหล่มได้นะเออนี่ไอ้หนูมานี่เรียกมานี่วัวตัวนี้เป็นของใครกันนะ
6: อ๋อของยายในหมู่บ้านนะ
2: ล่ะ
6: ทำไมอะนะ
2: คือเกวียนข้าทั้งหมดเนี่ยนะติดลมนะอยากได้วัวแรงดีนะมาช่วยลากนะข้าเห็นว่าวัวตัวนี้แข็งแรงดีก็เลยมาถามหาเจ้าของนะเผื่อว่าจะจ้างมันมาช่วยลากไงเล่า
6: เอาเลยนายเอามันไปใช้ได้อะตอนเนี้ยนะมันไม่มีเจ้าของหรอกเนาะเนาะ
2: จริง
6: น
2: ะ
6: ไม่มีเจ้าของอะใช่ดิ
5: ฝ่ายวัวดำได้ยินเรื่องที่หัวหน้ากองเกวียนบอกกับพวกเด็กเลี้ยงวัวจึงรู้สึกดีใจแม่จ๋าคราวนี้แม่คงไม่จนอีกต่อไปแล้วลูกจะได้ลากเกวียนตั้ง500เล่มค่าจ้างครั้งนี้คงจะงามทีเดียวหัวหน้ากองเกวียนครั้นได้ยินเด็กบอกเช่นนั้นก็ดีใจรีบเอาเชือกมาสนตะพายวัวดำแล้วจูงด้วยหมายจะให้มาลากเกวียนแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะวัวดำไม่ยอมขยับเท้าก้าวเลยแม้แต่น้อย
7: ถ้ายังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างยังไงเราก็ไม่ไป
2: เอ๊ะแล้วนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหนูฮะทำไมวัวดำของเจ้าไม่ขยับเลยอ่ะฮะ
6: ไหนอ่ะ
2: จะวัวดำช่วยข้าหน่อยเถอะ
6: วัวดำ
2: ช่วยลากเกวียน500เล่มนี่ขึ้นจากลมทีเถอะแล้วค่าใช้ค่าจ้างเจ้าเล่มละ2กหาปณะเอารวมทั้งหมดก็พันกหาปณะเอาพอใจไหมเ
6: ออวัวดำ
5: วัวดำพอใจมากต่อราคาที่หัวหน้ากองเกวียนเสนอดังนั้นเขาจึงตอบตกลงแล้วเดินไปที่เกวียนเล่มแรกทันทีพวกบริวารของนายกองเกวียนก็จับเทียมเกวียนเล่มแรกนั้นจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัวดำล่าแล้วชั่วเวลาอึดใจเดียววัวดำก็ลากเกวียนเล่มแรกนั้นขึ้นจากหล่มได้สำเร็จหัวหน้ากองเกวียนบริวารและเด็กๆต่างดีใจมากวัวดำลากเกวียนขึ้นหล่มได้ตามลำดับแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่อ่อนล้าเพราะมีความหวังอยู่ที่ค่าจ้าง 1,000 กหาปณะซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้แม่พ้นจากความยากจนได้วัวดำลากเกวียนไปเรื่อยๆท่ามกลางพวกพ่อค้าเกวียนที่มองดูด้วยความชื่นชมจนกระทั่งสามารถลากได้หมดทั้ง500เล่มหัวหน้ากองเกวียนรีบนับเงินแล้วห่อเป็นมัดไปคล้องคอวัวดำแต่แทนที่วัวดำจะออกเดินทางไปบ้านหรือออกหากินต่อเขากลับไปยืนขวางหน้าเกวียนของหัวหน้ากองเกวียนไว้ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้เหตุที่วัวดำไปยืนขวางทางเช่นนั้นก็เพราะรู้ว่าหัวหน้ากองเกวียนให้ค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงไว้แต่แรกคือตกลงไว้ 1,000 กหาปณะแต่ให้จริงเพียง500กหาปณะฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนก็เข้าใจได้ดีถึงกริยาอาการของวัวดำจึงยอมให้เพิ่มอีก500กหาปณะรวมเป็น 1,000 กหาปณะครั้นได้ค่าจ้างครบแล้ววัวดำก็หลีกทางให้เกวียนของนายกองเกวียนไปได้แล้วตนก็รีบนำห่อเงินกลับมาให้หญิงแก่ผู้เปรียบเสมือนแม่ของตนที่กระท่อมในหมู่บ้านหญิงแก่ดีใจมากที่ได้เห็นเงินจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารวัวดำที่ต้องมาทำงานหนักเพื่อตน
8: สงสารเจ้าเหลือเกิน
2: แหมยายเจ้าดำนะมันเก่งนะมันรับจ้างลากเกวียนขึ้นจากหล่มตั้ง500เล่มนะพอได้เงินค่าจ้างมันก็รีบเอาให้ยายเลยนั่นเนี่ยมันดีนะเจ้าดำเนี่ยนะจริงไหมลูก
5: หญิงแก่น้ำตาไหลพรากทันทีที่ได้ยินพวกเด็กเล่าเรื่องราวของวัวดำให้ฟังนางเดินไปลูบหัววัวดำซึ่งบัดนี้นอนอยู่ใกล้ๆเพราะความอ่อนเพลียนางเอาน้ำอุ่นมาลูบตัวและทาน้ำมันให้เพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยจากนั้นก็หาหญ้าน้ำที่มีรสอร่อยมาให้วัวดำกินวัวดำกับหญิงแก่
0: อยู่ด้วยกันจนถึงวันตายยังมีความสุขเพราะเงิน 1,000 กหาปณะที่วัวดำหามาให้นั้นมากพอที่จะเลี้ยงดูกันไปได้ตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทำให้คนเข้มแข็งและอดทนเหมือนวัวดำมีความกตัญญูต่อหญิงแก่แล้วยอมทำงานหนักเพื่อตอบแทนพระคุณของนางฉะนั้น

0: แคว้นกาสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีหมูเจ้าสำราญตัวหนึ่งชื่อมุนิกันชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวชื่อมหาโลหิตะพระอานนท์เกิดเป็นวัวชื่อจูระโลหิตะวัวมหาโลหิตะกับวัวจูระโลหิตะเป็นพี่น้องกันวัวมหาโลหิตะเป็นพี่ส่วนวัวจูระโลหิตะเป็นน้องวัวทั้งสองมีเจ้าของเป็นคนเดียวกับหมูมุนิกะวัวกับหมูแม้จะอยู่กับเจ้าของคนเดียวกันแต่ความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันวัวมหาโลหิตะกับวัวจูระโลหิตะต้องทำงานหนักกลางแดดกลางฝนเกือบทั้งวันเวลาถึงคราวกินก็ได้กินแต่ข้าวรีบส่วนหมูมุนิกะไม่ต้องทำงานหนักนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ตามใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็ออกไปหากินนอกบ้านตามสบายถึงเวลากินอาหารที่บ้านก็ได้กินอาหารดี
1: พี่มหาโลหิตะน่าชาร์จเพื่อนมุนิกะเหลือเกินนะขณะที่เราทั้งสองต้องทำงานอย่างหนักแต่เขาก็กลับอยู่อย่างสบายมีอาหารดีๆกินนะ
2: อย่าอิจฉาเขาเลยน้องจูระโลหิตะเรากับเขาเกิดต่างเผ่าพันธุ์กันเราเกิดมาเพื่อทำงานหนักแต่เขาเกิดมาเพื่อกินแล้วก็นอนอย่าคิดอะไรเลยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่า
0: วัวสองพี่น้องมักจะคุยกันอย่างนี้เสมอซึ่งฝ่ายที่เริ่มต้นคุยก่อนมักเป็นวัวจูระโลหิตะทั้งนี้เพราะเห็นว่าหมูมุนิกะนั้นจะนำมาเปรียบเทียบไม่ได้วัวมหาโลหิตะเข้าใจความรู้สึกของวัวน้องชายได้ดีจึงคอยปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาเจ้าของวัวกับหมูเป็นเศรษฐีเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งรูปร่างสวยงามอายุเพิ่งรุ่นสาววันหนึ่งได้มีเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งมาสู่ขอนางให้กับลูกชายของตน
3: นี่เพื่อนตระกูลของเราก็ทัดเทียมกันท่านน่ะเป็นทั้งเศรษฐีข้าพเจ้าก็เป็นเศรษฐีท่านมีลูกสาวส่วนข้าพเจ้าน่ะมีลูกชายหากตระกูลของเราทั้งสองได้เกี่ยวดองกันละก็เราจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเลยจริงหรือเปล่านะรวยบวกรวยน่ะ
2: แต่เราสองคนเป็นผู้ใหญ่อาจจะมองว่าดีแต่ในแง่ของเราแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆเขาจะคิดกันยังไง
3: เอ้ยลูกสาวท่านคิดยังไงนะครับไม่รู้หรอกนะข้ารู้แต่ว่าลูกชายของข้าแอบรักลูกสาวของท่านมานานแล้ววันนี้ที่ข้ามานี่ก็จะขอลูกสาวท่านให้กับลูกชายข้านะท่านจะว่ายังไง
2: ข้าพเจ้าคิดว่านะควรจะให้เด็กจะได้รู้จักกันให้มากกว่านี
3: ้เอ้ยเขารู้จักกันมามากพอแล้วนะเห็นกันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่อ่อนตั้งแต่ออกเราเองก็ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนนี่นาฮะถึงจะได้มาดูใจกันอีกจริงหรือเปล่าเราเอางี้ดีกว่านะท่านก็เรียกลูกสาวของท่านน่ะออกมาพบสิแล้วคุยกับลูกสาวของท่านดูได้คำตอบยังไงอย่าลืมบอกข้านะ
2: ลูกพ่อ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: คุณเศรษฐีมาขอลูกจะแต่งงานกับลูกชายของเขาลูกจะว่ายังไงล่ะ
4: คุณพ่อคะหนูนี่เป็นสมบัติของคุณพ่อแล้วแต่คุณพ่อจะตัดสินใจเถอะค่ะหนูทำตามคุณพ่อทุกอย่างแล้วค่ะ
3: ท่านเศรษฐีว่ายังไงฮะลูกสาวของท่านตัดสินใจแล้วใช่ไหมยินดีจะยกให้เราหรือเปล่าฮะว่าไงจะยกให้ลูกชายเราหรือเปล่า
2: เอาตามที่ท่านขอกันแล้วกัน
3: โอ้ยดีเลยข้าดีใจเหลือเกิน
0: เศรษฐีจากต่างตระกูลดีใจมากที่ขอลูกสาวของเศรษฐีลูกสาวสวยให้ลูกชายได้สำเร็จเขาจับมือเศรษฐีไว้นั่นพลางกล่าวขอบคุณและให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังจากนั้นเศรษฐีทั้งสองก็ตกลงมั่นหมายกันและกันและกำหนดวันแต่งงานเอาไว้เสร็จสรรพครั้นแล้ว เศรษฐีจากต่างตระกูลก็ลากลับไปฝ่ายเศรษฐีลูกสาวสวยนั้นครั้นเศรษฐีจากต่างตระกูลกลับไปแล้วก็เรียกภรรยามาปรึกษาถึงเรื่องการจัดงานแต่งงาน
2: นี่เพราะวันแต่งงานลูกสาวเราซึ่งจะมีขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีคนมากันเยอะแล้วเราจะทำอาหารเลี้ยงเขายังไงดี
4: น้องว่านะก็ทำแกงมัสมั่นหมูเลี้ยงเขาคงจะดีนะท่านพี่นะ
2: พี่ว่าเขาท่าดีเหมือนกัน
0: เมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วสองสามีภรรยาก็เลี้ยงหมูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยให้กินอาหารชนิดดีซึ่งเมื่อกินแล้วจะทำให้ได้เนื้อขึ้นหมูมุนิกะเองก็นึกกระยิมอยู่ในใจที่ได้กินอาหารชนิดดีโดยหารู้ไม่ว่ากำลังจะถูกฆ่าเอาเนื้ออยู่อีกในไม่นานนี
1: ้พี่มหาโลหิตะเห็นหมูมุนิกะมากเดี๋ยวนี้อ้วนปี๋เลยแต่ละมื้อกินแต่อาหารดีๆทั้งนั้นเลย
2: จุลโลหิตะน้องรักน้องอย่าริษยาหมูมุนิกะเลยเพราะเขากำลังกินอาหารที่เป็นเหตุให้ตัวของเขาต้องตายที่อยากจะให้น้องพอใจกินข้าวรีบเถอะเพราะมันจะทำให้น้องอายุยืนยาว
1: เขาไม่เข้าใจเลยช่างเถอะช่างเถอะข้าจะไม่พูดละ
0: หลังจากนั้นไม่นานใกล้ถึงวันงานวัวจุระโลหิตะก็เข้าใจเพราะได้เห็นคนฆ่าหมูมาจับหมูมุนิกะไปฆ่าแล้วชำแหละเอาเนื้อไปปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่มางานวันแต่งงานลูกสาวเศรษฐี
3: มานี่ออกมาซะดีดีโอ้โหอ้วนพีชะ
4: ไว้ชีวิตก็เถอะ
3: ก็เขาให้เองกินดีดีก็เพื่อจะได้ฆ่าอีกวันนี้ไงเล่าจะโมเดี๋ยวถ้าวันนี้จะมาทำมัสมั่นซะให้อร่อยจ้ะไม่ต้องพูดมากเดินไปไม่ต้องวิงวอนไม่ต้องขอร้องไม่มีเมตตาหรอกอยากเกิดเป็นสัตว์ที่ให้มนุษย์กินทำไมหรอกไปเดินไปรับกรรมซะดีๆมานี่เอาคอขึ้นเขียงซะไป
1: พี่มหาโลหิตะน่าสงสารหมูมุนิกาจังเลยนะอยู่ดีๆก็ถูกเขาจับไปฆ่ากินเลี้ยงในงานแต่งงานลูกสาวเศรษฐีถ้าเกิดเป็นเราบ้างเราจะทำยังไง
2: เป็นยังไงคนละน้องรักน้องเข้าใจตามที่พี่บอกไปเลยใช่ไหม
1: ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลย
2: พี่เศรษฐีเลี้ยงหมูมุนิกะจนอ้วนเนี่ยก็เพราะต้องการเนื้อดังนั้นอาหารที่หมูมุนิกะกินเข้าไปยิ่งกินเข้าไปมากเท่าไหร่ก็เท่ากับยิ่งเร่งให้อายุของตัวเขาสั้นมากเท่านั้น
1: ใช่จริงด้วยจริงด้วยเพราะฉะนั้นนะพี่มหาโลหิตะต่อไปนี้นะถ้าเขาอาหารดีๆให้เราอยากกินใช่ไหมเราก้มหน้าก้มตากินข้าวรีบหญ้าแห้งและฟางแห้งเหมือนอย่างที่เคยกินกันมาต่อไปดีกว่าเราจะได้ไม่อ้วนพีไงและจะได้ไม่ถูกถูกฆ่าเหมือนอย่างหมูมุนิกะไงเล่า
2: ใช่แล้วถูกแล้วน้องรักของพี
1: ่และต่อไปนี้น้องจะเชื่อฟังพี่ทุกอย่างเลย
2: ดีมากจ้ะ
1: ว่าแต่ว่าอีกไม่นานคงจะมีหมูตัวใหม่มาแทนที่หมูมุนิกะละมั้งเนี่ยนะ
2: อันที่มันก็ต้องแน่นอน
1: เราไปทางโน้นกันดีกว่าพี่ไปกินยาแห่งฟางแห่งของเราดีกว่าไป
2: ดีไปเนาะ
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงระเริงกับความสุขสบายที่ได้รับจนเกินไปเพราะความสุขสบายนั้นอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติเหมือนอย่างอาหารชนิดดี

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องสงบไว้เมื่อภัยมาตรงบริเวณชายแดนอาณาเขตติดต่อกับป่าหิมพานต์มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีคนอยู่ไม่แน่นอนบางคราวก็มีคนมากบางคราวก็มีคนน้อยในขณะเดียวกันในป่าหิมพานต์ก็มีฝูงลิงอาศัยอยู่ถึง 80,000 ตัวชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงมีลิงหลานชายชื่อเสนกะลิงลุงกับลิงหลานทั้งสองตัวนี้ต่างช่วยกันดูแลฝูงบริวารลิงที่อยู่ด้วยกันที่ตรงกลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพร้าวใหญ่อยู่ต้นหนึ่งออกผลดกมาเกือบตลอดปีเวลาที่หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านร้างไม่มีคนอยู่ฝูงลิงก็จะพากันมาเก็บผลมะพร้าวกินแต่ถ้าคราวใดที่มีคนกลับมาอยู่อีกแม้ต้นมะพร้าวจะมีผลดกฝูงลิงก็จะไม่กล้ามาเก็บกินเพราะเกรงว่าจะถูกจับทำร้ายอยู่มาคราวหนึ่งต้นมะพร้าวมีผลดกแต่คราวนี้หมู่บ้านมีคนกลับมาอยู่กันมากและดูจะอยู่ถาวรกว่าคราวอื่น
1: พวกเราต้องช่วยกันล้อมรั้วหมู่บ้านเอาไว้แล้วก็ติดประตูให้แน่นหนาแข็งแรงด้วยเข้าใจหรือเปล่า
2: เฮ้ยทำไมล่ะนาย
1: พวกเราจะอยู่กับถาวรเลยไงเพราะที่นี่นะมันพอทำมาหากินได้และอย่างนึงนะที่ต้องล้อมรั้วเนี่ยก็เพราะว่าหมู่บ้านของเราอยู่ติดกับป่าหิมพานต์ซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมทำให้ระวังให้ดีบางทีสัตว์เหล่านั้นอาจจะเข้ามาทำร้ายเราก็ได้ใช่ป่ะเอาละงั้นไปช่วยกันล้อมรั้วแล้วก็ติดประตูหมู่บ้านกันให้แน่นหนาแข็งแรงนะเลยเข้า
3: ไป
1: แ
3: ล้ว
1: นี่ไม้เอาไปยกไปดี
0: ฝ่ายฝูงลิงก็รู้ดีว่าเมื่อถึงฤดูนี้ต้นมะพร้าวก็ออกผลแล้วหากเป็นเมื่อก่อนก็จะพากันมาเพราะสามารถมองเห็นต้นมะพร้าวได้แต่ไกลแต่คราวนี้ไม่มั่นใจเพราะมีรั้วล้อมหมู่บ้านจึงบังไม่ให้เห็นต้นมะพร้าว
2: เมื่อก่อนมาถึงฤดูนี้ต้นมะพร้าวจะออกผลดกเราก็ไปเก็บกินกันอย่างสบายเอ๊แต่ว่าคราวนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีผลหรือไม่นะเอ๊ทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ล่ะเนี่ย
1: ส่งพวกเราไปดูไหมฮะ
2: ก็ดีนี่ไอ้จ๋อเอ็งไปดูสิว่ามีหรือไม่มี
4: ได้เลยได้เลยจ๋อสักอย่าง
5: เจี๊ยก
2: เพื่อนลิงทั้งหลายต้นมะพร้าวออกผลแล้วหมาดกเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเนี่ยหรือบางทีอาจจะดกซะกว่าด้วยซ้ำถ้าเห็นบางกิ่งอะนะผลเป็นพวงย้อยลงมาถึงพื้นเลยจะบอกให
4: ้
2: อยากสิค่ะ คราวนี้ล่ะข้าจะกินได้น้ำใจเลยพระพาเถอะนี
1: ่ว่าแต่ว่าที่หมู่บ้านน่ะมีคนมาอยู่กันแล้วหรือยัง
5: มีแล้ว
1: รู้ได้ยังไง
5: ไอ้จ๋อตัวแสบสิไปสืบลาดเรามาแล้วจะนาย
1: ถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าไปเลยดีกว่า
5: ทำไมอ่ะ
1: พวกมนุษย์น่ะเล่ห์เหลี่ยมมันมากนะบางทีอาจจะทำอันตรายพวกเราได้นะ
5: แต่ว่าพวกเรามีแผนนะนายนะ
1: แผนอะไร
5: พวกเรากะว่าจะไปตอนเที่ยงคืนเพราะเวลานั้นพวกมนุษย์มันหลับกันหมดแล้วและเชื่อว่าไปเวลานี้พวกเราปลอดภัยที่สุด
1: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจก็ได้รอให้ถึงเที่ยงคืนซะก่อน
0: เมื่อได้รับอนุญาตจากพญาลิงแล้วฝูงลิงก็ดีใจรีบพากันลงมาจากป่าหิมพานต์แล้วซุ่มรอเวลาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนเมื่อมนุษย์หลับกันหมดแล้วฝูงลิงก็แอบเข้าไปกลางหมู่บ้านแล้วปีนขึ้นไปต้นมะพร้าวเก็บผลกินอย่างอร่อยอร่อยขณะที่ฝูงลิงกำลังเก็บผลมะพร้าวกินเพลินอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งเกิดปวดท้องจึงออกจากบ้านไปถ่ายอุจจาระข้างป่า ขารู้สึกแปลกใจที่เห็นกิ่งต้นมะพร้าวไหวยวบย่าจึงขยี้ตาแล้วยืนจ้องมองอยู่นานในที่สุดก็เห็นชัดว่ามีฝูงลิงจำนวนมากยั่วเยี้ยอยู่บนต้นมะพร้าว
1: เฮ้ยลิงป่าโว้ยลิงป่าลิงป่ามาทากันมาบุกกินลูกมะพร้าวของเราตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
6: ไงไง
1: อยู่โน่นไงต้นมะพร้าวต้นไงท
6: ั้
1: งฝูงเลยมาช่วยจับลิงป่าหน่อยแล้วครับเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วจับไม่ได้จับไม่ได้โน่นโน่นไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วจับเร็วเร็วเร็วเร็วนี่นะเนี่ยมังค่านะเฮ้ยธนูนะเอาธนูมาท่อนไม้นะท่อนไม้นะแล้วครับแล้วแล้วครับเออตีลงไปเลยท่อนไม้นะตีลงไปเลยตีลงไปเออดีดีอย่างนั้นพอเราล้อมมันไว้ล้อมมันไว้เลยกันไว้ถึงสว่างนะจะได้จับตัวง่ายง่ายแล้วแล้วครับแล้ว
0: ฝูงลิงเห็นพวกชาวบ้านถืออาวุธล้อมต้นไม้เอาไว้ก็กลัวตายต่างนั่งเกรงตัวอยู่บนต้นมะพร้าวขณะนั้นเองมีลิงจำนวนหนึ่งลอดหลบหนีออกจากรั้วไปได้ลิงพวกนั้นก็รีบกลับไปหาพญาลิงแล้วแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้รู
1: ้เอาล่ะอย่าตกใจไปเลยพวกมนุษย์มีกิจธุระที่ต้องทำมากนะตอนนี้ยังเป็นเวลาเที่ยงคืนอยู่เลยขอให้พวกเจ้าเก็บผลไม้กินให้สบายเถอะเพราะตอนใกล้สางน่ะพวกมนุษย์พวกนี้ก็ต้องไปทำงานที่อื่นกันเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าจะปลอดภัยเองนั่นแหละแต่ข้อสำคัญน่ะอย่าตีโพยตีพายเข้าใจหรือเปล่า
5: อืมคงเข้าใจเข้าใจเอางั้นก็ได้แต่มันยังตกใจอยู่นะเนี่ยมีบางตัวหัวใจวายตายไปแล้วด้วยอ่ะท่านพญาลิง
0: เอาละเอาละถ้างั้นก็แยกลิงที่ตายไปต่างหากนะแล้วก็ดูแลลิงที่ยังไม่ตายซะเอ๊ะแล้วนี่พวกเจ้าเห็นเสนกะมั้ยเนี่ยฮะ
5: ไม่เห็นเลยนาย
0: ถ้าเสนกะยังไม่ตายถ้าเขายังอยู่ที่หมู่บ้านพวกเจ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเจ้าเสนกะนั่นแหละจะช่วยพวกเราให้ปลอดภัยได้กล่าวถึงลิงเสนกะเวลาที่ฝูงลิงพากันปีนรั้วเข้าไปกินผลมะพร้าวนั้นเขานอนหลับอยู่บนแผ่นหินพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นมีฝูงลิงบริวารจึงเดินตามมาภายหลังแต่ครั้นมาเห็นพวกชาวบ้านยืนล้อมต้นมะพร้าวอยู่แถมถืออาวุธน่ากลัวจึงรู้ทันทีว่ามีอันตรายเกิดขึ้นแก่ฝูงลิงแล้วเขาคิดหาวิธีช่วยเหลือขณะนั้นเองก็เห็นแสงไฟที่เรือนหลังหนึ่งจึงเดินไปตามแสงไฟนั้นที่เรือนหลังนั้นเขาเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังกรอได้อยู่จึงเห็นทางพอช่วยเหลือเขาจึงทำทีเป็นเหมือนเด็กชาวบ้านกำลังจะไปนาเข้าไปหาหญิงแก่แล้วคว้าฟืนดุ้นหนึ่งมาถือเอาไว้เดินไปยืนอยู่ในที่เหนือลมใกล้บ้านหลังหนึ่งทันใดนั้นเองก็มีลมพัดเอาเปลวไฟไปตกที่บ้านหลังนั้นทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: เฮ้ยไฟไหม้นี่นานั่นน่ะเฮ้ยเห็นหรือเปล่านั่นน่ะเฮ้ยเราไปช่วยหน่อยแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วช่วยดับไฟหน่อยแล้วดับไฟหน่อยแล้วแล้วช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วดับไฟแล้วดับไฟ
0: พวกชาวบ้านที่ยืนล้อมต้นมะพร้าวเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านลุกโชติช่วงก็ตกใจรีบพลาจากต้นมะพร้าวไปช่วยกันดับไฟฝ่ายฝูงลิงบนต้นมะพร้าวเห็นไฟลุกไหม้เช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นแผนช่วยเหลือพวกตนแน่จึงรีบคว้าผลมะพร้าวกันตัวละผลแล้วหนีลงจากต้นไม้ปีนรั้วกลับไปยังป่าหิมพานต์ฝูงลิงกลับมาได้อย่างปลอดภัยจึงได้ตอบแทนลิงเสนกะด้วยการมอบผลมะพร้าวที่ถือมาให้ทุกตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขขมเยือกเย็นเวลาที่มีภัยเกิดขึ้นย่อมทำให้มองเห็น

ได้ยศอย่าประมาทมีอำนาจอย่าเมาคนที่ทำชั่วด้วยถือว่าฉันเป็นใหญ่ครั้นทำแล้วก็ไม่ได้เกรงขามต่อใครหมดเขาจะมีอายุยืนยาวไปเพราะความชั่วหาได้ไม่ดังพวกที่ตั้งตนเป็นนักเลงโตเที่ยววางอำนาจข่มขี่ข่มเหงประชาชนเที่ยวร้ารานชาวบ้านให้ได้รับความเดือดร้อนใช้อำนาจขู่เข็นไม่เป็นธรรมในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็กำจัดปราบปรามหมดไปกล่าวถึงเรื่องเก่าๆที่เล่ากันมาก็เคยมีพวกชนิดที่เรียกว่ากิเลสหนาตัณหาหยาบคอยใช้อำนาจรังแกรังควานพวกคนดีๆให้ได้รับความเดือดร้อนในที่สุดพวกกิเลสหยาบใช้อำนาจหยาบอยู่ไม่ได้เท่าไรก็ต้องถูกขับไล่หนีกระจัดกระจายไปดังมีเรื่องว่าฤาษีพวกหนึ่งนั่งล้อมกองไฟทำพิธีอันเป็นลัทธิของตนของตนมีชาวป่าหมู่หนึ่งเดินมาเห็นพวกฤาษีทำดังนั้นก็เดินตรงไปที่กองไฟเข้านั่งป่าปนกับพวกฤาษีแล้วทำกิเลสหยาบต่างๆล้อเลียนพวกฤาษีเมื่อเห็นพวกฤาษีไม่ว่าอะไรก็เลยรังแกเอาเป็นต้นว่าเอาเนื้อและกระดูกสัตว์โยนใส่ตัวฤาษีบ้างโยนใส่กองไฟบ้างเพื่อทำให้เสียพิธีหรือไม่เห็นที่อยู่ของพวกฤาษีอยู่สบายก็ประพฤติตัวเป็นนกกิ้งโครงเข้าโพรงนกเอี้ยงครั้นเจ้าของเขาว่าก็หันหน้ามาเถียงเมื่อพวกฤาษีถูกรบกวนเช่นนั้นจึงนำความไปร้องเรียนเจ้าคณะเจ้าคณะไปบอกท้าวทศรถท้าวทศรถให้พระรามพระรักษ์ออกไปปราบปรามพวกชาวป่าก็หนีกระจัดกระจายไปนักเลงโตก็ดีคนป่าก็ดีใช้อำนาจผิดธรรมจึงถูกอำนาจที่ถูกธรรมลงโทษรอดตัวไปไม่ได้การใช้อำนาจผิดธรรมย่อมทำให้ทั้งน่ากลัวทั้งน่าเกลียดทั้งมีคู่ปราบคอยปราบปรามอยู่เสมอผิดกับการใช้อำนาจถูกธรรมย่อมทำให้ทั้งกลัวทั้งรักทั้งเคารพนับถือทั้งมีผู้คอยสนับสนุนให้ได้สวัสดีอยู่ตลอดไปสุนัขจิ้งจอกต้องตายก็เพราะความวางอำนาจมากไปเรื่องมีอยู่ว่าพราหมณ์คนหนึ่งรู้วิชามนชัยเป็นมนทำให้มีชัยชนะสามารถเรียกโยธามาได้มากมายวันหนึ่งพราหมณ์ไปนั่งท่องมนอยู่บนแผ่นหินเมื่อท่องจบก็กลับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ในโพรงไม้ใกล้ๆกับที่พราหมณ์นั่งท่องมนต์นั้นได้ยินพราหมณ์ท่องมนต์ก็จำได้จึงร่ายมนต์นั้นขึ้นบรรดาสัตว์ต่างๆเช่นช้างม้าเสือราชสีหมีหมูสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นได้พากันมาประชุมห้อมล้อมสุนัขจิ้งจอกยอมตัวอยู่ในอำนาจของสุนัขจิ้งจอกตั้งสุนัขจิ้งจอกให้เป็นหัวหน้าชื่อว่าพระยาเขี้ยวกลางยกนางสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งขึ้นเป็นอัครมเหสีพระยาเขี้ยวกลางไม่ได้อำนาจสัตว์ศักดิ์เช่นนั้นเพื่อแสดงอำนาจจึงได้ใช้ช้างยืนเรียงกันสองตัวแล้วให้พระยาราชสีขึ้นนั่งบนหลังช้างนั้นส่วนตัวกับสุนัขจิ้งจอกก็ขึ้นนั่งบนหลังราชสีอีกต่อหนึ่งพระยาเขี้ยวกลางสุนัขจิ้งจอกเมื่อมีอำนาจขึ้นก็ลืมตัวว่าเป็นสัตว์ป่าเกิดกำเริบเสบสารถึงกับคิดชิงราชสมบัติของกษัตริย์ในเมืองหนึ่งจึงร่ายมนต์เรียกเหล่าสัตว์บริวารมาประชุมกันหนาแน่นแล้วยกพยุหะโยธาสัตว์เข้าเมืองครั้นถึงพระนครพระยาเขี้ยวกลางสุนัขจิ้งจอกจึงส่งทูตสัตว์เข้าไปเจรจากับเจ้าผู้ครองเมืองว่าถ้ารักตัวกลัว

ายก็จงมอบราชสมบัติให้เสียโดยดีหรือมิฉะนั้นก็จงยกพหลพลพยุหะโยธาออกมารบกันเจ้าผู้ครองเมืองเห็นท่าไม่ได้การเพราะเกรงอำนาจสัตว์ศักดิ์พระยาเขี้ยวกลางมากจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองทันทีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งรับอาสาไปปราบพระยาเขี้ยวกลางได้ขึ้นไปบนเชิงเทินสูงแล้วร้องถามว่าดูกรพระยาสุนัขจิ้งจอกท่านยกพลสัตว์เสนามาครั้งนี้เพื่อประสงค์อะไรพระยาสุนัขจิ้งจอกตอบอย่างไว้อำนาจว่าเราต้องการราชสมบัติในเมืองนี้จงมอบให้เราเสียโดยดีพราหมณ์ถามว่าท่านจะทำอย่างไรจึงจะได้สมบัติในเมืองนี้พระยาสุนัขจิ้งจอกตอบว่าเราจะให้ราชสีตัวที่เราขี่อยู่นี้ร้องแผดเสียงขึ้นพวกท่านทั้งหลายก็จะพากันตายหมดทั้งเมืองแล้วเราก็จะเข้าไปขนเอาสมบัติให้หมดพราหมณ์ถามว่าท่านจะให้ราชสีแผดเสียงขึ้นเมื่อไรเล่าพระยาสุนัขจิ้งจอกตอบว่าอีก7วันพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็รีบมากราบทูลเจ้าผู้ครองเมืองให้ตีกลองร้องประกาศแก่ชาวเมืองให้เอาแป้งอุดหูให้หมดจนกระทั่งสัตว์ที่เลี้ยงไว้ด้วยชาวเมืองก็ทำตามครั้นถึงวันกำหนดพราหมณ์ก็ขึ้นไปบนเชิงเทินร้องถามว่าดูกรพระยาสุนัขจิ้งจอกฉะไหนท่านจึงไม่ให้ราชสีแผดร้องขึ้นเล่าหรือร้องไม่ได้ก็บอกมาพระยาสุนัขจิ้งจอกได้ฟังคำย่อเย้ยของพราหมณ์ดังนั้นให้กริ้วโกรธเป็นกำลังจึงกระทืบเท้าให้สัญญาณแก่ราชสีอยู่ฉาดฉาดราชสีก็แผดร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังช้างสองตัวที่เป็นช้างพระที่นั่งระวางในของพระยาเขี้ยวกลางตกใจได้โดดแป้นขึ้นทันทีพระยาสุนัขจิ้งจอกพลัดตกลงมาใกล้เท้าช้างช้างเหยียบหัวพระยาเขี้ยวกลางแตกละเอียดบรรดาสัตว์เสนาทั้งหมดก็วิ่งบนชนกันตายไปจนสิ้นเหลือแต่ราชสีหนีเข้าป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแสดงอำนาจเกินตัวหรือเบ่งเกินตัวไปนั้นย่อมประสบแต่ความพินาศย่อยยับในที่สุดดังพระยาสุนัขจิ้งจอกเป็นตัวอย่างดังนั้นได้ยศอย่าประมาทได้อำนาจอย่าเมาเพราะเมายศเป็นเหตุให้ทำพยองเมาสักมักลำพองโอโอเมาทรัพย์ทำจองหองเหิมเหอยิ่งนาเมารูปทำเป็นโก้สี่นี้ดีฉะไหนจำไว้ว่าเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่แก่แล้วอย่าลืม

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอปุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดไปธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นเพราะบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้

พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องเรียกว่าบุญบารมีทำไมบุญบารมีถึงสำคัญสำหรับพุทธบริษัททุกคนทุกท่านเพราะบุญบารมีนั้นจะทำให้เรานั้นได้รับสมบัติอันยิ่งใหญ่สองประการ1. สมบัติในชาตินี้ 2. สมบัติในชาติหน้าสมบัติในชาตินี้ทำให้เรามีบุญกุศลบารมีอย่างไรบุญกุศลบารมีที่เราจะต้องทำนั้นเราเรียนวิธีการให้เรียกว่าทำบุญเราเรียนวิธีการรักษาเรียกว่าควบคุมกายวาจาใจของเราไม่ให้บาปเกิดขึ้นวิธีเรียนความสงบคือทำจิตใจของเราให้สงบบุคคลในปัจจุบันนี้จิตใจถ้าไม่ได้ฝึกมันก็จะสงบยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ความสงบจะเกิดขึ้นกับพวกเราที่ประสบกับปัญหานั้นยากมากการประสบปัญหาในโลกมนุษย์เรานี้มีอยู่3ขั้นตอนประสบปัญหาแบบคนขอทานคนตกทุกข์ได้ยากก็ประสบปัญหาอีกแบบหนึ่งประสบปัญหาแบบคนที่มีงานทำมีอันจะกินก็ปัญหาอีกแบบหนึ่งประสบปัญหาแบบผู้ที่มีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ประสบปัญหาอีกแบบหนึ่งคำว่าปัญหานั้นจึงหมายความว่าเหตุขัดข้อง3ประการ 1. เหตุขัดข้องจากการกระทำ 2. เหตุขัดข้องจากการพูด 3. เหตุขัดข้องจากความคิดทางภาษาพระทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าจิตของเราขัดข้องเนื่องจากศีลนั้นบกพร่องเมื่อศีลบกพร่องแล้วศีลก็จะบ่งบอกความทุกข์ความเดือดร้อนอันเกิดจากการกระทำการพูดและการคิดเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดจากการกระทำการพูดการคิดนี้จึงทำให้ปัญหานั้นลุกลามไปสู่สถานะสำคัญสำคัญของชีวิตตามลำดับสืบไปเช่นปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วในครอบครัวถ้าเราไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงเข้าหากันปัญหานั้นเมื่อลุกลามไปจนถึงจุดสุดขีดแล้วมีครอบครัวเป็นจำนวนมากแตกหักมีปัญหาต่างๆนั้นก็เกิดจากปัญหาที่ขาดการสำรวมระวังการกระทำการพูดและความคิดมีบริษัทหลายๆบริษัทที่ขาดการระมัดระวังในเรื่องในปัญหาของการกระทำมีการท่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วไม่มีการแก้ไขปรับปรุงไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนลดราวาโศกจากปัญหาเล็กๆก็ลุกลามเข้าไปเหมือนกับไม้ลามทุ่งในที่สุดบริษัทนั้นก็เกิดการแตกหักกันแล้วในที่สุดก็เกิดการล้มสลายมีเป็นจำนวนมากมีเป็นจำนวนมากมายหลายบริษัทส่วนในเรื่องของอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ก็เหมือนกับพวกเราทุกคนทุกวันนี้ปรับจูนปรับธาตุเข้าหากันไม่ได้มีการขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลประชาชนนั้นก็เป็นประชาชนของคนไทยรัฐบาลนั้นก็เป็นรัฐบาลของไทยทั้งหมดต่างก็พูดภาษาเดียวกันแต่ขาดการปรับปรุงแก้ไขให้เข้าถึงกันเหมือนกับไฟลามทุ่งในที่สุดไฟก็ไหม้วอดวายหญ้าล้มสลายไปทั้งทุ่งประเทศชาติของเราก็เช่นเดียวกันเหมือนประโยคแรกที่เรื่องครอบครัวมีปัญหาระหองแหงกันในครอบครัวไม่ปรับปรุงให้เข้าหากันไม่แก้ไขปัญหาที่ขาดตกบกพร่อง
ที่เกิดจากการเข้าใจผิดบ้างที่เกิดจากโลภโกรธหลงครอบงำบ้างที่เกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการบ้างถ้าเราหันหน้าเข้าหากันปรับปรุงปัญหานั้นปัญหาจะไม่ลุกลามถึงขั้นต้องครอบครัวต้องแตกหักด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสถึงความสำเร็จและความสงบสุขในโลกมนุษย์หรือในสังคมมนุษย์นี้ความสงบสุขทั้งหลายนั้นย่อมเกิดขึ้นได้จากความพร้อมเพรียงสามัคคีพระภิกษุสามเณรทุกรูปในพระพุทธศาสนาที่อยู่ได้อย่างไม่มีปัญหานั้นก็คือการเกิดการพร้อมเพรียงสามัคคีกันเมื่อมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันแยกแยะเหตุและผลตนและปลายให้เข้าไปสู่จุดหมายเดียวกันแล้วความสงบสุขในปัจจุบันในโลกนี้ก็ย่อมดำเนินไปเพื่อความสงบสุขของมวลชนซึ่งชื่อว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นต้องมีปัญหาปัญหาในทางโลกทางภายนอกก็มีปัญหาอยู่หลายปัญหาเช่นปัญหาเรื่องการทำมาหากินปัญหาเรื่องการบริหารธุรกิจปัญหาเรื่องการไปถึงเรื่องการบริหารประเทศทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความผิดพลาดบ้างบางประการเราถ้ามีความปรารถนาดีต่อกันแล้วเราก็ต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจให้ซึ่งกันและกันแล้วปัญหาจะลุกลามไปเหมือนโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วในร่างกายของเรามีหมอหลายท่านใช้วิธีการรักษา3อย่างอย่างที่1นั้นพยายามให้ยาระงับเพื่อไม่ให้มะเร็งนั้นลุกลามไปข้อที่2เมื่อเอายาระงับไม่อยู่หมอพยายามจะรักษาด้วยการผ่าตัดเอาออก3เมื่อผ่าตัดเอาออกแล้วจะต้องฉีดคีโมเป็นครั้งสุดท้ายที่จะต้องฉีดคีโมการรักษาด้วยการฉีดคีโมนั้นเป็นเวลาให้เวลากับการขยายตัวน้อยลงแต่โรคมะเร็งนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วสมัยนี้รักษาได้รักษาหายแต่ก็ยากหน่อยปัญหาทางจิตใจปัญหาทางความไม่เข้าใจปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางบริษัทปัญหาทางประเทศชาตินั้นมันจะกัดกินเหมือนโรคมะเร็งถ้าครอบครัวไหนปล่อยให้ปัญหารกรุงรังโดยที่พ่อบ้านไม่แก้ไขโดยที่แม่บ้านไม่แก้ไขโดยที่ลูกๆไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานั้นก็จะลุกลามอาจทำให้ครอบครัวล้มสลายอาจทำให้ประเทศชาติล้มสลายตามลำดับเพราะปัญหาโรคมนุษย์นั้นก็มีความรุนแรงเหมือนกับโรคมะเร็งนั่นเองด้วยเหตุนี้บุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญบุญจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุญเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะน้อมมาประดับไว้ในจิตหัวข้อสำคัญเมื่อเรารู้แล้วว่าบุญเป็นสิ่งที่พิเศษบุญเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุญเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นมีบุญอย่างไรบ้างในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นตั้งแต่บุญง่ายๆไปจนถึงบุญปานกลางแล้วไปจนถึงบุญที่สุดส่วนบุญง่ายๆนั้นก็คือเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่เกเรไม่เกตุงไม่ทำผิดกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนเช่นเป็นเด็กนะครับบุญอันที่สองนั้นไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนชนิดประเภทต่างๆมาสู่ครอบครัวครอบครัวก็จะได้ไม่เดือดร้อนถ้าเกี่ยวกับพ่อกับแม่ก็เช่นเดียวกันรักษาความสงบสุขในครอบครัวด้วยการสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเรียกว่าบุญบุญจึงมีความหมายว่าเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เราทุกคนนั้นมีความสบายใจหรือบุญแปลว่าความสุขที่มาของความสบายใจที่มาของความสุขนั้นไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับใจของเราเข้าใจใจของเราเอง
ใจของเราที่เข้าใจใจของเราเองแล้วมันจะลามไปเข้าใจของคนอื่นด้วยมันจะลามไปเข้าใจคนในครอบครัวมันจะลามไปเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของลูกด้วยเมื่อใจของเรามีบุญมีความอิ่มใจมีเหตุมีผลมีความลดหย่อนผ่อนปลนมีคำแนะนำสั่งสอนครอบครัวเราให้มีความสงบสุขเรียกว่าบุญที่เราทำคุณงามความดีข้อที่หนึ่งบุญอันเกิดขึ้นจากการทำคุณงามความดีข้อที่สองก็เช่นการทำบุญใส่บาตรสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการทำบุญใส่บาตรฝังอริยทรัพย์ภายในไว้การทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินการทำบุญสนุบำรุงพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กล่าวถึงการสะสมบุญประเภทนี้ไว้เกิดชาติไหนก็มั่งมีสีสุขเกิดชาตินี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขเกิดชาติไหนไหนชีวิตของเราก็จะมีความสงบสุขแต่ชีวิตของคนนั้นจะสุขอย่างไรก็แล้วแต่ธรรมชาติคือความแก่เจ็บตายก็ต้องคืบคลานมาหาเราทุกคนวันนี้เรายังสุขภาพดียังไม่เจ็บเวลานี้เรายังสุขภาพดียังไม่แก่ในขณะที่สุขภาพเรายังดีอยู่นี่แหละเราจึงต้องขวนขวายทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตเช่นหลวงพ่อพาพระเนนทุกรูปทุกองค์ปลูกต้นไม้เช่นหลวงพ่อพาญาติโยมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเช่นหลวงพ่อพาญาติโยมนั่งสมาธิภาวนาเช่นหลวงพ่อพาญาติโยมฝึกหัดปฏิบัติแนะนำสั่งสอนให้รู้จักว่าอย่างนี้คือบุญอย่างนี้คือบาปซึ่งทำอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อพาทำศาลาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็ขุดหลุม

ม่ให้จิตของเรานั้นกระโดดโลดเต้นไม่ให้จิตของเรานั้นคิดฟุ้งซ่านมากให้จิตของเราอยู่ในความสงบสุขุมรอบคอบเมื่อจิตของเราอยู่ในความสงบสุขุมรอบคอบแล้วจิตของเราก็จะมีความละเอียดอ่อนในการควบคุมวิธีการทำพูดคิดทั้งหลายให้อยู่ในระบบระเบียบอย่างนี้ก็เป็นบุญอย่างนี้ก็เป็นกุศลดังนั้นการทำบุญใส่บาตรทอดผ้าป่าทอดกฐินจึงเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่พวกเราทุกคนทราบมารู้มาในฐานะเป็นชาวพุทธเห็นมาตั้งแต่เด็กตื่นเช้ามาเราไม่มีโอกาสไปวัดเราก็ใส่บาตรในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาเราก็พยายามใส่บาตรตื่นเช้าใส่บาตรถ้ามีพระเดินบิณฑบาตช่วงนี้เป็นโรคโควิดพระบิณฑบาตไม่ได้เมื่อพระเดินบิณฑบาตไม่ได้ควรที่แทนที่จะอดไม่ต้องฉันเพราะเดินไม่ได้อ้าวไม่ได้กลับต้องฉันเมื่อเดินบิณฑบาตไม่ได้ไม่มีอะไรฉันพระก็อยู่ไม่ได้โยมก็เลยต้องส่งข้าวสารอาหารแห้งไปที่วัดเมื่อส่งข้าวสารอาหารแห้งไปที่วัดแล้วเราโยมที่อยู่ในวัดก็จัดการหุงต้มเป็นอาหารทำให้พระได้ฉันภัตตาหารทั้งเช้าแล้วก็เพลนเพื่อการสืบต่อพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนานั้นดำรงอยู่ได้ยังมีเรียกว่าทำบุญทำบุญข้อที่สองเป็นการทำบุญชนิดละเอียดขึ้นมาอีกคือก่อนจะทำอะไรต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจึงทำก่อนจะพูดอะไรก็พิจารณาให้ละเอียดแล้วค่อยพูดเวลาคิดอะไรก็คิดไตรตรองจนได้เหตุผลแล้วจึงเดินตามความคิดนั้นเรียกตามภาษาพุทธศาสนาว่าศีลการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราศีลแปลว่าควบคุมพฤติกรรมสิ่งที่เป็นบาปไม่ให้เกิดขึ้นแก่เราศีลแปลว่าทำใจของเราให้รู้เท่าเข้าใจชัดกับการเคลื่อนไหวกายวาจาใจของเราให้ละเอียดเพราะความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายความล้มเหลวทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากการกระทำความทุกข์ทั้งหลายความแตกแยกทั้งหลายความแตกหักทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากการพูดความเจริญรุ่งเรืองความล้มเหลวทั้งหมดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เกิดมาจากจิตของเราคิดมาจากการคิดซึ่งลำบากกว่าการที่ทำบุญการไปทำบุญใส่บาตรมีข้าวจานหนึ่งมีกับถุงหนึ่งก็ไปใส่บาตรได้ส่วนเรื่องของศีลนั้นเป็นเรื่องสูงขึ้นมาจากทานจากบุญนั้นเป็นบุญที่สูงขึ้นเป็นเรื่องของการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นป้องกันไม่ให้ความมืดบอดของจิตเกิดขึ้นจึงเรียกว่าศีลแปลว่าพยายามควบคุมจิตของเราไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดพูดผิดและคิดผิดเป็นศีลทำในพระพุทธศาสนาที่เป็นธรรมที่เป็นบุญกุศลในพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าศีลศีลจึงแปลว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตศีลจึงแปลว่าความสงบสุขของชีวิตศีลจึงแปลว่าความงดงามของชีวิตผู้มีศีลจะมีความงดงามในชีวิตอย่างชนิดที่ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่หลวงนักเพราะฉะนั้นตามวัดวาต่างๆเมื่อวันพระมาถึงคนเฒ่าคนชราหรือคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่ปรารถนาบุญกุศลจะต้องพากันไปจำศีลที่วัดทำไมจึงต้องไปจำศีลที่วัดไปจำศีลที่วัดเพราะว่าต้องการสร้างบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนเมื่อสร้างบุญกุศลและบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนแล้วบุญกุศลจะปกปักรักษาบุญกุศลจะคุ้มครองปกป้องเราบุญกุศลจะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญในภายในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าดังนั้นก็ไปจำศีลกันมีญาติโยมเป็นจำนวนมากที่ไปจำศีลสมัยก่อน

นู่นหลวงพ่อเป็นเนนฟังไปฟังดูญาติโยมก็จำศีลกันมานอนจำศีลที่บ้านฟังดูแล้วเฮ้ยโยมไม่ได้มานอนจำศีลหรอกบางทีก็คุยอวดกันบางโยมนั่นก็มีลูก 3-4 คนไปทำงานที่กรุงเทพคุยอวดกันว่ามีหลานมาฝาก 3-4 คนให้เลี้ยงบางโยมก็บอกลูกหายไปเลยไม่กลับมาบ้านเลยบางโยมก็ไม่มีลูกหลานกลับมาเยี่ยมที่บ้านก็เลยคุยกันเรื่องลูกบ้างเรื่องหลานบ้างเรื่องปัญหาสัพเพเหระบ้างในขณะที่คุยกันก็ตำหมากไปด้วยปุงปุงปุงปุงปุงปุงตำหมากและเอาหมากมาอมแล้วก็คุยกันแล้วในที่สุดพระก็ตีระฆังทำวัดเช้าพระตีระฆังทำวัดเช้าก็บางทีก็โมโหกับพระบอกเพิ่งจะนอนยังไม่อิ่มเลยตีระฆังอีกแล้วก็โมแต่คุยเรื่องลูกหลานไปทำงานกรุงเทพโมแต่คุยเรื่องสาเพเหระไม่หลับไม่นอนก็เลยไม่ได้นอนแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิเรียกมาจำศีลจริงๆแล้วก็คือมานอนเฝ้าพระพุทธรูปนั่นเองจริงๆแล้วก็มานอนเฝ้าศาลานั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าไปจำศีลคือการไปตั้งใจนั่งสมาธิไปตั้งใจนั่งสวดมนต์ไปตั้งใจนั่งทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนจึงเรียกว่าศีลมีบุญมากมีบุญบารมีเยอะกว่าการทำบุญให้ทานนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าให้ทานแก่คนที่บริสุทธิ์100ครั้งก็ไม่ได้บุญเท่ากับให้ทำบุญกับรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้หนึ่งครั้งฟังอีกรอบหนึ่งโยมหมายความว่าทำบุญอย่างดีเลย100ครั้งไม่ได้บุญเท่ากับรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้หนึ่งครั้งรักษาศีลที่บริสุทธิ์100ครั้งไม่ได้บุญเท่ากับนั่งสมาธิจิตสงบหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการทำบุญที่ได้บุญขั้นตอนที่ทำบุญได้บุญได้บารมีนั้นอยู่ที่เราทุกคนเนี่ยมีความตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรข้อที่3บุญในโลกมนุษย์นี้ที่ใหญ่หลวงมากก็คือการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นการขัดเกลาเป็นการชำระจิตของเราเป็นการน้อมนำจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบความสงบของจิตเมื่อจิตสงบนิ่งเรียกว่าคุณพระสงฆ์เมื่อจิตสงบนิ่งเรียกว่าคุณพระธรรมเมื่อจิตสงบนิ่งเรียกว่าคุณพระพุทธพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นโยมลองพิจารณาฟังดูให้ดีนะทำไมถึงว่าเมื่อจิตสงบได้จิตเป็นพระสงฆ์ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสงบแล้วเราเท่ากับได้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสงบแล้วยังเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าภาษาบาลีว่าสุปฏิปันโนแปลว่าเราปฏิบัติดีเพื่อให้จิตสงบเป็นคุณของสาวกของพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนนั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆเอาเป็นสาวกของพุทธเจ้าต้องปฏิบัติตรงต่อธรรมปฏิบัติตรงต่อคุณงามความดีปฏิบัติตรงต่อการดำรงสติให้มั่นปฏิบัติตรงต่อจิตที่ไม่วอกแวกเพราะการปฏิบัติจิตให้สงบก็เท่ากับเราได้ถึงคุณพระธรรมยายะปฏิปันโนภควะโตปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมเพื่อที่จะเดินออกจากกองทุกข์เมื่อจิตของเราเข้าไปรู้ธรรมแล้วเราจะได้เดินออกจากกองทุกข์เท่ากับจิตของเรานั้นถึงคุณพระพุทธเจ้าสามีจิตปฏิปันโนพอมาถึงบทตรงนี้บางโยมไม่สวดมีปีหนึ่งหลวงพ่อพาโยมสวดอิติปิโส108จบเวลาขึ้นปีใหม่
พอสวดไปอิติปิโสภควาไปถึงสวาขาโตสุปฏิปันโนไปถึงสามีจิปฏิปันโนโยมหยุดสวดบอกโยมทำไมถึงหยุดสวดสามีจิปฏิปันโนนะบอกว่านี่มันตัวการร้ายเวลาโยมจะไปวัดเนี่ยมันก็ชอบว่าหลวงพ่อมันชอบว่าโยมไม่ให้ไปวัดไปทำไมวัดพระทำอะไรได้พระช่วยอะไรได้มันโง่หรือยังไงทำไมจะต้องไปสวดมนต์ไปไหว้พระที่วัดแล้วสามีจิปฏิปันโนนั้นโยมเข้าใจผิดไม่ใช่สวดให้สามีโยมสามีจิปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงหมายความว่าเราพยายามทำธรรมที่เราทำได้เราพยายามปฏิบัติเท่าที่เราทำได้เมื่อเราปฏิบัติเท่าที่เราทำได้เราปฏิบัติเท่าที่เราทำได้เรียกว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมดังนั้นการสวดมนต์ไหว้พระก็ดีการทำสมาธิก็ดีแปลว่าจิตของเราจะได้เข้าถึงคุณพระพุทธจิตของเราจะได้เข้าถึงคุณพระธรรมจิตของเราจะได้เข้าถึงคุณพระสงฆ์เมื่อจิตของเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วจิตของเราก็จะมีหลักยึดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีหลักยึดในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงมารู้ธรรมชัดเจนสำคัญมาก3ประการ1เรารู้เรื่องการทำบุญให้ทาน2เรารู้เรื่องการรักษาศีลภาวนา3เรามารู้เรื่องการสวดมนต์ไหว้พระเพราะฉะนั้นหลักของบุญในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นของมนุษย์โลกนั้นที่สำคัญเรียกว่าโลกภายนอกนั้นก็มีเท่านี้ข้อที่2บุญนั้นตามไปปกปักรักษาเราถึงภพชาติข้างหน้าคุณงามความดีที่เรากล่าวมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบุญจะตามปกปักรักษาคุ้มครองเราไปสู่สัมปรายภพไปสู่ธรรมในเบื้องสูงในภพข้างหน้าคือตายไปญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าชีวิตของเราไม่ได้ทำบุญให้ทานเวลาตายไปแล้วไม่มีอะไรรับประทานหิวโหยทุกข์ยากลำบากรอให้ลูกทำบุญส่งไปให้เบื้องต้นก็7วันก็ทำทีร้อยวันก็ทำทีต่อไปก็ปีหนึ่งทำให้ทีเมื่อลูกหลานเหลนหลอนจนทำจนหมดถึงตัวมันตายแล้วก็ไม่มีใครทำบุญให้เราดวงจิตวิญญาณของเราก็ล่องลอยพเนจรตกระกำลำบากอยู่ตกทุกข์ได้ยากหิวโหยหวนตลอดกับกาลนานเป็นเวลาไม่รู้กี่ล้านปีกี่หมื่นปีเป็นกับกับเป็นกันอนันตชาติพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงบอกว่าสัตว์โลกที่โชคดีที่สุดก็คือมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วได้มีโอกาสทำความดีเมื่อเกิดมาแล้วได้มีโอกาสรักษาศีลเมื่อเกิดมาแล้วได้มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคนที่ทำบุญให้ทานเกิดชาติไหนไม่ทุกข์ไม่ยากจะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองคนที่รักษาศีลดีเกิดชาติไหนพบไหนก็งามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วจะมีความสุขตลอดชีวิตคนที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดีเกิดชาติไหนก็มีสติปัญญาดีเกิดชาติไหนก็เฉลียวฉลาดคนเรานั้นเมื่อสติมีสมาธิมีปัญญาดีแล้วก็รู้เหตุรู้ผลทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่เบื้องต้นนั้นจิตของเราก็ถูกแบ่งออกเป็น2 อย่างอย่างหนึ่งจิตก็ไม่ค่อยเชื่อบุญบุญนั่นให้ไปเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นก็เลยไม่ค่อยเชื่อบุญเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยทำบุญแต่ส่วนใหญ่พวกเราชาวพุทธนั้นก็พากันน้อมจิตตั้งใจทำบุญมาตลอดเราจะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยเมืองพุทธเราจะไปที่ไหนเช่นเวลาบินไปต่างประเทศหรือกลับมาจากต่างประเทศเวลาเครื่องบินมันบินรอบกรุงเทพก็จะมองเห็นวัดวาอารามสวยงามมองมาจากข้างบนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นวัดของพระ
ป็นวัดที่พวกโยมร่วมด้วยช่วยกันสร้างศาสนวัตถุให้เกิดขึ้นมาจนเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าทานใหม่ที่เราพวกเราทำทั้งหมดนี้จึงสรุปหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญว่าพวกโยมนั้นเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะหลับตาให้ตายไปฟรีๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ทำบุญให้ทานส่วนโยมพ่อโยมแม่คนไหนที่โชคดีเกิดมาแล้วก็มีครอบครัวได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกชายบวชให้พระที่บวชให้เขาเรียกว่าบวชตอบแทนคุณบิดามารดาเพื่อส่งดวงจิตวิญญาณของพ่อแม่เมื่อละโลกนี้ไปแล้วดวงจิตวิญญาณของผู้มีพระคุณก็จะไม่ไปตกกรรมลำบากโยมพวกเราทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อลูกโตอายุถึง20แล้วก็จะให้บวชเป็นพระสงฆ์เพื่อตอบแทนนี่การที่เราส่งพระลูกชายมาบวชในพระพุทธศาสนานี้พระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าลูกอย่างนี้ถูกนะอย่างนี้ผิดอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้คือบุญคุณพ่อแม่อย่างนี้คือบุญคุณของครูบาอาจารย์อย่างนี้เรียกว่าบุญคุณของประเทศชาติเมื่อเด็กรู้จักบุญคุณของพ่อแม่เด็กรู้จักบุญคุณของพระศาสนาเด็กรู้จักบุญคุณของประเทศชาติรวมกันทั้งหมดนี้ความสงบสุขในชาติความสงบร่มเย็นในชาติก็จะเกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนไม่ลืมภูมิหลังของประเทศเราที่มีประเทศอยู่ทุกวันนี้เราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเรานั้นกว่าจะได้มาเป็นเอกราชเอกลักษณ์ของชาติเรานั้นบรรพบุรุษของเรานั้นต่อสู้รบราคาฟันกันชิงเด่นชิงดีกันจนในได้ประเทศชาติมาเป็นของเราประเทศชาติของเราเรียกว่าประเทศไทยหรือประเทศสยามประเทศเมืองยิ้มนี้ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไรขึ้นตรงต่อ3สถาบันใหญ่ในชาติของเรานี่ก็มีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ประเทศชาติของเราอยู่ในอาณาจักรแห่ง3ประการนี้ในธงไตรรงค์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนรักษาชาติถ้าพวกเราทุกคนรักชาติเราก็ร่วมกันสามัคคีกันป้องกันชาติของเราไม่ให้เกิดความเสียหายร่วมด้วยช่วยกันรักษาชาติของเราไม่ให้ล้มสลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้มันมีโรคโควิดเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมากโรคโควิดนี้ทำให้ประชาชนทุกข์ยากลำบากเวลานี้คนที่ติดโควิดที่หายใจไม่ออกอยู่ในโรงพยาบาลมากมายเวลานี้คนที่ติดโรคโควิดตายก็มากมายแล้ววันนี้คนที่เริ่มติดโควิดอีกก็มากมายดังนั้นนี่คือความหายนะของประเทศชาติจะมาถึงนี่คือความล่มสลายของประเทศชาติจะมาถึงตายก่อนเหตุอันควรตายก่อนวัยที่จะมาถึงด้วยเหตุนี้ให้เราทุกคนเข้าใจว่าโรคโควิดนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยของเราประเทศอื่นก็เกิดเหมือนกันประเทศอื่นก็ตายเหมือนกันประเทศไหนที่เขามียาฉีดปกปักรักษาได้ก็เป็นโชคดีอย่างเมื่อวานก่อนนี้เห็นญาติโยมไปแย่งกันฉีดยาเห็นในคลิปเป็นจำนวนหมื่นๆหลายหมื่นคนขัดแย้งกันไม่มีแถวไม่มีคิวไม่มีระเบียบในที่สุดก็ไม่ทราบว่าได้ฉีดกี่คนไม่ได้ฉีดกี่คนด้วยเหตุนี้ให้พวกเราทุกคนใช้สติป้องกันใช้สมาธิคุ้มครองจิตของเราให้เข้มแข็งรักษาตนเองด้วยให้ปลอดภัยก็เวลานี้ภัยจะมาถึงพวกเราแล้วให้พวกเราทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมไว้ตั้งใจให้ดีระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทถ้ามันติดมาแล้วจะแก้ไขลำบากจึงขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงร่วมกันน้อมจิตตั้งใจจิตของเราให้เกิดบุญอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าบุญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเราก็ฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราให้เกิดบุญบารมี
ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเทอญ

นมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธรรมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: หลายวันนี้เป็นวันธรรมจารณะซึ่งเป็นวันที่พวกพุทธบริษัทเราทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ทุกระยะนอกจากวันนี้มีรายการเพิ่มอีกคือคุณพ่อกระดับเพิ่มด้วยทางญาติทุกคนได้ซื้อที่ดินข้างๆวัดถวายเพิ่มเติมเนื้อที่ของวัดทั้งประโคมอีกประมาณไร่กว่าแต่ถ้าว่าดินที่ว่างในข้างๆวัดจะมีมากถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายพยายามซื้อเพิ่มเติมให้ในส่วนนี้ให้มากเพื่อจะปลูกต้นไม้เป็นป่าไม้ก็จะดีมากก็ยังเหลืออยู่บ้างฉะนั้นต่อไปนี้จะพยายามซื้อสงวนไว้ใครมีศรัทธาก็รวมกันซื้อติดต่อวัดเราเพื่อจะปลูกต้นไม้ให้เป็นที่ร่มเย็นต่อไปทั้งวันนี้เป็นวันธรรมสารณะอบรมซึ่งพุทธบริษัททั้งหลายทุกระยะมาฉะนั้นขอจงประทานตั้งใจฟังในเวลาที่เราจะต้องฟังให้สำเร็จประโยชน์ในการฟังของเราการฟังมีประโยชน์มากซึ่งประโยชน์ในการฟังนั้นมันมีประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าการฟังเพื่อจะให้รู้จักเมื่อรู้จักแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขถึงความสงบดังนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าผู้ฟังโดยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นนี้ยากมนุษย์ที่จะทำปัญญาให้เกิดยากเพราะว่าปัญญาสามนั้นง่ายที่สุดโดยมากคนเรามีปัญญามากก็คือปัญญาสามปัญญาที่ดีนั้นน้อยปัญญาสามนี่มันมากเพราะว่าปกติจิตของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ประกอบด้วยกิเลสอยู่แล้วเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญญาปัญญาสามปัญญาที่จะเอาเบียดเบียนตนเองได้เบียดเบียนคนอื่นนั่นมันมากปัญญาที่จะมีเมตตากรุณามุทิตานั้นมันน้อยเป็นปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพราะขาดจากการฟังเมื่อขาดจากการฟังก็ไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ยินก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่เข้าใจดังนั้นการฟังธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงบัดนี้ในครั้งพุทธกาลนั้นผู้ฟังธรรมะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็เพราะการฟังเมื่อฟังแล้วได้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติคือเหตุเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันการทำมาหากินบุคคลที่จะขยันหมั่นเพียรเท่านั้นจะประกอบความสุขจะประกอบได้ผลที่ดีก็เพราะคนปฏิบัติถ้าคนขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกต้องอื่นนอกนั้นคนไม่เข้าใจไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกเป็นต้นคนนั้นก็ไม่ได้ผลตามส่วนที่ดีดังนั้นการฟังนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าต้องพยายามการฟังมันจะรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องการถูกต้องนั่นแหละมันเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาคืออะไรที่ถูกต้องทั้งหมดการไปที่ถูกต้องการมาที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องทั้งหลายเหล่านี้แหละคือความที่ถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละคือหัวใจพุทธศาสนาการประพฤติปฏิบัติมาจะเป็นสมณะจะเป็นญาติโยมในบ้านก็ตามมันก็อยู่ในลักษณะอันเดียวกันอะไรที่ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์เราทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็พยายามหาสิ่งที่มันถูกต้องผลที่มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละคือเป็นผลอันสะอาดเป็นผลที่สุขขาวสะอาดสงบระงับคือสิ่งที่ถูกต้องเราจะมาสังเกตเห็นตัวอย่างว่าเมื่อไรเราทำอะไรขึ้นมาหรือคิดอะไรขึ้นมานะถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะสบายเหลือเกินทำก่อนจะทำก็สบายกำลังทำอยู่ก็สบายทำเสร็จแล้วก็สบายเพราะมันที่ถูกต้องก การงานอันใดที่มนุษย์เราทั้งหลายทำแล้วภายหลังเดือดร้อนสงสัยกรรมนั้นไม่ดีกรรมนั้นไม่ถูกต้องกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทำไปแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเมื่อทำไปแล้วภายหลังตรวจดูผลการงานที่เราทำนั้นย่อมมีความสบายมีความสงบไม่เดือดร้อนพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ากรรมนั้นดีแล้วอันนี้เราจะสังเกตในจิตใจของเราทั้งนั้นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตรวจดูตัวของเราเพราะความเท็จจริงทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่จิตใจของเจ้าของที่รู้เรื่องของเราทุกคนนั้นพระพุทธเจ้าให้สนใจตามดูเรื่องของเจ้าของทั้งตัดไม่ว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากห่วงของมารดังนี้เป็นต้นเรียกว่าตามดูจิตของเจ้าของนั้นตามล่าจิตของเจ้าของนั้นตามดูจิตของเจ้าของนั้นจะรู้จักความคิดเคลื่อนของจิตเจ้าของจิตที่ประกอบไปด้วยราคะจิตที่ประกอบไปด้วยโทสะจิตที่ประกอบไปด้วยโมหะนั้นมันมีกิเลสทั้งหลายแฝงอยู่ที่จิตเมื่อเราตามดูจิตของเจ้าของจะได้เห็นความเศร้าหมองเห็นความผิดพลาดเห็นจิตของเจ้าของถ้าผู้ใดตามดูจิตของเจ้าของจะรู้จักความผิดความถูกความดีความชั่วเกิดที่จิตด้วยความสังวรด้วยความระมัดระวังอยู่ที่จิตของเจ้าของเมื่อเห็นจิตของเจ้าของเมื่อเห็นอะไรอยู่ในจิตของเจ้าของแล้วจะเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะได้ก็พยายามเลือกได้ก็พยายามถอนได้พยายามละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตของเราข้อหลักของพุทธศาสนาท่านตรัสไว้ว่าสัพพะปัจจะอัตตานังอุปราชุตตสัมปทาสัจจิตะปริโยชาปนังการไม่กระทำผิดใดๆทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเรานั้นแหละเป็นหัวใจพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสนังอันนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายอุปราชุตตสัมปทาเมื่อหากว่าเราตรวจดูจิตใจของเราแล้วเราได้เลือกเส้นสิ่งที่เศร้าหมองไม่ฟองใสออกจากจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะฟองใสเป็นบุญหรือก็เป็นกุศลเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่นิ่งเป็นกุศลสุปสัมปทาจิตเป็นกุศลอยู่ในจิตของเจ้าของนั้นสัจจิตะปริโยชาปนังจิตใจของเราพ้นจากความผิดแล้วจิตใจของเราก็สงบแล้วจิตใจของเราก็เริ่มแสงสว่างเกิดปัญญาความรอบรู้สิ่งต่างๆในรอบๆจิตของตนในหน้าที่การงานของเจ้าของแม้ตลอดถึงดูภายในถึงการภาวนาเรียกว่ากรรมฐานเช่นพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่ากรรมฐานทั้ง5เจสาโลมานาขาทันตาตะโจอันนี้เป็นกรรมฐานเป็นหน้าที่การงานของมนุษย์ทุกๆคนจะได้พินิจพิจารณาจะเห็นความแจ่มแจ้งในที่นี้เองเช่นความเกิดแต่พิจารณาความเกิดหรือความแก่หรือความเจ็บหรือความตายเช่นนี้เป็นต้นโดยธรรมดาจะได้มนุษย์เราทั้งหลายไม่เคยจะพิจารณาความเกิดได้แต่ความแก่ได้ความเจ็บความตายอันนี้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มืดบอดปกปิดจิตของเจ้าของอยู่ไม่สว่างคือความจริงมีอยู่ในตัวของเรานี้เราไม่ยกขึ้นมาพิจารณาเช่นความเกิดนี้ความแก่นี้ความเจ็บนี้ความตายนี้มีอยู่ในใจในกายของเราแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นแต่เราก็ยังไม่รู้พระพุทธองค์ตรัสเหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำเหมือนเศษดินมันอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายที่หมกมุ่นอยู่ในความเศร้าหมองบาปปาประจำต่างๆก็ไม่เห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นบาปไม่เห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นกรรมเป็นต้นเพราะมันได้ยกขึ้นมาตามแท้จริงเช่นความเกิดความแก่ไอ้ความเจ็บความตายของเราทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นเรื่องของธรรมดาเรื่อเกินใครๆก็ผ่านใครๆก็พบแต่ไม่เห็นแต่ไม่รู้แต่รู้ก็ไม่ถึงเป็นต้นฉะนั้นเห็นคนแก่หรือคนเจ็บคนตายใจของมนุษย์ทั้งหลายก็มีความโศกเศร้าปริเทวนาดำทันเป็นต้นเป็นทุกข์เป็นยากเป็นลำบากอันนี้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงอันนี้มันเป็นจริงมาแล้วเป็นสัจธรรมจิตเราไม่มองเห็นอันนี้ไม่เห็นสัจธรรมในตัวของเรา
1: ถ้าเกิดมาแล้วก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้าตายแล้วก็คิดไปอย่างหนึ่งก่อนไม่คิดว่าสิ่งทางไหนเรานี่จะตามมาถึงเราเมื่อไรไม่คิดเห็นเพราะว่ามันเมาเมาอยู่ในรูปเมาอยู่ในเสียงเมาอยู่ในกลิ่นเมาอยู่ในรสเมาอยู่ในปุถุภะธรรมารมณ์ไอ้ความเมานั่นแหละเดียวกับมันพามืดเมื่อมืดมันก็ไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่มองเห็นทางที่ถูกหรือผิดกันนั้นอันนี้เดียวกับคนเมาสมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านเนี่ยอย่าให้เมาอย่าให้เมาถ้ามียศอย่าให้เมายศถ้ามีลาภก็อย่าให้เมาลาภมีชีวิตก็อย่าเมาชีวิตของเจ้าของมีอะไรทุกอย่างอย่าให้เมาอย่าให้มันมึนเมามีความดีก็อย่าให้เมาดีมีความชั่วก็อย่าให้มันเมาชั่วเสียไปก็อย่าให้มันเมาได้มาก็อย่าให้มันเมามันมึนถ้ามันเมามันมืดมันบอดมันหลงนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาตันความมืดบอดในจิตของเจ้าของนี่เองถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วเราก็เห็นสัจธรรมสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมคือเรื่องที่มันที่ถูกต้องเรื่องมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะไปแก้ไขมันได้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะเราจะร้องไห้มันก็เป็นมันอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นเราจะหัวเราะมันก็อยู่อย่างนั้นเราจะคิดอะไรอย่างไรก็ตามสภาวะอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับพระอาทิตย์มันจะขึ้นมามนุษย์ทั้งหลายไม่พอใจว่าตะวันนี่มันสายเร็วนักก็ตามใจพระอาทิตย์ก็เดินไปตามเรื่องของพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่มันสายนะก็ตามใจพระอาทิตย์ก็ไม่ฟังเสียงของใครก็ไปตามเรื่องอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะให้โทษเท่าไหร่ไม่ถูกพระอาทิตย์มาถูกเจ้าของจะให้คนสักเท่าไรก็ไม่ถูกพระอาทิตย์มาถูกเจ้าของเพราะเรื่องพระอาทิตย์นั่นเป็นเรื่องสัจธรรมเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้ให้มนุษย์พุทธบริษัทเราทั้งหลายเห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วจะเป็นมนุษย์พุทธบริษัทโดยสมบูรณ์จะไม่เคลือบแคลงสงสัยในอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลับไปเป็นต้นหรือพบความสุขขึ้นมาก็ไม่ได้เมาในความสุขได้เกิดความดีใจก็ไม่ได้เมาในความดีใจเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เมาในความทุกข์เมื่อทุกข์เสียไปเป็นต้นก็ไม่ได้เมาในการเสียไปของทุกข์นี่เรียกว่าผู้เห็นธรรมะเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระบรมศาสดาของเราท่านเห็นสภาวะธรรมนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดับไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ดีใจและไม่เสียใจจิตใจของเราทั้งหลายก็สูงเนื้ออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนื้ออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเป็นไปตามสภาวะอันนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงได้พิจารณาเห็นสังขารให้รู้ตามความเป็นจริงของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้ตามจริงของมันอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นลูกเราทุกๆคนนี่นั่งอยู่เนี่ยจะเรียกว่านายปอนายขอนายคอนายงอจะเรียกว่ามันสุขหรือมันทุกข์หรือมันได้มันเสียมันร้อนมันเย็นอะไรก็ช่างมันเถอะก็เห็นว่าอันนี้เราอันนี้ความเราก็เห็นเป็นเพียงว่าสมมตินี่สมมติเมื่อรู้จักสมมติแล้วก็เรียกว่าอันนี้ของเราก็ไม่เสียหายอันนั้นของเขาก็ไม่เสียหายเป็นต้นอันนี้มันดีก็ไม่เสียหายอันนี้มันชั่วก็ไม่เสียหายอันนี้มันคงทนอันนี้ไม่คงทนก็ไม่เสียหายอะไรก็เพราะเรารู้สมมุติมันแล้วเช่นในร่างกายนี้นะเกิดมาการต่อสู้เมื่อยังมีชีวิตอยู่นะผลที่สุดเป็นต้นมันก็ตายอย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันตายอย่างนี้เราจะทำยังไงเราจะเห็นธรรมะโดยวิธีอย่างไรเราจะคิดว่าอย่าทำอะไรมันเถอะเดี๋ยวมันจะตายอยู่ข้าวก็อย่าไปกินมันเลยมันเป็นโรคเป็นไข้ก็อย่ารักษามันเลยมันจะตายอยู่แล้วอย่างนี้มันก็เป็นตัวโง่ไปเช่นแพร่ช่วยใบนี้มันเป็นของแตกเป็นของแตกตามธรรมดาเราจะบอกคนไม่ได้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันมันจะต้องเป็นของแตกเมื่อมันเป็นของแตกทีนี้เราจะเอาอย่างไรดีนะ เก็บไว้บ้านจะทำไงดีเราจะต้องล้างให้มันสะอาดแล้วต้องเก็บในที่ดีๆถึงแม้ลูกหลานของเราจะใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็กำชับมันว่าลูกจานนี่ล้างให้สะอาดนะถ้วยนี่ล้างให้สะอาดนะล้างให้เก็บมาให้ดีอย่าให้แตกให้แตกมันไม่ถูกไม่เลี้ยวนั้นต้องขู่มันไว้ทั้งที่เราเห็นว่าถ้วยนี่เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตกจานนี่เอาไว้ที่ไหนก็ต้องแตกเรื่องหน้ามันต้องแตกเราต้องเอามาพูดอย่างนี้สอนเด็กอย่างนี้ตามสมมุติอย่างนี้เพื่อเราจะใช้ถ้วยนี่นานๆจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเรามีชีวิตอยู่อันนี้เรารู้จักธรรมะเอาธรรมะมาปฏิบัติถ้าเห็นว่าอันนี้มันจะแตกอยู่แล้วเราบอกช่างมันเถอะลูกกินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันจะตกไปช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกเอาทิ้งไปที่ไหนก็ได้มันจะแตกอยู่แล้วมันจะแตกมันก็ช่างมันเถอะปล่อยมันนะอย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไปนี่ตรงเกินไปอย่างนั้นไม่หวาดไม่ไหวนะของที่จะใช้ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่นี้มันก็ลำบากยากฉะนั้นอันนี้คือเราเห็นความจริงแล้วก็มาใช้สมมุติอันนี้ถ้วยอันนี้จานอันนี้ล้างแล้วทำแล้วให้สะอาดอยู่เสมอเปรียบประหนึ่งว่าเราเห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนในสตนกายของเราก้อนนี้ก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมที่มันรวมกันอยู่นี้จะเรียกมนุษย์ก็ไม่ใช่จะเรียกบุคคลก็ไม่ใช่จะเรียกตัวตนก็ไม่ใช่อะไรทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้รู้สมมุติอันนี้ก็เห็นว่าเมื่อมันเจ็บไข้ก็หาหยุดยาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันเมื่อมันเย็นเย็นก็หาความอบอุ่นให้มันเมื่อมันหิวก็หาข้าวให้มันกินอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่เราให้รู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงคราวจะตายเราจะต้องรักษามันอยู่เหมือนถ้วยใบนี้ยังไม่แตกก็รักษาถ้วยใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์ซะก่อนก็พุทธเจ้าฝืนในธรรมะอันนี้ท่านจึงรักษาตายนี้ให้ดีอย่าให้มันมีโรคด้วยให้โรคนี่มันน้อยให้มันมีความสบายเพื่อจะเดินเมตตาภาวนาต่อไปอย่าเบียดเบียนตัวของตัวเลยเป็นต้นเช่นว่าเราป่วยก็เข้าไปโรงพยาบาลแต่เราให้เราเข้าใจว่าโรงพยาบาลนั่นก็ช่วยตายเราไม่ได้เหมือนกันนี่แต่หมอก็ยังช่วยจะของไม่ได้ทำไมถ้าความจริงก็จะเป็นอย่างนั้นก็ช่วยได้ครึ่งหนึ่งตังเมื่อเวลายังไม่มียังมีชีวิตอยู่แต่ว่ายังไม่ตายนี้ฉะนั้นเหมือนกันผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะก็ต้องเห็นอย่างนั้นเห็นตายนี้เห็นใจนี้เป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเป็นเรื่องอนัตตารักษามันไปเมื่อถึงคราวที่มันเป็นไปแล้วก็เห็นว่าเอ้าเราก็ยอมให้มันไปเมื่อถึงที่สุดแล้วใจเราก็สบายถ้าเราเห็นธรรมะอย่างจริงจังแล้วเช่นนี้นะเราก็ไม่เกิดความยึดมั่นหรือไม่เกิดความถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะว่าความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ผู้รู้ธรรมะผู้เห็นธรรมะศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ให้เป็นธรรมะนะเมื่อมันให้เป็นธรรมะแบบวางให้เราวางคือให้เราปล่อยคือให้เราวางการปล่อยวางอันนี้คือความรู้ตามเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้มันกระทบกระเทือนอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นต้นของมรรคต้นของมรรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อก็เห็นมันชอบอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ชอบไปด้วยกันฉะนั้นแค่นั้นธรรมะนี่ไม่ใช่อื่นไกลธรรมะอยู่ที่ตัวของเจ้าของอยู่ที่ใจของเจ้าของนี่เองเราจะไปมองดูที่อื่นนั้นไม่เห็นธรรมะเช่นว่าเรามีความสุขเป็นต้นมันเกิดจากอะไรมันสุขนะมันทุกข์มันเกิดที่ไหนไม่ใช่ว่ามันจะเกิดอยู่ต้นไม้มันจะเกิดอยู่แผ่นดินมันจะเกิดอยู่อากาศมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมาต่อเพราะเราไปพบสิ่งที่ชอบใจเราในใจของเรามันก็ปรุงแต่งขึ้นมีความสุขขึ้นเท่านั้นเองคือความสุขมันอยู่ที่นี่ถ้าเรามีความทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดอยู่อากาศเกิดอยู่แผ่นดินเกิดอยู่ต้นไม้เกิดอยู่ภูเขามันเกิดที่จิตใจของเรานี่เองนะเราประสบสิ่งที่ชอบใจความสุขเกิดขึ้นมาเราไปประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเรารวมสิ่งทั้งสองอย่างสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นเกิดขึ้นมาจากจิตของเรามีความเห็นชอบและมีความเห็นผิดเท่านี้ มี2แนวเท่านี้มิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเท่านี้ตามกันไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อรวมยอดแล้วในโลกนี่สภาวะในโลกทุกส่วนไม่มีอะไรจะเบียดเบียนมนุษย์ไม่มีอะไรจะทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ไม่มีนอกจากจิตมนุษย์ให้มนุษย์เป็นทุกข์แล้วไม่มีสิ่งอื่นจะทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ความร้อนมันก็เป็นธรรมดาของมันไอ้ความเย็นมันก็เป็นธรรมดาของมันไอ้ความปกตินั้นก็คือความรู้เท่าความร้อนหรือความเย็นอันนี้มันอยู่ในโลกเมื่อความเห็นตามเป็นจริงเช่นนี้ต้องปกติของจิตก็เกิดขึ้นมาถึงแม้มันจะร้อนอยู่มันก็ปกติมันจะเย็นอยู่มันก็ปกติมันจะสุขอยู่โดยอาการหรือทุกข์อยู่โดยอาการมันก็ยังเป็นปกติเพราะว่าเห็นว่าสุขมันเป็นอย่างนั้นเห็นว่าทุกข์นี่มันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็สบายเรามีความเห็นถูกต้องมีโยมคนหนึ่งอยู่ที่วัดที่มาวัดอยู่วัดอินเนี่ยอาตมาจำไม่ได้อาตมาเคยเทศน์ให้ฟังทีหนึ่งใช่ไหมโยมฟังธรรมน่ะไม่ต้องยึดอะไรมันมากมายหรอกให้โยมทำใจให้มันพอดีเสียนี่พอดีอย่างไรพอดีทุกอย่างนั่นแหละมันจะทุกข์ก็พอดีมันจะสุขก็พอดีมันจะชอบใจก็พอดีมันจะไม่ชอบใจก็ให้มันพอดีมันเลยพอดีอยู่อย่างนั้นแกเคยมานั่งฟังอยู่ต่างๆแกก็จับมันพอดีเนี่ยมันดีจริงเว้ยนี่ให้มันพอดีทั้งนั้นแกก็จับแค่นี้นั่นๆหลายเดือนมาวัดโยมไม่เห็นมาวัดนานแล้วไปอยู่ไงผมฟังธรรมของหลวงพ่อผมเข้าใจแล้วผมนานๆถึงได้มาจริงฟังธรรมเข้าใจยังไงหลวงพ่อบอกผมมาให้ทำความพอดีทีนี้ผมก็ยึดหลักอันนี้ว่ามันพอดีไอ้รูปเมียมันจะว่าให้ผมก็พอดีมันจะมีสุขเกิดขึ้นมาผมก็ว่าจิตสอนให้มันพอดีมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาผมก็ว่ามันพอดีมันจะร้อนผมก็บอกว่ามันพอดีมันจะเย็นแต่ผมก็เห็นว่ามันพอดีได้สบายเลยผมเลยเป็นคนพอดีอยู่ตลอดทุกวันนี้ฉะนั้นผมจึงนานๆจึงได้เข้ามาฟังธรรมเพราะผมได้รักษาอย่างนี้ไปปฏิบัติแล้วสบายนี่อะไรก็ช่างมันเถอะนี่มันจะมีความกระทบกระทั่งหรือมีความสงบยังไงผมให้มันพอดีทั้งนั้นน่ะเนี่ยนี่คือคนที่ฟังธรรมง่ายๆพอดีอร่อยก็ไม่พอดีอร่อยก็พอดีไม่อร่อยก็พอดีร้อนมันก็พอดีเย็นก็พอดีนั่นคิดผิดก็พอดีคิดถูกก็พอดีมันพอดีทั้งนั้นนี่เรียกว่าสภาวะธรรมเห็นความพอดีนั่งอยู่ก็พอดีเดินไปก็พอดีต้องคิดแค่นี้เลยไอ้ความคิดพอดีมันสมบูรณ์กันไม่มีทางไปแล้วมันคิดพอดีคิดพอดีคือรวมเป็นอันหนึ่งว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้แกก็ยึดหลักอันนี้ว่าโดยผมเลยเป็นคนสบายคนที่วารินอันนี้มันอุบลแล้วนี่จำชื่อแกไม่ได้แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งมานั่งฟังอยู่ข้างๆแกบอกว่าวันนั้นเนี่ยทั้งพ่อโยมแกคนนั้นบ้านเขาอยู่ที่ไหนชื่อเขาอยู่ชื่อเขาว่ายังไงน้องพ่อไม่รู้จักจำไม่ได้ทำไมอ่ะผมชอบใจธรรมะของแกเหลือเกินผมนั่งฟังอยู่ผมก็พอดีใจด้วยเดี๋ยวผมไปลองทำดูว่าอะไรอะไรในบ้านมันยุ่งผมก็ให้มันดีให้มันพอดีอะไรก็มันพอดีหรือเกิดความพอดีวันนี้ผมจึงอยากจัดชื่อบ้านของตาแก่คนนั้นหน่อยอยู่ที่ไหนชื่ออะไรอย่างนี้ไม่เห็นนี่อันนี้จะพูดกันง่ายๆแค่นั้นเองว่าการกระทำดีกระทำชั่วเราทำขึ้นเองเราทำชั่วขึ้นเองเราทำดีขึ้นเองเรากลัวเองนึกขึ้นมาก็กลัวจนเด็กก็วิ่งนี่ก็นึกกลัวเองนึกเห็นกลัวแล้วก็วิ่งไปทีนี้ถ้าเราไม่กลัวก็นึกมีใจเข้มแข็งขึ้นไม่กลัวแล้วก็ไม่วิ่งเนี่ยมันเกิดที่นี่มันก็หลับดวงที่นี่มันสุขที่นี่มันก็ทุกข์อยู่ที่นี่มันผิดอยู่ที่นี่มันก็ถูกอยู่ที่นี่เองนี่ที่นี่ปัญหาอื่นไม่มีนอกตัวเราไปแล้วมีปัญหาอยู่ในใจของเจ้าของแค่นั้นแค่นั้นพระพุทธเจ้าจึงให้แก้ตัวเรานี่เองแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุแก้ที่ต้นเหตุคือต้นตอวันนี้แหละนี่เรียกว่าทุกข์กระจัดมันทุกข์กระจัดแก้ที่เหตุให้ทุกข์มันเกิดอันนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราเห็นทุกข์เราก็เห็นอริยสัจมันเป็นทุกข์กระจัดทุกข์นี่มันก็ทุกข์จริงเมื่อเราเห็นมันเป็นทุกข์เหตุเกิดขึ้นที่ทุกข์นี้เป็นต้นแล้วแก้ทุกข์วันนี้คือแก้ที่เหตุวันนี้ถ้าแก้ที่เหตุแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยอมรับทั้งนั้นเมื่อเรายอมรับเดี๋ยวได้สบายนะได้สบายมันสบายยังไงถ้าหากว่าเราปล่อยเราวางมันเนี่ยนะ มันสบายยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆไม่ต้องยากเคยมีนายพลนายพันที่เข้ามาในวัดหลวงประพงศ์เดี๋ยวก็มากราบกราบแล้วก็ทานก็ไปหมอบกราบเท้าหลวงพ่อตบศีรษะให้ผมมั่งเนี่ยอาตมาเอามือไปคลำศีรษะตบๆนายพลก็จังนายพันก็จังไม่เป็นอะไรไม่อยากโกรธเลยทำไมนี่ยอมแล้วยอมแล้วมายึดที่ศีรษะนี่ศีรษะนี่ก็มันมีอะไรมันมีเพราะเราเข้าไปยึดมันเท่านั้นเนี่ยในเวลาทารละเราวางเราปล่อยมันเลยหมดพิษหมดภัยในที่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นต้นของมันปลายปลายของมันต้นถ้าหากว่าออกจากอาตมาไปสิให้โยมไปพบยุติกลางทางนายพลนายพันเดินเอามือไปตกศีรษะดูสิเกิดเรื่องกันเลยทีเดียวทำไมไม่ยอมให้ฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมทิ้งฉันไม่ละฉันยังยึดอยู่มันก็เลยไปคิดขึ้นที่นั้นเมื่อจะปล่อยก็ปล่อยตรงนั้นเมื่อจะวุ่นวายก็วุ่นวายตรงนั้นเมื่อมันสงบก็สงบตรงนั้นปล่อยตรงนั้นนี้เป็นต้นนี้เลยกิเลสเราเห็นง่ายๆเราจะเห็นได้ง่ายๆอะไรทุกอย่างถ้าเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาเรายอมปล่อยวางมันเสียหมดพิษเนี่ยหรือคนมันนอกก็เหมือนกันเดินไปเนี่ยมันข้ามไปฮะจับหัวกันไปเรื่อยผู้หญิงจับหัวผู้ชายผู้ชายจับหัวผู้หญิงไปเรื่อยก็ไม่มีอะไรนี่มันก็มีคุณค่าครับถ้าจะหัวเปลือกหัวมันขนาดนี้นี่จะทุกข์ก็ได้จะอะไรกี่ได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เพราะว่าเราอะไรมันออกเอาความเห็นเอาถอนไอ้อุปทานออกจากที่นั่นเปล่าเหมือนลูกระเบิดถ้าถอดลูกสลักออกแล้วมันไม่ระเบิดฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราถอนทิฏฐิถอนมานะเห็นว่าเราดีเห็นว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเหลวกว่าเขาอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในใจของเจ้าของแล้วคิดเดียดท่านทำลายเสมอไปนี่ฉะนั้นอาตมาจึงได้ตรัสว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาทำโทษเรานอกจากเราทำโทษเราเองไม่มีอะไรนำความสุขมาให้เรามีไม่มีอะไรจะนำความทุกข์มาให้เรานอกจากจิตของเราเห็นผิดเห็นถูกเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอัตโนโตทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองตนอยู่ที่ไหนก็ตนที่นั่งอยู่ที่นี่แหละอย่างว่าเดือนตนให้เห็นตนคนเห็นตนว่าเป็นตนคนนั้นยังไงเห็นตนคนเห็นตนว่ามีใครตัวตนคนนั้นจึงเรียกว่าคนเห็นตนคนเห็นตนว่าเป็นตนนี่ก็เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นคนที่เห็นตนจริงๆก็คือเห็นตนว่ามีใครตนนี่ใช่ตัวนี่ใช่เรานี่ใช่เขานี่ใช่ของเรานี่ใช่ของเขาอย่างนี้ความเห็นเช่นนี้เรียกว่าถอนอัตตาออกนี่เรียกว่าคนเห็นตนความเห็นตนแล้วก็ละตนนั่นก็ได้ปฏิบัติตนนั่นก็ถูกเป็นอนัตตาใช่แล้วคนเห็นตนโดยที่ว่าเป็นตนเป็นตัวนี่เพิ่มทิฏฐิเพิ่มมานะเพิ่มกิเลสเพิ่มตัณหาเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากที่สุดเลยทีเดียวฉะนั้นพวกมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายท่านจึงให้ปล่อยหรือวางไม่ใช่ให้ปล่อยอันนี้ไม่ใช่ให้วางอันนี้ปล่อยด้วยจิตใจบางคนเห็นว่าการปล่อยวางไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรฉันปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นการปล่อยวางทางด้านจิตใจคือไม่ยึดมั่นหรือไม่ถือมั่นให้มีความเห็นโดยถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นที่ถูกต้องตามนี้แล้วก็เดี๋ยวผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมคือเห็นสภาวะอันนี้ตามเป็นจริงไม่มีทางที่จะแก้ไขมันจะสุขก็ถูกแล้วมันจะทุกข์ก็ถูกแล้วมันจะได้มาก็ถูกแล้วมันจะเสียไปก็ถูกแล้วมันจะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ถูกแล้วมันจะเจ็บจะไข้ก็ถูกเลยพอดีทุกอย่างเลยก็เรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่ฉะนั้นเรื่องเมื่อเราเห็นแค่นี้แล้วก็ตัดต้นตอคือเหตุทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อทุกข์ตัดต้นตอทุกข์ก็มีทางที่จะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นต้นความสงบก็เกิดขึ้นในที่นั้นอันนี้แสดงถึงว่าสัมมาทิฏฐิหรือเรียกว่าสัมมามรรคเมื่อมรรคสามัคคีมันสามัคคีรวมกันเช่นนี้แล้วกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็กระจัดกระจายไประหับระหายไปเป็นต้นว่าไม่มีในที่นั้นไม่รู้มันไปที่ไหนถ้าใครยังความเห็นไม่เห็นสภาวะอันนี้มันก็ยังไปเกาะอยู่ที่ตรงนั้นฉันนั้นฉะนั้นนี่กิเลสนี่คล้ายๆกับมีตัวหรือมีตนก็มันเกิดจากความคิดของเรา
0: เราก็ไม่เอาถึงขนาดนั้นหรอกปฏิบัตินี้ปฏิบัติตามอิริยาบถของเราเรายืนเดินเป็นปกติแต่เราเมื่อทำอันนี้อยู่เราก็รู้อยู่เราพูดนี่อยู่เราก็รู้อยู่จิตของเราคิดอย่างไรเราก็รู้มันอยู่รู้แล้วก็พิจารณาเรื่อง อนิจจังทุกขังอนัตตาในอิริยาบถอันนั้นในอารมณ์นั้นให้จิตมันรู้ให้จิตมันเห็นมันเห็นไปยึดมั่นถือมั่นในอันนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆทำมันไปถึงคราวกำหนดแล้วก็กำหนดถึงคราวพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนธรรมดาเรานั่นแหละมันจะไปนั่งกระทั่งวันกระทั่งคืนอันนั้นเรามีอยู่เราเวลาเรานั่งเราก็พยายามนั่งสมาธิเมื่อเราหยุดนั่งแล้วเราก็มีสติเดินเราก็มีสติตามไปให้รู้จักเมื่อวันนี้เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยเราก็รู้จักของเรารู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอนั่นเองกรรมฐานนี่มันก็ให้กรรมฐานถูกจริตเจ้าของมันก็สบายกรรมฐานไม่ถูกจริตของเจ้าของมันก็ไม่สบายมันก็เป็นอย่างนี้แหละทำไมมันจะมีทุกข์ทำไมมันก็มียากมันก็มีลำบากทุกข์การกระทำของเราเพราะเราบังคับมันให้กำหนดรู้นี่จะปล่อยตามใจมันก็จะสบายมันก็ไม่สบายอีกอะคิดยังไงก็ทำไปอย่างนั้นคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่สบายใจเนี่ยจะสบายไงมันเอาโทษมาใส่เจ้าของทั้งนั้นเนี่ยฉันจะให้ทั้งวันทั้งรวมในการพูดในการกระทำในการยืนการเดินการนั่งการนอนการขบการฉันให้รู้ตัวอยู่บัดนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราอยู่ลักษณะอันใดเราอยู่ในลักษณะของความโลภหรือความโกรธหรือความหลงหรือเนี่ยเราต้องกำหนดรู้กำหนดรู้จักว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำลายมันเสียทางอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจทางสุขทางทุกข์อะไรเราเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนสุขก็มันสุขไปทุกข์ก็มันทุกข์ไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันให้รู้ตามมันเถอะว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเรารู้จักกันว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็สุขมันก็ทนอยู่ทุกข์มันก็ทนอยู่ได้มันก็ไม่ดื้อตัวหลงตัวการทำกรรมฐานก็ทำแบบนั้นแหละเราจะคิดยังไงมันจะคิดไปทำให้มันรู้เร็วๆเห็นเร็วๆสงบไปเร็วไม่ได้นะแล้วก็ต้องค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปอย่าให้มันเร็วอย่าให้มันช้าให้กำหนดอยู่ในที่รู้นั่นแหละเป็นประมาณการทำเพียรเนี่ยต้องฝืนใจเราเท่านั้นแหละฝืนใจเราฝืนความรู้สึกนึกคิดของเราทุกอย่างที่ท่านทำยึดหนอฟังหนอนั่นก็ถูกแล้วถูกแน่แต่ว่าเราทนไม่ไหวการทนไม่ไหวไอ้เป็นเรื่องที่เราท้อถอยก็คือไม่รู้จักความจริงตามนั้นนี่จะว่าการกระทำแบบนั้นมันดีเกินไปแล้วก็มาทำอย่างอื่นก็ได้ทำนาปานสติเนี้ยกำหนดลมหายใจเข้าออกมันก็อย่างนี้ก็นี่แหละไม่ว่ายุบมันก็ยุบเองนั่นแหละไม่ว่าคล้องมันก็คล้องเองนั่นแหละหายใจเข้ามันก็คล้องหายใจออกมันก็ยุบไม่ว่ายุบหนอคล้องหนอมันก็คล้องยุบเองนั่นแหละมันก็เหมือนกันเท่านั้นแหละเรามีสติอยู่อย่างนั้นเรียนรู้ตัวว่าในลักษณะอย่างไรเราอยู่อย่างไรความเป็นอยู่ของจิตเราเป็นอย่างไรเพื่อให้เราเกิดปัญญาเองทำอะไรต้องเกิดปัญญาในตรงหมดกำหนดอยู่กระทั่งวันกระทั่งคืนมีการปล่อยมีการวางมีการเป็นในธรรมะมีการบังคับมีทะเบียดก็จะมีพระคุณเหมือนเราสอนเด็กน้อยเหมือนครูสอนเด็กนักเรียนมีพระคุณอย่างเดียวนั่นก็คือมันมีอำนาจมีประเด็นอย่างเดียวเด็กมันก็เดินไม่ถูกใจเราก็เหมือนกันชอบใจตามชอบใจมันไม่ได้เรื่องในหลักฐานมันก็ไม่ได้เรื่องมันไม่กระทบก็เหมือนกันกับครูสอนนักเรียนไม่อื่นใจเอาแต่ประคุณอย่างเดียวมันก็ไม่ขี้เกียจเด็กก็ไม่กลัวครูถ้ามันไม่กลัวครูมันก็ไม่กลัวอะไรทั้งหมดกลัวความผิดกลัวทุกอย่างเนี่ยถ้ามันกลัวครูสักอย่างเดียวแล้วน่ะ อย่างอื่นมันก็กลัวไอ้ความผิดมันก็กลัวความไม่ดีทางไหนมันก็กลัวมันมีความกลัวมันอายมันก็เกิดเป็นข้อปฏิบัติในตัวของมันนั่นแหละมันเป็นศีลในตัวของมันอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักครูจะต้องรู้จักนักเรียนรู้จักวิธีการสอนเด็กจะมีประเด็นอย่างเยี่ยมก็ไปไม่ไหวเด็กจะมีประคุณอย่างเยี่ยมก็ไปไม่ได้บางครั้งเราก็ใช้ประเด็นมันบางครั้งเราก็ใช้ประคุณมันเพื่อตามสายจิตของตนก็เหมือนกันเราจะไปดีมันทุกเวลาก็ไม่ได้เวลาปล่อยมันเวลาสั่นเสือนจิตก็สั่นเสือนมันเวลาให้โทษมันก็ให้โทษมันอย่าให้โทษมันอย่างเดียวอย่าสั่นเสือนมันอย่างเดียวต้องใช้การปฏิบัติอย่างนี้สลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างนี้ถ้ามันไม่เดินก็เคลื่อนมันถ้ามันดิ้นก็ดึงมันไว้มันอยู่ในที่พอดีพอดีของมันที่มันเกิดความโศกเศร้าโศกาปริเทวนาอย่างนี้ก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นความโศกเศร้าหรือมันเกิดขึ้นแต่จะให้รู้มันหรือมันความโฟนเป็นต้นก็อย่าให้มันเกินตามเลี้ยขอบเขตออกไปให้มันเกินอยู่ที่พอดีของมันมีอะไรมีอนิจจังของไม่เที่ยงมีทุกขังความเป็นทุกข์มีอนัตตาของไม่แก่ตัวไม่แก่ตนอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นหลักที่สำคัญถ้าเราเห็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มันก็เตือนเจ้าของมันเท่านั้นเนี่ยดีใจก็อย่าดีใจเกินไปถ้าดีใจเกินไปมันก็เสียถ้าทุกข์ใจก็อย่าให้มันทุกข์เกินไปทุกข์เกินไปมันเกินขอบเขตเนี่ยมันก็เสียเหมือนกันสุขทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์นี้เราจะประสบมันอยู่ทุกเวลาเมื่อเราประสบมันทุกเวลาแล้วเราจะเห็นมันอยู่ทุกเวลาเมื่อเห็นมันทุกเวลาแล้วก็ต้องพิจารณามันทุกเวลาทุกเวลาเราก็เลยเพ่งมันทำให้มันมากคือทำตรงนี้จะเรียนให้มันมากทำให้มันมากเพ่งให้มันมากเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของมันนี่เองไม่ใช่อื่นใดถ้าหากว่าเราเห็นความจริงมันแล้วแน่ต้องปวดต้องขึ้นมาแล้วก็รู้มันว่าอันนี้มันปวดมันก็ไม่แน่นะมันก็หายไปมันก็บรรเทาความเกลียดเกิดขึ้นมาเราจะเห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่มันก็ว่างบรรเทาทุกข์ลงไปให้มันอยู่ที่เนื้อสิ่งทั้งหลายเรานี่จิตของเรามันรู้ถ้าเราไม่รู้สิ่งทั้งหลายเรานี่มันก็เป็นทุกข์ตัวอย่างเราถ้าปฏิบัติแล้วก็ไม่สบายจะคิดถึงบ้านร้องไห้ถ้าเราคิดแค่นั้นแล้วก็อันนี้มันไม่แน่ไม่แน่ไหมคิดถึงบ้านแล้วก็สึกปล่อยมันไปซะมันแน่ไหมล่ะคิดถึงบ้านเนี่ยมันก็ไม่แน่ใช่ไหมก็อย่างนี้จากบ้านอีกจากนี้จากบ้านอีกอย่างนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวจะกลับอีกนี่ใจของคนเรามันก็ถึงเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องอดทนหรือว่าจะเราจะพระเจ้าเหมือนกันแหละท่านคลอดเป็นพระพุทธเจ้ามาทีเดียวหรอกท่านก็เป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราเป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญาว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันจะมีเย็นมันมีสุขมันก็มีทุกข์แล้วมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายท่านก็คิดไปว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้นมันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่นั่นแหละมีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่กันท่านคิดได้แต่นี้ท่านยังไม่ตัดไม่ตัดกิเลสอะไรอะไรมากมายมีความเห็นตอนนี้ท่านลองดูเท่านั้นเราทุกวันหนึ่งคิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นก็จำเป็นว่าจะหมดกิเลสกันทีแล้วถึงจะมาปฏิบัติ ถ้าพูดอย่างนั้นเราต้องหมดกิเลสกันแล้วจึงจะมาปฏิบัติแล้วก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นนะมั้ย

ี้เราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยไปเรียนหนังสือไปสอบหนังสือถ้าออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่นั่นก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลยอยู่ทุกข้อไม่ใช่มีปัญหาเปล่าไอ้ที่คนไม่มีปัญญาก็นึกว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหานี่แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแท้ที่จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแต่ว่าปัญญาเราไม่มีก็นึกว่าเฉลยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาต่างหากครับแต่เขาจะมีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันกันนะก็นึกว่าผมยังมีกิเลสอยู่ก็นึกว่าหมดปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ตายแล้วไอ้เงี้ยเด็กเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาวิจัยต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไงตลอดมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่หนอคงจะมีเป็นแน่เท่านี้เดือดทำมันเยอะนี่ราหุลพิมพายังเต็มบ้านอยู่เลยทรัพย์สมบัติยังเต็มบ้านพอแต่ท่านรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นท่านก็มาพิจารณาดำเนินการพิจารณาไปเรื่อยนี่เห็นว่าในทางคารวะนี้มันเป็นที่คับแคบมากจะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติพัฒฐานมากก็จริงหาความสงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเหลือเกินอย่างนั้นออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะสมควรค้นคว้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจมอยู่ในคารวาสนี้จะค้นคว้าหาธรรมะข้อนี้ได้ยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากท่านก็จึงออกบวชไงตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านไม่รักลูกหรือท่านไม่รักเมียหรือท่านไม่สงสารอะไรอะไรหรือนะก็ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านว่าสงสารลูกสงสารเมียรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าดีกออกไปจากครอบครัวคารวะตัดช่างน้อยจะเฝ้าตัวไปคนเดียวอย่างนี้ในความจริงท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านคิดเป็นคนอย่างก็ปุถุชนเราท่านคิดไปน้อยแต่ท่านก็ทำมันท่านทำเท่านั้นถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นก็หมดทางในความจำเป็นเราต้องพิจารณาเช่นว่าเราเกิดมาครั้งแรกมันก็ยังเล็กเราไม่โตอย่างนี้เมื่อเราโตอย่างนี้เหตุมาจากความเล็กมันถึงโตได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความดีทั้งหลายนั้นมันก็ความผิดตกต้องทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทำได้ทุกคนเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นได้เหมือนกันการทำสตินี้มันก็เรียกว่าทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทำยังไงถึงจะรู้อยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคล้ายๆกับเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกว้างเนี่ยเราจะ3เมตรตรงนี้เราจะไปนั่งอยู่ในนั้นนะเราจะเอางูเห่าสักตัวใหญ่ๆเอาไปขังอยู่ในเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะมันจะเป็นยังไงจิตเรานะให้มันเรื่อยเรานั่งอยู่นั่นแหละไอ้ความระแวงระวังของเราก็คืองูเห่านั้นเป็นสารพิษเราจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดูปีกมันได้มันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกัน

ไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลัวงูเห่าตัวนั้นเนี่ยมันเลื้อยรอบๆเราอยู่ถ้ารู้จักอย่างนั้นไอ้ความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึ้นมารู้รอบอยู่ในเรื่องทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มีถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเกี่ยวมันจำเป็นจะทำไงถ้าหากว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายแล้วต้องแก้ให้มันได้ให้มันดูดไปถ้ามันถึงที่สุดมันเลยยิ่งกว่าตัดสินให้มันตายเท่านั้นเนาะเท่านั้นแหละนี่แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้เช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงก็หนีไม่ได้แล้วก็ตัดสินตายนี่ที่สุดของมันนะนี่แหละที่สุดของมันก็ปล่อยมันนะว่าเรามันก็ถึงที่สุดมันแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วอย่างนี้มาเราป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงเขาทำยังไงทำยังไงเขาว่าอย่างนั้นสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยใส่แล้วยาก็สุดวิสัยแล้วจะทำไงเราเป็นคนไข้เราจะทำไงเราจะร้องไห้หรือจะทำไงนี่ที่ตรงนี้แหละถ้าหากว่าเรามีปัญญาไม่ต้องร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วเหมือนกว้างก้อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วถึงคราวมันลงมันก็ถอยลงกลบถึงดินเนี่ยมันหมดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะทีนี้ก่อนเราเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะว่าจะเอามันหายให้มันหายให้หายและเอาไม่ตายเท่านั้นน่ะกลับให้มันหายเรื่องไม่หายและไม่ตายนั่นไม่เอาทุกคนนะไม่เอาทุกคนแต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้อย่างนี้มันอยู่เป็นพื้นของมันอย่างเงี้ยเราต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดนึงเอาไปโรงพยาบาลมาเราก็นึกเห็นมันได้มายาแก้ตายก็ไม่มีหมอรักษามาให้ตายก็ไม่มีถ้าถึงคราวมันแล้วดังนั้นเราตกลงในใจเราว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้าว่าเราหายอย่างเดียวเราเอาไม่ตายอย่างเดียวถ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นไข้มาเราช่างมันเถอะสังขารมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่ต้องรักษามันแล้วนะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องไปรักษามันท่านจัดเป็นคนประมาทอย่าประมาทในสังขารนี้เมื่อสังขารนี้มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าว่าชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันก็จบลงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์นี่นะดังนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อนอย่างแก้ไปเนี่ยมันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกภาชนะนี่ไม่หยุดทำแตกทำไมมันติดแต่เพราะว่ามันไม่เที่ยงบังคับอยู่ไอ้ความไม่เที่ยงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกข้างหน้าไม่ช้าก็ต้องเร็วเราจะทำยังไงปฏิบัติต่อแก้ใบนี้เราจะต้องทำยังไงเราจะเห็นแก้ใบนี้รักษามันก็แตกไปรักษามันก็แตกปล่อยมันทิ้งแค่ลูกไม่ต้องเก็บมันให้ดีรับมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะเราประมาทการแก้แบบนี้มันมีอยู่เราก็ได้ใช้มันนานแต่รักษาไปนานก็ได้ใช้นานแต่ทั้งเราที่รู้ว่าแก้แบบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะแก้แบบนี้จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะต้องกำชับไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำไมก็พอเห็นว่าแก้แบบนี้มันจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่เราลูกเอาทิ้งทีนั้นก็ทิ้งทั้งมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่ารักษามันเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญาจะต้องให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนี้หม้อใบนี้ไว้ให้ดี
ถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้มีรักษาไว้ดีๆนานๆก็อยู่นานๆและใช้ประโยชน์นานไม่จำเป็นจะซื้อมาบ่อยๆมันเต็มที่แล้วมันถึงคราวมันแล้วนะนะมันแตกไปถึงคราวมันจะแตกจริงๆก็จะให้มันแตกถึงคราวมันยังไม่แตกก็รักษามันไว้นี่เป็นต้นเรารักษามันก่อนนี่เช่นนี้เราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี่มันก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงที่สุดมันแล้วก็ไม่มีใครจะรักษาอะไรมันได้เปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนี้นี่อันนี้เรียกว่าถ้าเราคิดเช่นนี้ไอ้ความหวาดหรือความสะรุ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุให้จิตใจเราตื่นอยู่เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็เรียกว่ามีความระลึกได้เป็นสติในตัวของเราระลึกได้อยู่เมื่อระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะปัญญาก็วิ่งมาอยู่ในปัจจุบันของอันนี้ควรจะทำอย่างนั้นอันนั้นควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้อย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้ช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อันอย่างเราที่จะต้องทำงานทุกอย่างเราก็ต้องมีสติความระลึกได้ตั้งปัจจัยความรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทำอย่างนี้ลงไปเพราะการกระทำนี้มันเป็นเหตุแล้วการกระทำอย่างนี้ลงไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไหมชอบไหมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นคนหลงนะ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสากัจฉายะปัญญาเวทิตัพพาปัญญาพึงรู้ได้ก็ด้วยการสนทนากันการสนทนาหมายถึงการถ่ายทอดความรู้สึกต่อกันและกันบุคคลทุกคนในโลกนี้จะต้องสนทนาติดต่อหรือแลกเปลี่ยนความรู้จากกันและกันอยู่เสมอดังนั้นการที่จะรู้ได้ว่าคนนั้นคนนี้จะมีปัญญาความรู้ระดับไหนจะต้องอาศัยการได้พูดคุยสนทนากันคำพูดที่สนทนาจะส่อให้รู้ว่าฉลาดหรือโง่และเมื่อรู้ว่าผู้ใดมีปัญญามากก็สามารถที่จะคบกับผู้นั้นเพราะพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลควรคบบัณฑิตเพราะจะก่อประโยชน์ให้มากมายธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ในภาสิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกเป็นมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบว่าคำรักษาไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภัยทุกคามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเองตามภาษิตที่ว่านี่ท่านว่าอะหุเวสรนังยันติปปตานิวันนานิจักอารามลุคเกียติยานิมนุษย์ชาพยตัดชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากรรมะสบุคาปนุจติมนุษย์เมื่อถูกภัยคุกคามแล้วยอมบินหาที่พึ่งต่างๆตามที่ตนก็เห็นว่าปลอดภัยยิ่งไปขึ้นต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการบวงสรวงเป็นสรวงง่ายบอนอะไรต่างๆนานาให้พ้นจากทุกข์จากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมรุกอาเจตยานี้ไปตามเจดีย์ร้างบ้างอะไรว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสนังเข้มังนั้นฉะนั้นนั้นไม่เกษมฉะนั้นนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงสักยังไงก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นมีตามบาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุตรทำจะทำมันจะสร้างทันจะเส้นนังกระตูผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นชนะจะตายอริยสัจจานิสมปัญญายปัสสติดุขังดุขะสมุปปาดังดุขสัจจะปิกำลังเรียนจะทั้งยีกังมักกังดุคู่ปัสมการนี่นะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างประจักษ์ใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอสตังสรณมารมะสัพพุคาปมุตตินั่นแลเป็นสรณะอันเกษมเป็นสรณะอันปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว้าวุ่นขุ่นมัวเสาะแสวงหาวิ่งนู่นวิ่งนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาจำเป็นแล้วก็ทำให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้สำเนียกศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณจึงสุ่มสี่สุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นมีชื่อว่าสรณะอันเกษมนี่จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการสถานหนึ่งจนได้เราจึงอยู่ในข่ายแห่งความคุกคามเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระอันถูกต้องแน่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังธัมมังสังฆัง พุทธันจะธรรมจะสังฆันจะสนังกตุนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันธ์ทุกสกลร่างกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลเหมือนกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบ่งทุกข์ที่เกิดกับตนให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะเมื่อทราบชัดว่าว่านสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุฏฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุนั้นเช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนขุ่นเคืองหรือจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นๆให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำๆซากๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งและผลก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเองจนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากมีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลำดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกำจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกำลังแห่งสติคิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมมุติฐานของทุกของเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามรรคที่อยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันคำว่านิโรธคือความดับทุกก็ดับทุกคือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ขึ้นที่จิตและพยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้างแผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้นในเราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่เป็นกองทุกข์ที่สำคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์น่ะต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนผ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขันธ์แก่จิตใจของเรานี้เท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้ นำทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรามีย่นเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นกองทุกข์เป็นผู้รับทราบทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสำคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่รับเคราะห์รับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะห์สร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสำคัญของจิตคำพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตามหลักคำสอนที่พระองค์ท่านสอนไว้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกข์เราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยเห็นภูเขาอยู่ไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข้มีไหมต้นไม้ใบหญ้าเคยมีนางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุกข์เขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุกข์จึงไม่มีหมอเป็นไปประจำเพื่อรักษาดินรักษาน้ำรักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเราก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้และจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้แก่ทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้วิบากกะขันคือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวัฏฏะเราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทำมาหาเลี้ยงชีพมีอยู่ยาปาแป้งอะไรก็มาบำรุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่สุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมาในส่วนเรื่องจิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกข์จึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานต้องตลอดกลับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุดหมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความไข้หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยกิเลสอาสวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภพทุกชาติ ไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ไปสู่พบนั้นเป็นผู้ไปรับก็รับกรรมในพบนั้นนั้นเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากพบไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้จิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากำลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางสั่งซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอสถจริงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี่แดนมนุษย์นี่เป็นแดนที่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นแต่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้ถ้าคนไข้ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริบเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหายโรคหาทางหายโรคไม่มีถ้าคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยธรรมโอสถพุทธังธัมมังสังฆังสนังกฉามินี่เป็นหลักสำคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกี่ยวกับความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะไหนเพราะเราอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์จะไม่ให้เกิดทุกข์ภายในบุคคลในสัตว์นี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกข์อยู่แล้วธาตุขันธ์เหล่านี้คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้ทีนี้ธรรมโอสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักกอเพียงไรก็ตามการระลึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้งที่เราทำงานอยู่เรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัตถิธรรมคือพุทธังธัมมังสังฆังภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่เรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำรุงน้ำใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจแต่เราจะค่อยสางค่อยซาจากกิเลสอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นเนื่องการแสวงหาที่พึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้จากการแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาแต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบังคับของเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไปสนใจที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจมีรู้สึกจะมีอยู่มากไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมไฟซะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดับไฟ ส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคำว่ากิเลสนั่นแหละคือเชื้อไฟอันสำคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ำคืออัตคือธรรมคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอย่าให้เสียทีที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายและเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่ำด้วยการประพฤติก่อโกยทุกข์มาเผารนตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เราอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุขดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เสาะแสวงหาโดยทางที่ถูกความสุขจะเป็นขึ้นที่จิตใจของเราเองนี่คนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่พึ่งผิดกับคนแสวงหาที่ถูกที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมาในบทธรรมเบื้องต้นซึ่งได้พูดกันก็พระองค์เวสนังยันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่หลบภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงได้แนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สองในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะอรหันโตแล้วก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ตัวนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามชุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเกษมพอรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์ธรรมะบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นสรณะของโลกได้กราบไหว้บูชาไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าคนที่ลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำลายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์ของเทวทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตำหนิติเตียนหรือลบล้างศาสนาคือศาสนธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้สูญไปจากโลกไม่ให้มีด้วยความสำคัญหรือด้วยกิเลสของตนคำว่ากิเลสมันมีภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันจะให้บุญให้บาปสูญหายไปนั่นหมดประจักษ์ใจผู้นั้นแลผู้ที่จะหาองค์กองทุกทั้งๆที่ลบล้างทุกนั้นก็คือใจดวงนั้นเราย่นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกมีอยู่ที่ใดความวุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเองเท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวาย นั่นแหละเป็นเครื่องก่อความเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการสอบแสวงหาที่พึ่งท่านทั้งหลายฟังทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเส้นเอานำมาประพฤติปฏิบัติสอบแสวงหาที่พึ่งของตนภายในจิตใจเลยที่พึ่งอันเหมาะสมได้ที่พึ่งเกษมและจะมีความเกษมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยึดติดทำเพียงเท่านี
1: ้งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่ได้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องไม่ท้ายสติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานแพ้มากกว่าชนะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะแน่น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออกส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านใจตรองซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งถ้าคิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นพระรามีในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาของโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งแต่เราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติพระสถานยิ่งกว่าเกียรติเกียรติศักดิ์อำนาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกสมมติยังต้องฝืนพระทัยหากว่าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยาดอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมา และจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวกของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับหัวใจลอยไปเลยเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอยู่ภายในจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนถ้าทายตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืนคิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวกเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลา6ปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่าเนื้อการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งนะอดพระกยาหารถึง49วันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอด9วัน4วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วแต่พออย่างนี้นะว่าป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันได้เวลานานๆตั้ง40วันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่การปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระกยาหารไม่เสวยเลย49วันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลยแต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเรื่องนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสหรือเป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้และการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบกยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รบกับกิเลสทุกประเภทที่มีฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่ความทุกข์นั้นจนกระทั่งผ่านไปได้นี่ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับความทุกข์ในยาบททั้งสี่ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่ความทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอานาปานสติแล้วจึงได้เบาพระทัยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระทัยที่เต็มพระโลกกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความทุกข์ประชาชนก็ย่อมมีความทุกข์ใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพอได้ยินกิริยาปฏิคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องนั่นดำก็ยิ่งเกิดความทุกข์ใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายก่ายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปและพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรนัตพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับภายในพระทัยของพระพุทธเจ้ามีความทุกข์ความลำบากความทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่าธรรมะที่จะนำมาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากลำบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงเรื่องเวลากำลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทางที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทัยได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุดบรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็นท่ามกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแก่กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาโดยที่ให้เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลำบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะวกบุญดังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราทิศปากลงไปแล้วโดยถูกต้องมีกุญหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะมันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนต่างเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นะขนาดไหนลูกบุญมังเพียงไรก็ต้องถากต้องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทำลายกันลงจนเป็นที่ราบรื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้การดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดำกำตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาสอนโลกมากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาอีกทีเดียวของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นมันควรถากควรฟันควรตัดลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่งมันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดรอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสละตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเป็นนายรายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทำให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาอะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเ ราะกิเลสไม่มากเช่นเราลองถางป่าป่าไม่มากมายอะไรมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทำได้ง่ายเหมือนดังป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือนี่คนคนเดียวนั่นแหละกิเลสในขณะที่มันหนักมันหยาบมันหยาบจริงเราต้องได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปิดตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงเวลาถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตายป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเนี่ยจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความร่ำรวยคิดหาแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไปให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนท่านว่าทุกคำพีทุกคำพีสอนมาลงที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นกองทุกข์คืออะไรก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดก็แปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูทุกที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดีให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นเรื่องที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ขอเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ขอเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็นยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าศึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความตั้งขันนั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผิดทุกข์เมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความปากความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงแอดสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเป็นดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอ้าวอดตายเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับนี่ไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี่คือป่าช้าของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุคลาธิฐานว่าพญามัจจุราชมาเอาก็ให้ไปให้ได้กากเมืองความจริงพญามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันธ์ที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปองอยู่ภายในนั้นเป็นใช้ให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปองทั้งหลายนั้นถูกชำระออกแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะได้หวั่นไหวที่ไหนถ้ามันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่า การเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราะปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตกแตกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาจำนวนความสบายความปลดเปลื้องภาระอะไรที่ว่าลำบากมาบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอิจฉาและอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดทวงภายในจิตใจแต่เมื่อถึงธรรมชาตินั้นแล้วหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเดียวอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกก็มีแต่ความสง่างามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงนี่พลิกไปแล้วอ่ะใจกลายเป็น

สิ่งต่ำซามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันเกษมเป็นท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่คือความหมดกังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปโน้นไปโน้นไปข้ามโลกข้ามสารก้าวไปโน้นเหมือนพระไปขึ้นไปพระทิพย์พระจันทร์เนี่ยความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเครื่องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คำว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจิตแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดทวงหรือกดขี่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนั่นไม่ได้และมาสลัดตัวออกเสียจากความกดทวงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมติพูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายอะไรไงจึงทำเป็นกลุ่มหมายปลายทางไว้โดยคำพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างนั้นก็ไม่ถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลำพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทำอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูกความรู้นี่แหละที่เรารู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะว่ามีอำนาจและมีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมีความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถ้าว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้นวันนี้การแสดงธรรมพอเห็นสมควรวันนี้รู้สึกเหนื่อย

พระพุทธภาษิตเรามีความแก่เป็นธรรมดา

เราจะไม่ละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป

ุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้ว

ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อาตุโล

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประ